0: และความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับซึ่งสูตรในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรืออะไรครับ
1: พื้นที่ฐานคูณความสูง
0: นะครับหรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองครับแล้วสูตรในการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคืออะไรครับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางตอบก่อนนะครับตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียนต้นทางครับคืออะไรครับสูตรในการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับคืออะไร
1: ความกว
0: ้
1: าง
0: คูณความยาวคูณความสูงหรือ
1: พื้นที่ฐานคูณความสูง
0: นะครับซึ่งในการหาความจุนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับความกว้างความยาวและความสูงนะครับต้องเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในนะครับนักเรียนและอย่าลืมครับในการคิดคำนวณนะครับดูก่อนนะครับว่าความกว้างความยาวและความสูงนั้นเป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่นะครับถ้าเป็นคนละหน่วยกันก็เปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนการคิดคำนวณนะครับจากนั้นครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับจากหัวข้อในวันนี้นักเรียนคิดว่ารูปเรขาคณิต3มิติของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะต้องเป็นรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่ารูปจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมครับนักเรียนครับแต่ละกลุ่มเตรียมตัวครับเดี๋ยวฟุกจะขึ้นโจทย์นะครับอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วนะพร้อมยังเดี๋ยวฟุ้งมีของจริงมาให้ดูด้วยพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะขึ้นโจทย์นะครับนี่ปลายทางเตรียมตัวนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาถูกต้องครับต้องเตรียมสมุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการคิดคำนวณ นะครับพร้อมยังหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับพร้อมแล้วเริ่มครับกลุ่ม4ครับเท่าไหร่ครับ
2: 81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: 81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับนั่งลงครับคนอื่นแล้วครับถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้ฉันมงคลหน่อยครับเก่งมากนะครับคิดยังไงคิดยังไงฉันมงคลคิดยังไงคิดยังไงครับตอบนะคิดหน่อยครับคิดยังไง
2: นำความกว้างคูณความยาวแล้วคูณความสูง
0: ความกว้างคือเท่าไหร่ครับ
2: 3ครับ
0: ความยาว
2: 3ครับ
0: ความสูง
2: 9ครับ
0: ก็คือนำ3คูณ3คูณ9ใช่ไหมครับได้เท่ากับ81นะครับซึ่งหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับขอบคุณมากครับเรียนครับสังเกตไหมครับความกว้างกับความยาวเนี่ยเป็นยังไงกันเท่ากันใช่ไหมมีความยาวเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าฐานเนี่ยเป็นรูปอะไร
1: ส
0: ี่
1: เหล
0: ี่
1: ยม
0: สี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากครับจากนั้นนะครับนี่คือแนวคิดครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับหาได้จากนะครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับแทนค่านะครับความกว้างคือ3นะครับคูณความยาว3นะครับคูณความสูง9นะครับอย่าลืมหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรครับได้เป็น81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับครูฟุกแจกของจริงให้ด้วยมารับครับตัวแทนกลุ่มครูฟุกแจกของจริงให้ด้วยข้อที่2ตอนนี้กลุ่ม4นำไปแล้วพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะกลุ่ม3พร้อมยังครับ พร้อมแล้วนะครับดูครับก กดหลายกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่ม3ครับกลุ่ม3เท่าไหร่ครับกลุ่ม3
3: 135ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: 135ลูกบาศก์เซนติเมตรกลุ่ม1ว่าไงครับถูกไหมครับกลุ่ม2ว่าไงครับถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องนะครับนะครับแนวคิดก็ดังนี้เลยครับนำ3คูณคูณอะไรครับความกว้างคือ3ความยาว15ครับความสูง3นะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ135ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับครูฟุกแจกของจริงครับจากนั้นครับนักเรียนถ้านำนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้งสองอันนี้มาต่อกันต่อกันในลักษณะใดๆก็ได้อันไหนแต่ละกลุ่มลองต่อสิครับลองต่อเลยต่อในลักษณะไหนดีกลุ่มหนึ่งลักษณะนี้นะครับกลุ่มสองกลุ่มสามเดี๋ยวแต่ละกลุ่มต่อก่อนนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ละกลุ่มเลยนะครับครูฟุกถามไหนๆขอแต่ละกลุ่มโชว์ก่อนเดี๋ยวจะถามโชว์ก่อนโชว์ก่อนแบบไหนต่อแบบไหนโหกลุ่ม2ง่ายมากเลยนี่ลักษณะนี้เป็นตัว T ใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัว T ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อันนั้นก็เหมือนกันนะกลุ่ม3ครับโชว์หน่อยเร็วโหกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม2เหมือนกันนะครับแค่คนละทิศทางครูฟุกนะครับมีคำถามครับพร้อมยังจากสิ่งที่นักเรียนนะครับได้นำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทั้ง2อันเลยใช่ไหมมาต่อกันใช่ไหมครับครูฟุกก็ตอบเหมือนกันฟุกตอบแบบนี้ฟุกถามว่าสิ่งที่นักเรียนได้ต่อนะครับมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ครับกลุ่ม1ครับคิดยังไงครับกลุ่ม1คิดยังไงครับ
4: หาปริมาตรของข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับ
0: เราหามายังครับ
4: หาแล้วครับ
0: แล้วทำยังไงต่อครับ
4: นำมารวมกันครับ
0: นำมารวมกันได้เท่าไหร่ครับ
4: 216ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: 216ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกลุ่มอื่นล่ะครับนั่งก่อนครับกลุ่มอื่นล่ะครับได้เหมือนกันไหมครับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราหาแต่ละอันมาแล้วใช่ไหมถ้านำมาต่อกันก็เอาปริมาตรของทั้งสองอันมาทำอะไรกันเลยนำมารวมกันเลยนะครับครูฟุกก็ได้ดังนั้นเลยครับนำนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทั้งสองมารวมกันครับจะได้นะครับรูปเลขาคณิต3มิตินี้นะครับมีปริมาตรนะครับนำ81นะครับบวก135ครับเท่ากับ216ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับนั่นเองครับมาดูตรงนี้ครับดูนะครับนี่ครับรูปนี้นะครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับใครตอบได้นักเรียนปลายทางรูปนี้ครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับลองตอบได้นะนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยครับกลุ่ม5ครับรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับง่ายมากเลยนะ
5: ปริซึม6เหลี่ยมครับ
0: ปริซึม6เหลี่ยมถูกต้องไหมครับกลุ่ม3ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนครับปริซึมเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับปริซึมจะมีฐานหรือหน้าตัดอยู่กี่หน้า2หน้าที่มีขนาดเท่ากันทุกประการอยู่บนระนาบที่คันกันครับอันนี้สังเกตสิครับถูกต้องนะครับเป็นปริซึมและเป็นปริซึม6เหลี่ยมด้วยครับครูฟุกถามครับฐานของปริซึมนี้ครับเป็นรูปเรขาคณิต2มิติชนิดใดครับฐานอยู่ตรงไหน

มาชี้เลยครับมาชี้เลยเชิญครับมาชี้เลยออกมาชี้โอ้เก่งมากเลยตอบว่าเป็นปริซึมแล้วตอบชนิดได้ด้วยนะว่าเป็นปริซึมหกเหลี่ยมครับอยู่ไหนครับฐานถูกต้องครับปรบมือให้ธนชนันหน่อยครับถูกต้องครับตรงนี้คือฐานนะครับฐานเป็นรูปอะไรรูปหกเหลี่ยมนะครับดังนั้นครับหาปริมาตรของปริซึมนี้ได้อย่างไรครับซึ่งปริซึมนี้นะครับเป็นปริซึมชนิดใดนะครับปริซึมหกเหลี่ยมจะหาปริมาตรได้อย่างไรอะไรนะแบ่งเอาเพื่อว่าแบ่งยังไงแบ่งเป็นยังไงแบ่งให้เป็น2 ส่วนแล้วแบ่งแล้วจะได้ลักษณะเป็นอย่างไรเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมหรือเรียกว่าอะไรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับถูกต้องครับถ้าจะหาปริมาตรของปริซึมนี้นะครับซึ่งเป็นปริซึมหกเหลี่ยมนะครับนั่นก็แบ่งใช่ไหมครับแบ่งนะครับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับถูกต้องครับจากนั้นแล้วก็หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนใช่ไหมแล้วมาทำอะไรกันต่อเมื่อแบ่งแล้วได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากออกมาแล้วแล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมาทำอะไรกันต่อถึงจะได้ปริมาตรของปริซึมนี้ทำอะไรกันต่ออะไรนะบวกกันถูกต้องครับเพราะว่าเวลานักเรียนแบ่งเนี่ยนักเรียนจะแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่ส่วนล่ะเดี๋ยวฟุกจะให้ลองแบ่งครับทุกคนต้องแบ่งครับช่วยแจกให้คุณฟุกหน่อยครับอย่างรวดเร็วครับตัวแทนกลุ่มเดินออกมารับได้นะครับได้รวดเร็ว

ทุกคนต้องได้รับนะครับคุณครูปลายทางแจกบัตรภาพนะครับให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับไหนแสดงการแบ่งให้หน่อยได้ไหมครับแบ่งยังไงอ่ะให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับแบ่งเลยครับแบ่งยังไงขอใช้ปากกาหรือสีที่ค่อนข้างเข้มได้ไหมครับนะครับนับถอยหลังดีกว่าเรียนปลายทางนะครับปฏิบัติกิจกรรมนี้เลยนะครับไหนลองแบ่งปริซึมหกเหลี่ยมนี้นะครับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับดูสิครับว่าจะแบ่งได้อย่างไรแบ่งออกมาได้กี่ส่วนครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับแบ่งแนวไหนบ้างลากเส้นแบ่งแนวไหนได้บ้างใครลากเส้นแบ่งในแนวนอนบ้างยกมือชูหน่อยครับไหนโชว์เพื่อนปลายทางหน่อยเร็วลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนี่ฟุ้งดูด้วยเมื่อลากเส้นแบ่งตามแนวนอนจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับ2 ส่วนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตกลงกันด้านบนอันเล็กๆจะให้เป็นส่วนที่1ด้านล่างเป็นส่วนที่2เขียนเลยครับแบบที่1นะเราจะลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนะครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมา2ส่วนนะครับจากนั้นครับทำยังไงได้อีกครับทำยังไงได้อีกครับลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งช่วยเพื่อนปลายทางดูหน่อยครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับ2ส่วนใช่ไหมครับครับเอามาลงครับดังนี้ครับนี่นะครับใส่แบบครูฟุกนะครับใส่ไม้เล็กแบบครูฟุกนะแบบที่2ดังนี้ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครูฟุกไปต่อนะครับ

นักเรียนครับดูจากตรงนี้นะครับซึ่งเราแบ่งออกมาได้2แบบนะครับนักเรียนครับตั้งใจฟังจะหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1และส่วนที่2เนี่ยได้อย่างไรครับจะหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรจากสูตรมาแล้วจากสูตรต่อครับต่อปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับหรืออะไรหรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับโอ้เก่งมากเลยวันนี้นะครับดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนครับจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมได้อย่างไรอ่ะก็หาอะไรครับปริมาตรของอะไรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1แล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2แล้วมาทำอะไรกันนำมารวมกันครับเก่งมากครับถูกต้องโหวันนี้ห้องต้นทางนะครับเก่งมากเลยนะครับเรียนปลายทางเป็นไงบ้างครับตอบได้ไหมครับตอบได้แน่นอนเลยนะครับครูปลายทางช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับจากนั้นครับโจทย์เดิมครับครูฟุกกำหนดความยาวนะครับมาให้แล้วอ่ะเพิ่มเติมลงไปครับจากนั้นครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับหาปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมครับดังที่ได้แสดงแนวคิดเอาไว้ข้างต้นครับว่าเราแบ่งในรูปแบบใดครับลงมือหาปริมาตรได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่าจากการแบ่งทั้ง2แบบนั้นนะครับจะได้ปริมาตรเท่ากันหรือไม่ครับลงมือทำทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับทำได้ไหมครับทำได้นะใครรับเส้นแบ่งตามแนวตั้งบ้างยกมือได้เท่าไหร่ครับ255ลูกบาทเซนติเมตรอ้าวใครรับเส้นแบ่งตามแนวนอนครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 255ล
0: ู
1: กบาทนะ
0: ครับแล้วเนี่ยคนไหนที่ไม่ได้255นะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบจากครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราเนี่ยมองผิดพลาดในประเด็นไหนนะครับมาดูพร้อมกันครับครูฟุกขอเริ่มที่แบบที่1ก่อนครับลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับนักเรียนอ่ะพิจารณาด้านหน้าครับทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มที่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่1นะครับนักเรียนครับครูฟุกจะดึงมาให้เป็นดังนี้ครับนี่มองนะครับครูฟุกแยกมานะความกว้างเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรครับซึ่งสังเกตจากตรงไหนนักเรียนดูนะเส้นนี้ใช่ไหมที่โจทย์บอกว่า4เซนติเมตรใช่ไหมครับเส้นนี้แล้วก็เส้นตรงเนี้ยต้องมีความยาวอะไรกันเท่ากันแสดงว่าความกว้างคือ4เซนติเมตรครับความยาวครับความยาวคือตรงนี้นี่ตรงนี้ดูดิไปตรงกันตรงไหนคืออะไรครับความยาวคือ5เซนติเมตรครับความสูงครับความสูงเท่าไหร่นะ3เซนติเมตรเพราะว่านักเรียนครับทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: นะครับแต่ส่วนข้างล่างนี้ไปแล้วเท่าไหร่เนี่ย3ข้างบนก็ต้องเหลือเท่าไหร่3นะครับถูกต้องครับแสดงว่าความสูงนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับ3เซนติเมตรครับอ่ะถูกต้องไหมครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1นะครับกว้าง4เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรและสูง3เซนติเมตรครับตัวสอบของตนเองครับต่อไปครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในส่วนที่2นะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง5เซนติเมตรครับถูกต้องครับยาว13เซนติเมตรนะครับสูง
1: 3
0: เซนติเมตรถูกต้องครับจากนั้นครับเราจะมาหาปริมาตรนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมาทำอะไรกันบวกกันนั่นเองครับวิธีทำครับปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมนะครับเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับซึ่งสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับเริ่มที่ส่วนที่1ครับนะครับความกว้างเท่าไหร่นะครับพี่1ครั้งความกว้างคือ4นะครับคูณความยาวคือ5คูณความสูงคือ3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ60หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรครับต่อไปครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: คูณความยาว
1: 13
0: คูณความสูง3เท่ากับเท่าไหร่ครับ195ลูกบาทเซนติเมตรครับดังนั้นครับปริซึม6เหลี่ยมนะครับมีปริมาตรหาได้จากนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1คือ60บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2คือ195เป็น255ลูกบาทเซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับใครถูกต้องยกมือแบ่งในแนวนี้แบ่งในแนวนี้ถูกต้องยกมือครับเก่งมากครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบนะครับว่าเมื่อเราแบ่งอีกแนวนึงนะครับซึ่งแลกเส้นแบ่งตามแนวตั้งนักเรียนคิดว่าปริมาตรเนี่ยควรเท่ากันไหมต้องเท่ากันไหมครับต้องเท่ากันครับนักเรียนมาดูต่อนะครับเดี๋ยวมาดูแบบที่2นะครับแบบที่2นี้นะครับนักเรียนแบ่งนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่ส่วนครับวรัตยาครับกี่ส่วนครับ2ส่วนใช่ไหมครับซึ่งลากเส้นแบ่งตามแนวไหนครับ
2: แนวต
0: ั้งวรัตยาตอบต่อครับส่วนที่1ครับความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้างอยู่ตรงไหนดูเส้นนี้ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะยาวเท่ากันใช่ไหมครับคือเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมครับหน่วยเป็น เซนติเมตรนะครับดูนะเนี่ยครับต้องยาวเท่ากันนะครับความยาวครับตรงนี้ใช่ไหมดูเส้นนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือเส้นนี้เส้นนี้ครับเท่าไหร่ครับ
2: 5ค่ะ
0: หน่วยเป็นเซนติเมตรครับความสูงครับ
2: 6ค
0: ่
2: ะ
0: 6เซนติเมตรครับต่อไปครับส่วนที่2ครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2กว้างเท่าไหร่ครับ
2: 5
0: เซนติเมตรนะครับความยาวล่ะครับจากตรงนี้นักเรียนต้องมาพิจารณาจากตรงนี้ช่วยนะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่ครับ
2: 13
0: แต่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2เนี่ยเราสนใจเพียงแค่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับจาก13ต้องหักออกไปก่อนเท่าไหร่ครับ
2: 4
0: เหลือเท่าไหร่เนี่ย
2: 9
0: แสดงว่าความยาวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2เท่าไหร่ครับ
2: 9
0: เซนติเมตรแล้วความสูงล่ะครับ
2: 3
0: เซนติเมตรครับเห็นไหมครับนักเรียนตรงนี้นักเรียนต้องสังเกตดีๆนะครับมองรูปดีๆนะครับว่าความกว้างความยาวและความสูงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นมาหาปริมาตรกันครับดังนี้เลยครับเหมือนเดิมนะครับเขียนสูตรนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเริ่มที่ส่วนที่1ก่อนกว้างเท่าไหร่ครับอีก1ครั้งกว้างกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: คูณยาว
1: 5
0: คูณสูง
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ
1: 120
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: คูณยาวครับ
1: 9
0: คูณสูงครับ
1: 3
0: เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 135
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นนำทำอะไรกันนำมารวมกันนะครับคือนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1และส่วนที่2มารวมกันครับดังนี้ครับครูฟุกเขียนรวมให้แล้วนะเป็นเท่าไหร่ครับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับเป็นไงบ้างเท่ากันไหมในการแบ่ง2แบบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับนักเรียนจากนั้นครับจากสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้มานะครับฟูมีคำถามมาถามนะครับว่าการหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยนักเรียนจะหาปริมาตรอย่างไรล่ะครับทำยังไงลองนึกถึงกระบวนการข้างต้นซิทำไงมาขั้นแรกทำอะไรก่อน
2: แบ่ง
0: ใช่ไหมแบ่งใช่ไหมครับเมื่อแบ่งออกมาแล้วต้องเป็นอะไรต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อแบ่งแล้วต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเมื่อแบ่งแล้วต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวรัตยาครับเมื่อแบ่งเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
3: หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ
0: ของแต่ละส่วนใช่ไหมครับเมื่อได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำทำอะไรครับ
3: นำมารวมกันค
0: ่ะถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับเมื่อแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับจากนั้นหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นใช้สูตรอะไรครับครูฟุกถามหลายคนครับโซเฟียครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากสูตรอะไรครับ
3: ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค
0: ่
3: ะ
0: ถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนสามารถนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับได้จากสูตรความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับมาดูกันที่แบบฝึกหัด 7.7 ครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและทำแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ครับคุณครูปลายทางเดินดูนักเรียนนะครับและให้คำแนะนำนะครับตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อทำเสร็จนะครับให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดครับนักเรียนครับทางต้นทางและปลายทางมองมาที่จอครับแล้วเปิดแบบฝึกหัด 7.7 ข้อที่1ครับครูฟุกขอเพิ่มเติมโจทย์นะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนดูรูปครับข้อ1ครับเปิดยังแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ครับนักเรียนเพิ่มความยาวตรงนี้เข้าไปด้วยครับทางต้นทางและปลายทางครับ ตรงนี้นะครับเท่าไหร่เนี่ย2เซนติเมตรนะครับเพิ่มไปด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับลงมือทำแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ 1ได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนปลายทางทำกันได้ไหมครับและแบ่งในลักษณะใดครับลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งหรือลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนักเรียนปลายทางคนไหนลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับและนักเรียนปลายทางคนไหนลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับและได้ปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติเท่ากันหรือไม่ครับห้องต้นทางครับใครลากเส้นแบ่งตามแนวนอนยกมือโอ้

0: ส่วนใหญ่นะครับมือลงครับไข่ลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับยกมืออ่ะยังมีอยู่2คนนะครับครูฟุกถามครับคนที่ลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้เท่าไหร่ครับ
1: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับอ่ะนั่งลงครับแล้วคนที่แบ่งตามแนวนอนเนี่ยได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้เท่าไหร่ครับตัวแทน1คนครับใครครับเชิญได้เท่าไหร่ครับ
2: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: แล้วคนอื่นได้เท่ากันไหมครับที่แบ่งตามแนวนอนปรบมือให้กับตนเองทางต้นทางและปลายทางครับจากนั้นครับมาตรวจสอบความถูกต้องกันครับจากตรงนี้นะครับแบบฝึกหัด 7.7 นะครับคำชี้แจงคือแสดงวิธีหาปริมาตรนะครับของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแบบที่1 นะครับครูฟุกจะลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับตรวจสอบนะครับได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมา2ส่วนนะครับวิธีทำครับเดี๋ยวนี้ครับดูนะครับปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับจากนั้นครับมาเริ่มเลยนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าได้เท่ากับครูฟุกไหมตรวจสอบนะครับแบ่งตามแนวนอนนะครับส่วนที่1ของครูฟุกอยู่ชิ้นบนนะเท่ากันไหมครับส่วนที่2ของฟุกอยู่ด้านล่างเท่ากันไหมครับตรวจสอบนะแต่นักเรียนปลายทางหรือต้นทางเนี่ยอาจจะสลับส่วนที่1กับส่วนที่2ของครูฟุกได้ไหมครับกำหนดสลับกันได้นะแต่ดูตรงการคำนวณนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการทำนะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับถ้าเขียนย่อเขียนยังไงครับถ้าเขียนหน่วยย่อของลูกบาศก์เซนติเมตรถูกต้องครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับครูฟุกเฉลยอีกหนึ่งแบบครับแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับนะครับได้มา2ส่วนเช่นกันนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

0: จากนั้นครับมาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับจากนั้นนะครับมาดูคำนักเรียนนักเรียนครับเมื่อกำหนดรูปเรขาคณิต3มิติที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นักเรียนจะแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตนั้นได้อย่างไรครับแบ่งถูกต้องแบ่งแล้วต้องแบ่งออกเป็นยังไงด้วยแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับดังนี้ครับนักเรียนต้องแบ่งใช่ไหมนะครับแบ่งรูปเรขาคณิต3มิตินะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งแบ่งได้กี่แบบ2แบบนะครับดังนี้เลยจากนั้นทำไงต่อเมื่อแบ่งเสร็จแล้วจากนั้นทำไงต่อหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนใช่ไหมแล้วทำไงต่อครับแล้วนำมารวมกันนะครับแล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรครับจากสูตรอะไรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับก็สูตรได้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนนะครับโดยใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับเมื่อหาปริมาตรเสร็จแล้วของแต่ละส่วนค่อยนำมาทำอะไรกันนำมารวมกันนักเรียนก็จะได้ปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่โจทย์กำหนดนั่นเองครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับคือปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นชั่วโมงที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติอย่างไรบ้างนะครับซึ่งรูปเรขาคณิต3มิตินั้นจะเป็นรูปที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับครูปลายทางบัตรผ้าปริซึมหกเหลี่ยมครับกล่องที่มีลักษณะเป็นปริซึมหกเหลี่ยมครับแบบฝึกหัด 7.8 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับทางต้นทางและปลายทางครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้และกลับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ
1: ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
2: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
1: และสำหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะพาทุกคนไปสำรวจนี่จะเกี่ยวกับพฤติกรรมยอดแย่ของคนในสังคมซึ่งบางทีนะครับเราอาจจะต้องย้อนถามตัวเองกันเลยว่าเอ๊ะเราเคยเผลอทำแบบนั้นหรือวันนี้ครับประเด็นที่เราจะเปิดกันเนี่ยเป็นในเรื่องของที่เราจะต้องมีความรับผิดชอบกันหน่อยครับซึ่งหัวข้อเด็ดๆที่เราจะพูดถึงวันนี้นะฮะก็คือลูกฉันเป็นคนดีครับ
2: โหแค่ฟังชื่อเรื่องเนี่ยก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ก็มีพ่อแม่บางคนนะคะที่ห่วงลูกมากยกย่องลูกแบบเกินเบอร์สุด
1: ๆใช่เลยครับลูกฉันจะทำอะไรเนี่ยก็ดีดีไปหมดซึ่งบางทีนะครับผมมองว่าความห่วงใยลูกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ที่อาจจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยต้องตื่นมาเกาหัวกลางดึกกันเลยทีเดียวครับ
2: งั้นเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะจะเป็นอย่างไรถ้าพ่อแม่เชื่อจนหมดใจเขาจะต้องเจอกับอะไรกันบ้าง
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับตอนที่มีชื่อว่า
2: ลูกฉันเป็นคนดี
1: ไปกันเลยครับ

0: ำไ
1: มแม่ขอโทษคือแม่ตกใจเสียงมอไซค์พวกนั้นน่ะแม่นอนไม่หลับมาหลายคืนแล้วเนี่ย
2: เสียงมอไซค์ทนไม่ไหวแล้วเว้ย
1: เอาพ่อ
2: เฮ้ยไอพวกต้องทำเนื้ออักเสบวันนี้เป็นไงเป็นกัน
1: พ่อใจเย็นก่อน
2: จอดเลยดับเครื่องเลย
1: ไอ้เราก็คิดว่าใครที่แท้ก็ไอ้บอยลูกประติ๋มท้ายซอยนี่เอง
2: คนดีๆเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอกเอามอเตอร์ไซค์มาแว้นกันดึกดื่นเที่ยงคืนแบบนี้
3: อ้าวนั่นคนดีผมคนเท่ครับจริงป่ะเพื่อน
4: สุดยอด
5: อย่ามาว่าลูกฉันนะลูกฉันเป็นคนดีนะโว้ย
6: ฉันได้ซื้อก็เก่งบอกเข้าไปเลยลูกว่าผลการเรียนของเราเป็นอย่างไรบ้าง
3: สี่ทุกวิชามาก
6: เห็นไหมสี่ทุกวิชา
3: ให้ผมโชว์ไหม
6: โชว์เลยลูกโชว์เลย
3: ฮัลโหลเนี่ยแปลว่าสวัสดี
6: นี่สุดยอด
3: ยูแคนซีเนี่ยเห็นฉันไหม
6: โอ้โห
3: My heart นี่แปลว่าหัวใจ
6: สุดยอด
3: เขียนบอกไปว่า I love you
6: สุดยอด
3: เปรี้ยวอยู่แล้วหัวสี่เต็มร้อย
4: สุดยอด
2: นี่ป้ารู้ไหมว่าลูกป้านี่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่น
6: ลูกฉันเป็นคนดีที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหารหารายได้พิเศษนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วถ้าเกิดว่าแค่ส่งอาหารเนี่ยทำไมต้องแต่งท่อเสียงดังหลอกหูชาวบ้านแบบนี้ด้วยอ่ะฮะ
6: ลูกฉันเป็นคนดีหวังดีกับลูกค้าไงเลยจ๊ะนะจ๊ะโอ้ยเวลาไปส่งอาหารนะจะได้ยินเสียงมาเนิ่นๆแล้วก็บอกว่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วครับไม่ต้องคอยโทรตามเลยจ๊ะ
2: ลูกป้าจะเป็นคนดีได้ยังไงหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แบบนี้
1: เออ
6: นี่ไงลูกฉันเป็นคนดีไงหมวกกันน็อกอ่ะมันทำมาจากพลาสติกลูกฉันน่ะกลัวโลกร้อนลูกฉันเลยไม่ใส่เลยจ้าเพราะรักโลกใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับแม
1: ่สุดยอดพอเถอะพ่อจะไปเอาอะไรกับคนต่อมสำนึกอักเสบแบบนี้รักลูกไม่ลืมหูลืมตาคนแบบนี้เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์ป่ะเรากลับขึ้นไปนอนเถอะ
3: แล้วเรากลับไปยามาเดี๋ยวคุณลูกเนี่ยจะไปส่งคุณแม่ครับ
6: โอ้โหมาลูกโอ้โหมันน่ารักจังเลยกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ลูกฉันเนี่ยสุดยอดเป็นแม่ลูกที่เป็นคนดี
4: ขึ้นเลยครับคุณแม่
6: ยังไงนะจ๊ะบ้านใครบ้านมัน
3: ไปแม
6: ่เอา
3: ไปบอย
2: ลูกฉันเป็นคนดีมากไม่ใช่แต่ครับป้าทำไมไม่ไปตามนู่นลูกชายป้าให้มาช่วย
1: พ่อช่วยป้าติ๋มก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากัน
6: เนาะจะเจ็บเลยจะเจ็บมากเลย
2: มามา
1: อยู่ขึ้น
6: โอ้ย
2: เอาเบาๆป้า
6: เจ็บสุด
2: ป้าเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรู้จักรับผิดชอบลูกของตัวเองไม่ใช่รักลูกจนไม่ลืมหูลืมตาให้ทายลูกจนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแบบนี
1: ้ใช่แล้วไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ที่ต้องรับผิดชอบคนเป็นลูกก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยถ้าเกิดเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะไม่เกิดปัญหาขัด

0: การป้าคนไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูกประเทศไทยมีปัญหาก็เพราะว่ามีคนอย่างป้ากับลูก
1: สุดยอด
2: ยอดบ้าอะไรล่ะไปเลยรีบไปตามแม่บอยให้มารับแม่มันไปโรงพยาบาลไป
0: รีบไปตามเร็ว
3: เก่งในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
4: ้โอ้โหดูเหมือนว่าพ่อแม่ของบอยเนี่ยจะเชื่อในตัวบอยมากเลยนะครับ
5: เพียงเพราะลูกเนี่ยเรียนดีทำการบ้านดีก็มองว่าเป็นเด็กดีแต่ที่ไหนได้มาแว้นมอเตอร์ไซค์ดึกดื่นแบบนี้ไม่ควรเลยนะคะ
4: จริงครับผมเรียนดีกับนิสัยดีเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะครับ
6: ความรักแบบไหนที่เหมาะสมกันคะเพราะว่าพ่อแม่บางคนก็อาจจะคิดว่าการปกป้องลูกคือความรักที่ดีที่สุด
5: จีมองว่าความรักที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือความรักที่มีเหตุผลและก็มีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
4: ใช่เลยครับแล้วเขาก็จะเติบโตมาเป็นคนที่ดีของสังคมนั่นเอง
5: ใช่แล้วค่ะห้ามมองข้ามเด็ดขาดเพราะว่าเยาวชนในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันข้างหน้าค่ะ
4: แล้วเพื่อนๆกับคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราลองไปฟังความคิดเห็นจากคุณผู้ชมหลังดูเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับ
5: ลูกฉันเป็นคนดีค่ะ
4: ไปกันเลย
7: การเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดแต่พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักความปลอดภัยและมีความรับผิดชอบมากขึ้นต่อให้เป็นคนอย่างบอยถ้าได้รับการอบรมที่ดีก็จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ค่ะ
8: ผมว่าบอยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นไม่พอนะฮะแต่ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองด้วยคือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงง่ายๆนะครับผมว่าพ่อแม่เนี่ยควรสอนให้ลูกมีความรับผิดชอบมากกว่านี้
9: การบอกว่าลูกฉันเป็นเด็กเรียนสอบได้คะแนนดีแล้วเท่ากับว่าลูกฉันเป็นคนดีแล้วเนี่ยเป็นความคิดที่สมองกลับด้านมากๆเลยนะคะผิดเราก็ควรจะว่าไปตามผิดไม่ควรที่จะปกป้องลูกไปในทางที่ผิดก็จะทำให้เด็กเติบโตมาเสียคนเกิดเป็นปัญหาบ้านเมืองได้ค่ะ
4: สำหรับเรื่องนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่เด็กแว้นอย่างบอยหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่จะต้องอบรมแล้วก็สั่งสอนบอยเขาด้วย
5: ใช่แล้วค่ะเราต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมค่ะเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นค่ะ
4: และในที่สุดนะครับความรับผิดชอบพวกนี้เนี่ยจะส่งผลดีต่อครอบครัวของคุณและก็ประเทศชาติบ้านเมืองของเราแน่นอนครับถ้าเด็กและเยาวชนของท่านเติบโตมาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสังคมของเราก็จะน่าอยู่และก็ดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
5: หวังว่าทุกคนที่รับชมเนี่ยจะได้รับข้อคิดดีๆกลับไปนะคะแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้า11โมงเช้านะคะ
10: สวัสดีค่ะ
11: แก้วนี้พอก่อนนะไม่ไหวแล้วอ่ะ
12: กลับบ้านก่อนดีกว่าอยากคบพวกอันใจรถอ่ะ
13: โอ้ยสภาพนี้แกจะขับไหวได้ยังไง
12: ไหว
14: แกไม่ต้องกลับรอนอนอยู่บ้านท่านี้แหละเมาขนาดนี้อย่าออกไปให้มันเป็นภาระสังคมเลย
12: หรอกลับก่อนเลย
15: ไปไหน
12: ไปไหน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ได้กลับกรุงเทพสักทีคิดถึงห้างแอร์เย็นๆจริงๆเอ๊ะเราไปกันแค่นี้เหรอครับคุณปู
1: อยู่คนเดียวเหงาละสิไม่มีเพื่อนเล่นชาเบลล่าปูไปขอแม่ตะวันไว้แล้วว่าจะพาไปทัศนศึกษาเดี๋ยวก็คงจะมาล่ะ
0: ก็ดีหรอกครับปูผมก็แค่สงสารเด็กที่ไม่เคยเห็นกรุงเทพน่ะ ฉันเคยเห็นในทีวีแล้วย่ะก็ไม่มีทางเหมือนของจริงหรอกพอเธอเข้ากรุงเทพเธอก็ต้องตื่นเต้นจนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง
2: ไม่มีทาง
1: เด็กสองคนนี่

0: แถวนี้สวยจังแก่นแก้วดูนั่นสิตรงนั้นก็สวยโอ้โห
1: บอกแล้วไงคะคุณปู่ว่าต้องได้ยินเสียงคนร้องโอ้โหโอ้โหตลอดทาง ฉันนะเห็นจนเบื่อแล้ว
2: แล้วถนนกับตึกที่หนูตะวันว่าสวยๆเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเอาเงินที่ไหนมาสร้างกัน
0: เงินภาษีค่ะ
1: ทำไมเธอรู้เนี่ย
0: แม่ฉันสอนว่าทุกคนต้องเสียภาษีเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศแต่คุณปู่คะการเสียภาษีเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยไหนล่ะคะ
2: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวสยามเลยมีรายรับมากขึ้นทันกับการเร่งรัดพัฒนาประเทศในตอนนั้น
0: แล้วทำไมตอนนั้นถึงต้องเร่งพัฒนาประเทศล่ะคะ
2: เรื่องมันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ตอนนั้นพวกฝรั่งอ้างว่าเราล้าหลังจะยึดเป็นอาณานิคมและถูกกดดันให้เซ็นสนธิสัญญาบาวริ่งทำให้ต้องตกอยู่ใต้ข้อบังคับที่เสียเปรียบมากมายในหลวงรัชกาลที่5ท่านจึงทรงเร่งปฏิรูปประเทศทั้งเรื่องการเก็บภาษีแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของบ้านเมืองเราเลยล่ะ
0: นี่นายอยากกลับไปดูตอนนั้นเหร
1: อพาไปทีตอนที่ปู่เล่า
3: ชนบทสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2446
1: ฮะโหนี่เราโผล่มาที่ไหนกันเนี่ย
4: พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
0: คือพวกหนูปีนต้นไม้แล้วตกมาในนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
4: ไปหัวเมืองใหม
1: ่หัวเมืองใหม่คืออะไรเหรอครับลุง
4: หัวเมืองใหม่ก็คือเมืองที่เกิดขึ้นใหม่จากการที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆทั้งเมืองเอกโทตรีจัตวาเข้าด้วยกันให้เป็นมณฑลยังไงล่ะ
1: อ๋อแล้วลุงจะไปทำอะไรที่หัวเมืองใหม่หรอครับ
4: ไปดูแลน่ะข้าน่ะเป็นคณะของท่านเทสาพิบาลที่ถูกส่งจากบางกอกให้ไปดูแลที่หัวเมืองใหม่ที่ว่านั่นแหละ
0: อ้าวแล้วเมื่อก่อนเมืองพวกนั้นไม่มีคนดูแลหรอคะ
4: เมื่อก่อนก็มีแต่เป็นแบบเมืองไหนก็ดูแลกันเองไม่มีระเบียบแบบแผนทำให้การพัฒนาล่าช้าไป

0: แทบทุกเมืองแต่ตอนนี้พอรวมเมืองกันใหม่แล้วในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองไงล่ะนี่ถือเป็นการเปลี่ยนครั้งมโหฬารเลยนะเอาล่ะเดี๋ยวพวกข้าต้องรีบเดินทางกันต่อแล้วพวกเองหลบไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะขวางทาง
1: แก่นแก้ว
2: เฮ้ยรถด้วยแล้วด้วย
3: วันนี้ฉันได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่5เป็นผู้เปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่ทำให้บ้านเมืองของเรามีระบบการเก็บภาษีอย่างใหม่เพื่อใช้พัฒนาประเทศและมีการปกครองที่ทันสมัยเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก

0: ปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
1: สมัยนี้ไม่มีแล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสอย่างไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
0: อะนี่มันตลาดนี่ที่นี่จะมีทาสเหรอนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
2: ทางนี่แหละลูก

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะสิ่งแวดล้อมที่เราจะมาเรียนกันก็มีปัญหาของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนในภาคเรียนนี้นั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นเรื่องแรกเลยที่เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั้นก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้หรือว่าเป้าหมายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะว่านักเรียนเรียนแล้วจะได้อะไรไปบ้างนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะคือนักเรียนสามารถบอกประเภทของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้และ2คือนักเรียนสามารถจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้และ3ก็คือนักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรทราบไหมคะมีใครทราบบ้างสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะเราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นเลยสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะ
3: สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
2: คืออะไรนะครับ
3: ส
2: ิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราถูกต้องค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะนักเรียนคือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นล้วนแล้วเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อม

พร้อมเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะมีกี่ประเภทนะคะนักเรียนสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนมี2ประเภทด้วยกันค่ะคือ1นะคะคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะถัดมาค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมนี้จะเกิดขึ้นได้เกิดจากฝีมือของ

0: ิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนเช่นอะไรบ้าง1 นะคะคือบรรยากาศนั่นเองค่ะบรรยากาศนะคะหรือว่าอากาศที่ห่อหุ้มโลกประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆนั่นเองนะคะเช่นไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ฝุ่นละอองและก็ไอน้ำนั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศที่อยู่ภายในโลกของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่คะนักเรียนไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนี่นะคะก็คือภาพตัวอย่างของบรรยากาศที่อยู่ในโลกของเรานั่นเองนะคะ 78% นะคะก็คือไนโตรเจนนั่นเองค่ะและ 21% นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและ 1% นะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศที่อยู่ภายในโลกของเราซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตกันต่อนะคะ2นั้นก็คืออุทกภาคคือส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดของพื้นผิวโลกนั่นเองได้แก่มหาสมุทรทะเลแม่น้ำแล้วก็ลำคลองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนประเภทที่2แล้วนะคะก็คืออุทกภาคหรือว่าน้ำต่างๆที่อยู่ภายในโลกของเรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามชวนคิดคุณครูขอถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่าทราบหรือไม่ว่ามหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรอะไรเอ่ยคุณครูมีของมามอบให้สำหรับคนที่ตอบคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่ามหาสมุทรใดใหญ่ที่สุดในโลกของเราเลยมหาสมุทรอะไรเอ่ยสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะใครอยากตอบคะเชิญค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
1: มหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
0: มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในภาพเราก็จะเห็นมหาสมุทรต่างๆมากมายภายในโลกของเราเลยนะคะซึ่งมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าแบ่งซีกโลกทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกนั้นมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยทราบไหมคะคือแม่น้ำนั่นเองค่ะแม่น้ำนี้นะคะก็คือแม่น้ำนายนั่นเองค่ะนักเรียนแม่น้ำนายนะคะเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกของเราเลยนะคะซึ่งแม่น้ำนายนะคะจะอยู่ที่ประเทศอียิปต์ทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือแม่น้ำนายซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลกของเราเลยถ้ามีใครถามว่าแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำอะไรคะแม่น้ำนายถูกต้องค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตกันต่อนะคะนี่ก็คือธรณีผ้ากันเองค่ะหรือว่าเปลือกโลกนะคะคือส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกโลกนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้เลยค่ะภาพนี้นะคะก็เราก็จะเห็นส่วนประกอบของโลกนะคะก็จะมีเปลือกโลกชั้นเนื้อโลกแล้วก็ชั้นแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในนั่นเองค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยดินและหินต่างๆนะคะก็นี่นะคะก็เรียกว่าธรณีภาคหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตกันบ้างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรที่มีชีวิตกันบ้างนะคะนี่ค่ะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือพืชพันธุ์นั่นเองนะคะนักเรียนพืชพันธุ์ก็คือพันธุ์ไม้ที่งอกอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะสิ่งนี้นะคะคือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้มีชีวิตไหมคะ
2: มี
0: ชีวิตถูกต้องค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะนักเรียนก็คือพันไม้เขตร้อนนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งพันไม้แต่ละ

0: เขตในทั่วโลกของเรานั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนี่คือพันธุ์ไม้เขตร้อนลักษณะก็จะมีใบที่เขียวชอุ่มดังในภาพเลยนะคะนักเรียนในภาพเราก็จะเห็นว่าลักษณะของพันธุ์ไม้เขตร้อนนี้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวชอุ่มเนื่องจากว่ามีฝนตกชุกนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนี่ก็คือพันธุ์ไม้ในเขตอบอุ่นนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นลักษณะของพันธุ์ไม้ที่มีสีหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองหรือว่าสีเขียวแซมอยู่บ้างนั่นเองนะคะนี่ก็คือพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นนั่นเองค่ะลักษณะของพันธุ์ไม้แบบนี้นะคะที่มีลักษณะเป็นสีนี้เนื่องจากว่าจะต้องมีการผัดใบนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูพันธุ์ไม้ในเขตหนาวค่ะพันธุ์ไม้ในเขตหนาวลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นสนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือพันธุ์ไม้เขตหนาวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพืชพันธุ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือไม่คะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูถัดมาเลยนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิตอีกคืออย่างที่สองนั้นนะคะก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมนุษย์เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะนี่ค่ะดังในภาพเลยนะคะมนุษย์ภายในโลกของเรานะคะจะมีหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะเรามาดูกันที่ชาติพันธุ์แรกนะคะก็คือคอเคซอยนั่นเองค่ะคอเคซอยนะคะจะอยู่ทางแถบของโซนยุโรปค่ะนักเรียนลักษณะของกลุ่มของคอเคซอยนั้นจะมีลักษณะผมที่เป็นสีทองหรือสีบอนนะคะนักเรียนในตานะคะจะมีสีฟ้าผิวจะมีลักษณะสีขาวค่ะนี่ก็คือลักษณะของกลุ่มของคอเคซอยใครทราบบ้างว่ากลุ่มของคอเคซอยอยู่แถบปฐวีปอะไรคะถูกต้องค่ะอยู่แถบทวีปยุโรปนั่นเองค่ะนักเรียนอยู่แถบอเมริกาใต้นะคะถัดมาค่ะนักเรียนมองโกลอยค่ะมองโกลอยลักษณะของมองโกลอยนี้นะคะคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะผิวสีที่เป็นผิวสีอะไรเอ่ยผิวขาวเหลืองนั่นเองนะคะและผมก็จะมีลักษณะเป็นผมสีดำในตาจะมีสีน้ำตาลนั่นเองค่ะลักษณะของคนของกลุ่มมองโกลอยนี้นะคะก็จะอาศัยอยู่ของโซนเอเชียแถวบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีหรือว่าประเทศไทยของเรานะคะก็คือกลุ่มของมองโกลอยนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาสุดท้ายนะคะมนุษย์กลุ่มชาติพันธุ์สุดท้ายก็คือนิกรอยนั่นเองนะคะนิกรอยนะคะจะมีลักษณะเป็นผิวสีค่ะนักเรียนคือจะมีลักษณะที่มีผมหยิกนะคะลักษณะของนิกรอยนะคะก็จะอาศัยอยู่แถบของทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือลักษณะของชาติพันธุ์ของมนุษย์ถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตถัดมานะคะนี่ก็คือสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสือช้างหรือว่าจระเข้สัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะคือสัตว์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรคะสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาต่อไปนี้เราจะมาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะคะนักเรียนค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะนักเรียนคือประเภทสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมชนิดนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนะคะคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้หรือมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นั่นเองค่ะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะก็คือเช่นความเชื่อต่างๆหรือศาสนาต่างๆนั่นเองค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมกันก่อนนะคะเช่นดังในภาพเลยนะคะก็คือตึกแล้วก็อาคารนั่นเองค่ะนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม หรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะถัดมานี่ก็คือถนนหนทางนั่นเองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมคะเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะถัดมาก็คือเขื่อนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะดังในภาพเลยนะคะเช่นประเพณีต่างๆประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะถูกต้องประเพณีผีตาโขนนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูประเพณีในแต่ละภูมิภาคเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นมีประเพณีมีลักษณะวัฒนธรรมเป็นอย่างไรกันบ้างคุณครูจะขอทบทวนนักเรียนสักเล็กน้อยนะคะสุ่มถามดีไหมคะดีนะคะเรามาดูกันที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าคือประเพณีอะไรคะ
1: บุญแก้ว
0: สุ่มดีกว่าเลขที่12ค่ะขอเชิญเลขที่12ค่ะประเพณีนี้คือประเพณีอะไรครับ
2: ปล่อยสางรองหรือบวชลูกแก้วครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะประเพณีดังในภาพก็คือประเพณีปล่อยสางรองหรือว่าประเพณีบวชลูกแก้วนั่นเองซึ่งจะจัดที่จังหวัดอะไรเอ่ยแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งจะอยู่ทางภาคเหนือนั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าเป็นประเพณีอะไรคะขอเชิญหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยครับ
3: แห่เทียนพรรษาครับ
0: แห่เทียนพรรษาถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนนี่ก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งก็จะจัดแล้วก็มีความนิยมจัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองค่ะประเพณีในภาพนี้นะคะก็เป็นประเพณีความเชื่อถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้ใครทราบบ้างว่าภาพนี้คือประเพณีอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าประเพณีในภาพที่3นี้เป็นประเพณีอะไรเอ่ยทราบหรือไม่คะบางคนทราบใช่ไหมคะลองตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนประเพณีอะไรคะเลขที่5เลขที่5ค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยครับ
2: รับบัวครับ
0: ประเพณีโยนบัวหรือรับบัวใช่ไหมครับประเพณีโยนบัวนั่นเองค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนประเพณีนี้นะคะก็คือประเพณีโยนบัวก็จะจัดที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองซึ่งจะอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันค่ะถัดมาภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าคือประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรอยู่ทางภาคใต้คะนักเรียนหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
4: ประเพณีชักพระค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะประเพณีนี้ก็คือประเพณีชักพระนั่นเองก็จะอยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งประเพณีต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะล้วนเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมอีกเช่นกันนะคะก็คือศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้หรือว่าเป็นความเชื่อนั่นเองนะคะค่ะ และนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมเช่นกันค่ะคือการเมืองการปกครองต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะคือหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางได้เล่นไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีชื่อกิจกรรมว่ารอบรู้สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้นะคะและให้นักเรียนถ่ายว่าสิ่งแวดล้อมนี้ที่คุณครูนำภาพมาให้ดูเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมหรือไม่คะขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพที่หนึ่งเลยค่ะภาพนี้เป็นภาพสิ่งแวดล้อมประเภทใดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะนักเรียนใครตอบได้รวดเร็วคุณครูมีรางวัลมาแจกด้วยสำหรับใครที่ตอบได้รวดเร็วนะคะทุกคนทำมือจับไว้บริเวณหูพร้อมหรือไม่คะพร้อมนะ1 2 3ค่ะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะเอพิวค่ะ
5: สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะออกมารับรางวัลได้เลยค่ะดังในภาพนี้นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคือทะเลนั่นเองนะคะแล้วก็มีภูเขาอยู่บริเวณด้านหลังด้วยนั่นเองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะถัดมาในภาพที่สองภาพนี้เป็นภาพอะไรคะวัดพระแก้วหรือชื่อทางการเรียกว่า
6: ว
0: ัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะนักเรียนพร้อมหรือไม่คะ1 2 3เชิญแซมค่ะ
7: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นฝีมือของคนไทยนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะลารับรางวัลได้เลยค่ะครับอ่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมแบบใดเอ่ยเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะพร้อมใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบกันได้หรือไม่เอ่ยแบ่งออกใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณครูให้ดูภาพเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถแยกออกได้ใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะถัดมานักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว1 2 3ค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
8: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ
0: ภาพนี้คือภาพเกี่ยวกับตึกใช่ไหมครับ
8: ใช่ครับ
0: เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมารับรางวัลได้เลยครับจบไปแล้วนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมรอบรู้สิ่งแวดล้อมนั่นเองที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพและสังเกตแยกประเภทของสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งนักเรียนก็สามารถแยกแยะได้นั่นเองถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาของสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราทราบกันไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะถัดมานะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนค ค่ะเรามาดูความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินั่นเองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะหรือว่ากระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นขึ้นมานะคะซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งระบบนิเวศเองแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยนั่นเองนะคะและก็ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะคะซึ่งปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ได้ด้วยแล้วก็เกิดจากสิ่งที่เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่ทำขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทยเราตอนนี้เลยนะคะนักเรียนก็คือปัญหามลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะใครทราบบ้างว่าปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นฝีมือของใครเอ่ยเป็นเกิดจากธรรมชาติเองหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์คะนักเรียนถูกต้องค่ะคือเกิดจากการกระทำของมนุษย์เรานั่นเองนะคะคือเกิดจากการใช้ชีวิตต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ต่างๆในที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าเกิดจากการใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสารต่างๆทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้นั่นเองหรือว่าจะเกิดจากการปล่อยควันหรือว่าของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือมลพิษทางอากาศที่กำลังประสบพบเจอกันอยู่ในประเทศไทยของเราเลยนั่นเองนะคะคือปัญหาอะไรคะคือปัญหามลพิษหรือว่าปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่2นะคะก็คือปัญหาขยะนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยเรานะคะก็ปัญหาขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในประเทศเลยนะคะเนื่องจากว่าปัญหาขยะเนี่ยเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ไม่มีการแยกขยะหรือว่าการไม่มีการทิ้งขยะให้เป็นระบบนั่นเองค่ะจึงเกิดปัญหาของขยะที่ล้นเมืองขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาขยะซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะส่งผลต่อทั้งมนุษย์แล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะภาพที่3นะคะภาพนี้นะคะก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปัญหาน้ำเน่าเสียนี้ก็เกิดได้จากการที่มีการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่ามีการปล่อยของเสียจากบ้านเรือนนั่นเองนะคะนักเรียนก็มีการปล่อยน้ำเสียนะคะลงทิ้งในแม่น้ำที่เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะนักเรียนก็ส่งผลเสียให้กับระบบนิเวศทั้งปลาต่างๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะคะอาจจะเกิดการเป็นอย่างไรสูญพันธุ์ได้หรือว่าอาจจะไม่มีปลาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะนี่นะคะก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเราเช่นกันนะคะค่ะถัดมานักเรียนคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูขอถามนักเรียนว่าปัญหาที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนักเรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรคะใครตอบคำถามข้อนี้ได้คุณครูมีของให้อีกเช่นกันค่ะค่ะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะ
6: ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและโลกไม่น่าอยู่ค่ะ
0: เลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญมารับรางวัลได้เลยค่ะอ่ะมาเลยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ทำให้โลกของเราไม่น่าอยู่หรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เราด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็จะได้เรียนกันในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาลงมือปฏิบัติกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตั้งใจทุกคนหันมามองที่หน้าจอค่ะนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะ คำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่1 นะคะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนลงมือทำใบงานที่1เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เลยนะคะ

และคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองซึ่งคุณครูจะมีใบความรู้มาให้กับนักเรียนนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับวิถีใหม่ไทยแลนด์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนอ่านบทความทั้งหมดนะคะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนอยู่แล้วนั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านบทความนะคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นั่นเองค่ะว่าให้นักเรียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่ะว่าจากบทความที่เขาเขียนไว้นั้นมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในประเทศไทยนะคะและให้นักเรียนเขียนลงมาเป็นข้อระบุลงมาเลยนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะและเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือทำสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะนักเรียนจากบทความวิถีใหม่ไทยแลนด์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะคุณครูให้นักเรียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั่นเองโดยให้นักเรียนอ่านจากบทความนะคะมีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของประเทศไทยแล้วคะนักเรียนปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาที่หนึ่งเลยคือปัญหาอะไรคะสภาพของภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้นพบว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนในประเทศไทยนั้นนะคะมีอากาศร้อนมากขึ้นแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงนั่นเองค่ะมีจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ2ก็คือปัญหาอะไรคะนักเรียน
1: ปัญหาคือขึ้นของระดับน้ำทะเล
0: ปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั่นเองทางบริเวณชายฝั่งทะเลของไทยนะคะก็ถูกกัดเซาะทุกปีโดยน้ำทะเลก็จะขึ้นสูงจากภาวะโลกร้อนนั่นเองทำให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลถึง30ตารางกิโลเมตรในทุกๆปีเลยนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในประเทศไทยค่ะถัดมาปัญหาที่สามคือปัญหาอะไรคะ
1: ปัญหาการปกครองของพื้นที่ป่า
0: คือปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้นั่นเองค่ะเกิดการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะทำให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเรานั่นเองค่ะแล้วก็ส่งผลต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าไม้นั้นด้วยนั่นเองค่ะถัดมาปัญหาที่4ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศนั้นก็เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด4ปัญหาด้วยกันแล้วนะคะถัดมาปัญหาที่5ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของน้ำเสียนั่นเองก็เกิดจากการที่มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะถัดมาในปัญหาที่6นะคะก็คือปัญหาขยะล้นประเทศนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากบทความที่คุณครูได้ให้นักเรียนอ่านกันไปข้างต้นนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เป็นแนวคำตอบสำหรับการทำใบงานที่1นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะนักเรียนบทเรียนสำหรับวันนี้เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่หรือไม่คะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำได้หรือไม่มีอะไรบ้างคะ
2: สัตว์
0: มีสัตว์ป่า

0: มีอะไรอีกคะมีต้นไม้มีพืชพันธุ์ต่างๆแล้วมีอะไรอีกหรือไม่คะน้ำมีอะไรคะมหาสมุทรนั่นเองค่ะนักเรียนก็ประกอบไปด้วยดินนะคะดินก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะถัดมาคือน้ำอากาศนั่นเองค่ะและก็มนุษย์ค่ะนักเรียนมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อโลกของเรานะคะเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นก็ทำการสร้างสิ่งต่างๆทรัพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราด้วยนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนั่นเองนะคะถัดมาก็คือสัตว์แล้วก็พืชนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ของเราเองนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างเอ่ยมีตึกมีอาคารมีอะไรอีกคะมีรถโดยสารมีอะไรคะมีบ้านเรือนมีอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กฎระเบียบวัฒนธรรมต่างๆก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะส่วนยานพาหนะบ้านเรือนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะหรือว่าถนนนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งสามารถจับต้องได้ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เป็นกฎระเบียบความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาของสิ่งแวดล้อมสรุปแล้วปัญหาของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะปัญหาขยะปัญหาอะไรคะ
1: น
0: ้
1: ำเน
0: ่
1: าเส
0: ีย น้ำเน่าเสียมลพิษทางอากาศและมีปัญหาอีกต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะค่ะก็มีปัญหาอากาศเป็นพิษนั่นเองหรือว่ามลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ปัญหาน้ำเน่าเสียปัญหาขยะค่ะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่ภายในโลกด้วยนะคะทั้งทางด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่แล้วก็ด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเป็นอย่างไรคะวันนี้ได้ทราบกันในเรื่องของปัญหาของสิ่งแวดล้อมไปแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกสบายใจไหมที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมรู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราจะมาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้อย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเราจะมาลงลึกกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเราหรือภายในโลกนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรและส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตบ้างนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมมานั่นเองนะคะก็คือเกมบันไดงูนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192

0: 194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเข้ามาถึง EP สุดท้ายของเกมนักประดาน้ำกันแล้วนะคะส่วนเกมนักประดาน้ำในครั้งที่3นี้จะมีอะไรแตกต่างจาก2ครั้งที่แล้วกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยมารอชมไปพร้อมๆกันนะคะและเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูจะขอชี้แจงในส่วนแรกกันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของเกมนักประดาน้ำ EP ที่3กันในส่วนแรกของวันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้อีกเช่นเคยค่ะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมที่มีผู้เล่น2คนและมีการแข่งขันจากนั้นเขียนโปรแกรมเกมที่มีผู้เล่น2คนโดยมีการเก็บคะแนนเพื่อหาผู้ชนะและมีความพยายามในการเขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จนั่นเองเอาล่ะจากจุดประสงค์ในวันนี้นักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างของเกมนักประดาน้ำอย่างชัดเจนเลยในวันนี้นะคะจากที่เราเคยเขียนเกมให้มีผู้เล่นเพียงคนเดียวเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้มีผู้เล่นทั้งหมด2คนนอกจากนี้แล้วเรายังจะต้องมีการ

0: การนับคะแนนเพื่อหาผู้ชนะกันด้วยโดยรวมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้ปรับปรุงในเรื่องของเกมนักประดาน้ำให้มีผู้เล่น2คนและได้แข่งขันกันเองด้วยเพื่อหาคะแนนเพื่อนับคะแนนแล้วหาผู้ชนะในเกมนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาในส่วนของจุดประสงค์กันไปแล้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะลงมือสร้างเกมแล้วก็เล่นเกมกันในวันนี้ในส่วนของสมรรถนะที่นักเรียนจะต้องได้ศึกษากันไว้ด้วยก็คือใช้ซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมที่มีผู้เล่น2คนด้วยวิธีการที่หลากหลายภายในเวลาที่กำหนดมีความพยายามเขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นก็จะครอบคลุมไปถึงจุดประสงค์ด้วยนะคะนักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมให้ผู้เล่น2คนแข่งกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามในการสร้างเกมให้สำเร็จด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยเลยก่อนที่เราจะสร้างเกมได้เราก็จะต้องมีการทดลองเล่นเกมกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะทดลองเล่นเกมมีคำถามทบทวนจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างเกมนักประดาน้ำ EP 1และ2กันไปคำถามของคุณครูค่ะจากกิจกรรมนักประดาน้ำ1และ2ที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าสามารถปรับแก้ไขโปรแกรมให้มีความน่าสนใจและมีความสนุกสนานมากขึ้นได้อย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนค่ะลองช่วยครูวิเคราะห์และนำเสนอแนวคิดตรงส่วนนี้ดูว่านักเรียนจะทำอย่างไรให้นักประดาน้ำ1และ2ที่เราสร้างกันไปไม่ว่าจะเป็นนักประดาน้ำ1ที่จับปลาและนักประดาน้ำ2ที่เก็บขยะเราจะมีการเพิ่มอะไรเข้าไปหรือปรับปรุงอย่างไรให้เกมทั้ง2เกมนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้บ้างขอตัวแทนนักเรียน1คนเชิญค่ะนักเรียนปลายทางลองนำเสนอมานะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรได้บ้างค่ะ
1: แก้ไขตรงที่สามารถแข่งกันเล่นได้ค่ะ
0: มีการเพิ่มในเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมลูกขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องนะมีการเพิ่มลูกเล่นใช่ไหมคะให้นักประดาน้ำเนี่ยเกิดการแข่งขันกันนักเรียนอาจจะอิงจากที่เราได้ศึกษาเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือนักเรียนหลายๆคนอาจจะมีการเพิ่มเสียงเพิ่มในส่วนของข้อความต่างๆให้ดูน่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นนะคะอย่างเช่นหากเก็บขยะได้อาจจะเพิ่มเสียงในการเก็บขยะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยนักเรียนสามารถปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดในภายหลังได้นะคะก็ในส่วนของแนวคำตอบของครูซึ่งครูเชื่อว่าใกล้เคียงกับของนักเรียนแน่นอนนะคะก็คือแก้ไขให้มีการแข่งขันกันเก็บขยะเห็นไหมคะเหมือนกับของเพื่อนเลยเพราะว่าจากที่เราเล่นคนเดียวถ้ามีการแข่งขันเกมของเราก็จะตื่นเต้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่บอกเราจะมีการทดลองเล่นเกมกันก่อนเพื่อที่จะได้ดูรูปแบบการทำงานของเกมนะคะโดยในกิจกรรมทดลองเล่นเกมนี้นะคะเกมนักประดาน้ำ3ให้นักเรียนทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำ3โดยให้เปิดไฟล์ทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำครั้งที่3นี้จากนั้นให้สังเกตการทำงานของเกมว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างเช่นเคยเลยเหมือน2ครั้งที่แล้วที่เราจะได้ทำการทดลองเล่นกันก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้นักเรียนทั้งในห้องนี้และนักเรียนปลายทางนะคะทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วลองค้นหาไฟล์ที่มีอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองนะคะไฟล์ลิงก์นักประดาน้ำ EP ที่3นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางทำการเตรียมไฟล์นี้แล้วก็เปิดให้นักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วค้นหาไฟล์ได้เลยนะคะนักเรียนคะอันดับแรกนะคะเช่นเคยเลยให้นักเรียนดูบนหน้าจอของตัวเองนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้มีการทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำ1และ2ซึ่งในวันนี้เนี่ยชื่อไฟล์ของเราจะเป็นลิงก์เกมนักประดาน้ำ EP 3นะคะนักเรียนเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วทำวิธีการเดิมได้เลยค่ะเมื่อเปิดไฟล์มาแล้วนะคะจะมีรูปภาพตัวอย่างและเช่นเคยคัดลอก URL ทางด้านบนนะคะคลุมดำแบบนี้คลิกขวาแล้วก็คัดลอกได้เลยนะคะทำวิธีการเดิมเสร็จแล้วเข้า Google นะคะเว็บไซต์ Google แล้วก็คลิกขวาเลือก Paste หรือวางนะคะ Enter นักเรียนคะระหว่างนี้นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะวิธีการเล่นเกมนักประดาน้ำ EP 3นะคะเนื่องจากว่านักเรียนจะเห็นว่ามีผู้เล่นด้วยกันทั้งหมด2คนคือมีนักประดาน้ำทั้งหมด2นักประดาน้ำเลยนะคะ2คนวิธีการค่ะนักประดาน้ำคนที่1เราจะใช้วิธีการเดิมก็คือคลิกลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนในการควบคุมทิศทางแต่นักประดาน้ำคนที่2นะคะคุณครูมีการกำหนดในเรื่องของการเคลื่อนที่ที่แตกต่างออกไป โดยให้นักเรียนกดที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว E จะเป็นการเคลื่อนที่ไปทางด้านบนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว X จะลงทางด้านล่างและตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S จะไปทางด้านซ้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว D จะไปทางด้านขวานะคะจะมี E X S แล้วก็ D นะคะให้นักเรียนจับคู่กันแล้วทดลองเล่นเกมนี้เป็นการแข่งขันการเก็บขยะแล้วอย่าลืมสังเกตด้วยนะว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้นักเรียนสรุปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือเล่นเกมได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ลองเล่นนะคะคุณครูจะเห็นว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยสนุกสนานกันมากเลยมีการแข่งกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองสรุปผลการทำงานของโปรแกรมนี้ว่ามีการทำงานอย่างไรหรือว่ามีตรงส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอนักเรียนตัวแทน1คนลองนำเสนอในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมดูค่ะขอตัวแทนนักเรียน1คนลูกสัก1คนเลขที่18อยู่ไหนคะเชิญค่ะลองอธิบายลักษณะของการทำงานของเกมในวันนี้ที่หนูได้ลองเล่นเมื่อสักครู่นี้มีกระบวนการการทำงานของเกมหรือว่านักเรียนมีวิธีการเล่นอย่างไรผลของเกมเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองนำเสนอดูค่ะนักเรียนปลายทางนำเสนอออกมาพร้อมกันเลยนะคะว่าเล่นดูแล้วมีการทำงานอย่างไรมีตรงส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างนำเสนอมาได้เลยนะคะพร้อมแล้วเชิญค่ะ
1: เมื่อนักประดาน้ำตัวที่1แตะแก้วน้ำมันจะขึ้นคะแนน50ค่ะ
0: แล้วถ้าคนที่2ล่ะคะคนที่2สัมผัสกับแก้วเหมือนกันใช่ไหมอ่ะคนที่2ที่เล่นคู่กับเราคือใครลูกเพื่อนอีก1คนลองช่วยเพื่อนสรุปหน่อยซิลุกขึ้นเลยช่วยเพื่อนตอบเราเป็นคนที่1ใช่ไหมคนที่2เมื่อสัมผัสกับแก้วน้ำเกิดอะไรขึ้นลูก
2: คะแนนจะเพิ่มเป็น10คะแนนค่ะ
0: อ้าวแสดงว่าทั้ง2คนคะแนนเพิ่มไม่เท่ากันใช่ไหมคะตรงส่วนนี้นักเรียนคิดว่าอยากจะปรับปรุงอย่างไรบ้างแก้ไขโปรแกรมอย่างไรบ้างลูก
2: อยากจะปรับบล็อกคำสั่งให้มีคะแนนที่เพิ่มเท่ากันค่ะ
0: จะได้เกิดความยุติธรรมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยตอบได้ตรงประเด็นเลยค่ะในเกมนักประดาน้ำ EP ที่3นะคะคุณครูได้เตรียมเกมไว้ให้นักเรียนแต่ว่าคุณครูได้มีการวางกับดักไว้ให้โดยเมื่อนักเรียนเล่นเกมแล้วอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนักประดาน้ำคนที่1เนี่ยจะเพิ่มคะแนน50แต่คนที่2เพิ่มเพียงแค่10คะแนนเป็นข้อสังเกตให้นักเรียนหลายๆคนได้เห็นถ้าหากนักเรียนไม่ตั้งใจดูไม่ได้สนใจนักเรียนจะไม่เห็นจุด

0: ้นะคะในการปรับปรุงเกมนักประดาน้ำในโปรแกรมสแคร์นอกจากเพิ่มตัวละครผู้เล่นคนที่2นักเรียนคิดว่าต้องเพิ่มอะไรอีกบ้างจากที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้นอกจากที่มีผู้เล่นคนที่2แล้วมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาลูกอะไรนะตอบถูกแล้วแต่ขอเสียงดังๆเลยอะไรนะคะไม่ได้ยินเลยขอเสียงดังฟังชัดอย่างมั่นใจคำตอบของเราถูกต้องแล้วแต่ขอแบบชัดเจนเลยคำตอบนั้นคือ
1: สกอร
0: ์เก่งมากนะคะคือเราจะต้องมีการเพิ่มสกอร์ที่2ขึ้นมาของผู้เล่นคนที่2ถูกไหมคะเมื่อมีผู้เล่นที่2ก็ต้องมีคะแนนของคนที่2ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะในส่วนของแนวคำตอบถูกต้องแล้วค่ะกำหนดแป้นพิมพ์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครนะมีการกำหนดทิศทางเพิ่มด้วยนอกจากสกอร์แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มตัวแปรสกอร์2เพื่อเก็บคะแนนของผู้เล่นคนที่2และเพิ่มการตรวจสอบคะแนนหาผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มตรงส่วนนี้นอกจากเพิ่มผู้เล่นคนที่2ต้องมีการเพิ่มในส่วนของการกำหนดทิศทางเพิ่มคะแนนคนที่2แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อที่จะหาคนชนะด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะไปกันต่อเลยหลังจากเราทดลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมในใบงานกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นการแก้ไขปรับปรุงต่อจากครั้งที่แล้วใบงานมีชื่อว่าใบงานที่10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3ค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนศึกษาใบงานไปพร้อมกับคุณครูได้เลยคุณครูจะขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3จากนั้นครูสาธิตการเขียนโปรแกรมตามใบงาน10โดยใช้โปรแกรมสแคทค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันศึกษาใบงาน10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3จากนั้นนักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสาธิตการเขียนโปรแกรมโดยใช้งานคำสั่งต่างๆนั่นเองค่ะเอาล่ะนักเรียนคะเรามาดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้นักเรียนจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขตรงส่วนไหนบ้างนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะสร้างเกมที่มี2ผู้เล่นโดยเพิ่มตัวละครไดรเวอร์2แล้วทำการเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยแป้นพิมพ์และมีการตรวจสอบผลการแข่งขันที่ตัวละครขยะหากผู้เล่นใดได้คะแนน50คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในข้อแรกนะคะเราจะต้องมีการเพิ่มผู้เล่นใช่ไหมคะเพิ่มผู้เล่นขึ้นมาเพิ่มตัวละครขึ้นมานอกเหนือจากนี้แล้วก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยซึ่งในแบงงานวันนี้เนี่ยค่ะจะมี6ข้อโดยข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมตามคำสั่งแนะนำในใบงานได้ส่วนข้อที่5กับ6นักเรียนจะต้องใช้บล็อกคำสั่งที่มีมาเขียนตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนจะเขียนอย่างไรเดี๋ยวครูจะมีการเกริ่นนำในช่วงแรกให้แล้วนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในส่วนที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นครูจะขออธิบายใบงานครั้งเดียวรวดเดียวเลยนะคะแล้วก็นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนได้เลยนะคะหลังจากข้อที่1เมื่อสักครู่นี้จะมีข้อย่อยมาอีกนะคะ 1.1 ค่ะเพิ่มตัวละครไดรเวอร์2แล้วทำการตกแต่งภาพให้มือของตัวละครมีสีน้ำเงินโดยวิธีการตกแต่งถุงมือของตัวละครไดรเวอร์2จะเหมือนกับตอนที่เราทำไดรเวอร์1เดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำตรงส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วสร้างตัวแปรสกอร์2ให้เรียบร้อยเพื่อเก็บคะแนนให้กับไดรเวอร์2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นข้อที่ 1.3 คัดลอกทุกสคริปต์จากตัวละครไดรเวอร์1มาที่ไดรเวอร์2เห็นไหมคะในวันนี้เนี่ยดูค่อนข้างจะเยอะแต่จริงๆแล้วเราสามารถคัดลอกสคริปต์จากไดรเวอร์1ไปใส่ไดรเวอร์2ได้อย่างง่ายๆโดยนักเรียนทำตามในใบงานได้เลยนะคะต่อไปเข้าสู่การแก้ไขสคริปต์กันแล้วข้อที่2แก้ไขสคริปต์ที่ตัวละครไดรเวอร์2โดยเปลี่ยนแป้นที่ใช้กดเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่แต่นักเรียนจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้เราทำการคัดลอกสคริปต์ในข้อ 1.3 ไปแล้วใช่ไหมลูกพอนักเรียนคัดลอกเสร็จนักเรียนก็แค่เปลี่ยนตัวอักษรหรือว่าเปลี่ยนการควบคุมทิศทางจากลูกศรซ้ายขวาบนล่างใช่ไหมคะ left right up and down เปลี่ยนมาเป็นตัวอักษรที่กำหนดดังนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ศึกษาให้ดีนะคะเมื่อเปลี่ยนทิศทางเสร็จแล้วให้เพิ่มสคริปต์ให้ตัวละครฟิชก็คือตัวละครปลาของเราโดยให้ตรวจสอบเงื่อนไขการสัมผัสตัวละครไดรเวอร์2โดยใช้บล็อกคำสั่งอในการเชื่อมกับเงื่อนไขเดิมดังนี้ตัวละครฟิชจะซ่อนแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อสัมผัสกับตัวละครไดรเวอร์1หรือไดรเวอร์2หรือสัมผัสทั้งคู่แสดงว่าเรายังคงมีตัวละครฟิชอยู่แต่มีการเพิ่มให้ตรวจสอบเงื่อนไขขึ้นมาเป็น2เงื่อนไขก็คือนอกจากสัมผัสไดรเวอร์1

เป็นสัมผัสไดรเวอร์2ด้วยถูกไหมคะมีการเพิ่มตรงนี้นะดูทีละข้อแล้วทำตามไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะในข้อที่4เพิ่มสคริปต์ให้ตัวละคร glass water หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเพิ่มปรับปรุงในส่วนของแก้วน้ำที่เราเก็บขยะครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกให้ตรวจสอบเงื่อนไขการสัมผัสตัวละครไดรเวอร์2และการสัมผัสสีน้ำเงินแล้วเพิ่มคะแนนที่ตัวแปรสกอร์2เห็นไหมคะทั้งตัวละครที่เป็นปลาและแก้วน้ำจะต้องมีการปรับแก้โดยจะต้องเพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนทำตามสเต็ปไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวครูจะนำช่วงนี้ให้ก่อนส่วนที่นักเรียนจะต้องแก้ไขด้วยตัวเองจะเป็นส่วนต่อไปนี้ที่จะค่อนข้างยากและต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะก็คือในส่วนของข้อที่5ข้อที่5เนี่ยจะต้องเขียนสคริปต์เพื่อตรวจสอบคะแนนของผู้เล่นคนที่1รหัสลำลองมีมาให้ดังนี้เลยของตัวละคร Glass Water นักเรียนจะต้องอ่านรหัสลำลองทีละขั้นแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าสกอร์เท่ากับ50เราจะใช้บล็อกคำสั่งใดตามบล็อกคำสั่งแนะนำนะคะ if then ก็คือถ้าแล้วส่วนด้านในจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก็คือตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าจุดๆแล้วให้ทำอะไร forever คือการทำซ้ำตลอดไม่สิ้นสุด stop all หมายถึงว่าหยุดการทำงานทั้งหมดในส่วนของ say driver win for 2 second คือการแสดงข้อความว่าDriver 1ชนะนะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นสีเขียวจะเป็นตัวดำเนินการตรรกศาสตร์หรือว่าโอเปอเรเตอร์ที่จะนำมาใช้เปรียบเทียบในเงื่อนไขก็จะต้องอิงจากตรงนี้ถูกไหมลูกถ้าสกอร์เท่ากับ50นักเรียนสามารถจัดตำแหน่งได้เลยว่าจะนำบล็อกคำสั่งเหล่านี้ไปใช้ตรงส่วนไหนนะคะสกอร์ตรงนี้คือตัวแปรที่เรามีอยู่นะคะนี่คือส่วนของข้อที่4จะเป็นการตรวจสอบคะแนนของDriver 1ส่วนข้อที่5ก็จะต้องเป็น Driver 2นั่นเองบล็อกคำสั่งแนะนำแบบเดียวกันมีต่างในเรื่องของการแสดงข้อความแล้วก็ชื่อของสกอร์นะคะสกอร์จะต้องเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะเอาล่ะในใบงานทั้ง6ข้อ1ถึง4เราทำตามสคริปต์ในใบงานได้ไม่ยากส่วน5 6นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองมีใครอยากให้ครูอธิบายตรงส่วนไหนเพิ่มเติมไหมลูกก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมีความคุ้นเคยจากนักประดาน้ำ1และ2กันมาแล้วแต่ถ้าหากเขียนโปรแกรมไปแล้วเกิดปัญหาสงสัยตรงจุดไหนนักเรียนถามได้เลยทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องนี้นะคะคุณครูปลายทางเข้าช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะเข้าสู่โปรแกรมสแคทได้เลยนะคะส่วนเกมเมื่อสักครู่นี้ให้ปิดลงไปได้เลยค่ะที่เราทดลองเล่นนะคะกลับเข้าสู่โปรแกรมสแคทกันเตรียมเปิดนักประดาน้ำ EP 2ของนักเรียนขึ้นมารอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมในใบงานในส่วนของนักประดาน้ำ EP 3กันค่ะ

เอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการเปิดงานครั้งที่แล้วขึ้นมานะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะจำได้แต่บางคนอาจจะมีการลืมกันบ้างเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมสแคทเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกที่คำว่าโหลดฟอร์ม your computer ค่ะเป็นการเลือกไฟล์งานเก่าที่เราได้เคยเปิดไว้หรือบันทึกไว้ครั้งที่แล้วนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอกับไฟล์ที่เป็นนักประดาน้ำ EP 1และ2ให้นักเรียนเลือกเป็นนักประดาน้ำ2นะคะเมื่อนักเรียนเลือกไฟล์ของตนเองเรียบร้อยก็ให้กดที่คำว่า Open ได้เลยค่ะทำการเปิดไฟล์งานครั้งที่แล้วขึ้นมานะคะนี่แบบนี้เลยเราจะมีนักประดาน้ำมีตัวละคร Fish แล้วก็ตัวละคร Glass Water เรียบร้อยแล้วนะคะในใบงานส่วนแรกเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนเพิ่มตัวละคร Driver 2ขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเรามาทำไปพร้อมกันก่อนในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงหลังเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองแต่ระหว่างนี้ถ้าใครทำล่วงหน้าคุณครูได้ทำไปเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอคุณครูนะนักเรียนทำไปได้เลยแต่ถ้าหากเกิดปัญหาขณะทำให้ยกมือหรือใครตามไม่ทันยกมือบอกคุณครูเลยนะคะในส่วนแรกเราจะเพิ่มนักประดาน้ำคนที่2เข้ามาก่อนนะคะชูตอะสไปร์ขึ้นมาแล้วเลือกไดรเวอร์2ได้เลยค่ะเราได้ตัวละครไดรเวอร์2ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนปรับขนาดให้เท่ากับไดรเวอร์1ได้เลยคุณครูขอปรับเป็น150นะคะแบบนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราจะมีการสร้างตัวแปรสกอร์2ตอนนี้นักประดาน้ำของคุณครูมี2คนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต่อไปในข้อที่ 1.2 ในใบงานนะคะเราจะไปที่กลุ่มบล็อกที่มีชื่อว่า variable ค่ะนักเรียนทำไปพร้อมกับครูก่อนได้เดี๋ยวเราค่อยตกแต่งทีหลังนะคะไปที่ variable นะคะแล้วเลือกคำว่า make a variable เพื่อที่จะสร้างตัวแปรสกอร์2นะคะscore แล้วตามด้วยหมายเลข2เพราะเรามีสกอร์1อยู่แล้วเราจะต้องเพิ่มสกอร์2เพื่อที่จะมานับคะแนนของนักประดาน้ำคนที่2นะคะสกอร์2แล้วก็คลิกที่คำว่าโอเคได้เลยค่ะเรียบร้อยเรามีสกอร์2ขึ้นมาให้นักเรียนสังเกตบนเวทีเห็นไหมลูกจะมีทั้งสกอร์แล้วก็สกอร์2นะคะนักเรียนสามารถปรับขนาดได้นี่ครูขอขยับแบบนี้นะคะจะมีสกอร์แล้วก็สกอร์2ขึ้นมาโดยสกอร์เนี่ยจะเป็นของนักประดาน้ำคนที่1สกอร์2จะเป็นของคนที่2นะคะเรียบร้อยเพิ่มสกอร์แล้วเพิ่มนักประดาน้ำเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะต้องปรับแก้ถุงมือให้นักประดาน้ำคนที่2วิธีการเหมือนคนที่1เลยบางคนทำไปเรียบร้อยแล้วเก่งมากนะคะมุมซ้ายบนเราเลือกนักประดาน้ำหรือไดเวอร์2ก่อนนะแล้วไปที่มุมซ้ายบนหาคำสั่งคอสตูมค่ะคอสตูมแล้วเราก็จะเข้ามาสู่นักประดาน้ำของเราลำดับแรกให้นักเรียนคลิกซ้ายที่ลูกศรที่เป็นเครื่องมือ select ตรงส่วนนี้นะคะเครื่องมือ select นะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกที่มือทางด้านซ้ายของนักประดาน้ำตรงนี้นะคลิกซ้ายเพื่อเลือกชิ้นส่วนนี้นะคะลำดับต่อไปเราจะไปเลือกที่สัญลักษณ์ถังสีหรือเครื่องมือฟิลแบบนี้นะลูกแล้วให้เปลี่ยนสีของนักประดาน้ำในใบงานเนี่ยบอกว่าต้องเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะนักเรียนก็เลือกเป็นสีน้ำเงินได้เลยค่ะเลือกเป็นสีน้ำเงินเลยนะพอเลือกสีน้ำเงินเสร็จแล้วลูกศรอีกหนึ่งครั้งนะคะเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการแล้วก็ทำการเทสีได้เลยค่ะเลือกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เทสีลงไปที่มือของนักประดาน้ำได้เลยแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะส่วนอีกหนึ่งข้างที่อยู่ทางด้านนี้บางคนเผลอเทสีไปแล้วแบบนี้แต่เราต้องการแค่ชิ้นส่วนที่เป็นถุงมือไม่เป็นไรลูกทางด้านโมนนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรย้อนกลับแบบนี้ค่ะนักเรียนกดย้อนกลับได้เลยนะคะก็จะเป็นการย้อนกลับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนทางด้านนี้ค่ะนักเรียนจะต้องไปที่เครื่องมือ select อีกหนึ่งครั้งทำการเลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการคลิกซ้ายตรงมือทางด้านขวานะ
แล้วไปที่คำสั่ง copy ตรงนี้ค่ะ copy 1ครั้งแล้วเลือก paste ที่อยู่ทางด้านขวามือใกล้ๆกันแบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้ชิ้นส่วนขึ้นมาแบบนี้เลยอ่ะอีก1รอบเผื่อใครไม่ทันนะคะคุณครูเนี่ยใช้เครื่องมือ select เลือกที่ชิ้นส่วนแขนทางด้านขวาของนักประดาน้ำไปที่ copy copy แล้วก็ paste ต่อเลยจะมีชิ้นส่วนขึ้นมาแบบนี้คุณครูก็นำชิ้นส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาลบแขนของเขาออกให้เหลือแค่ถุงมือโดยใช้เครื่องมือยางลบเลยค่ะเอาเรเซอร์ตรงนี้นะแล้วก็ลบไปเลยให้เหลือแค่ถุงมือแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่สีได้เลยเลือกที่ถังสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าถ้าจะให้เป็นน้ำเงินเหมือนกับข้างเมื่อกี้นี้หรือว่าเหมือนกับข้างซ้ายนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์หลอดดูดสีเห็นไหมคะพอเลือกที่ฟิลที่เป็นสีจะเจอกับหลอดดูดสีนักเรียนคลิกที่หลอดดูดสีได้เลยแล้วนำมาดูดสีถุงมือทางด้านซ้ายแบบนี้นี่นะครูเลือกที่หลอดดูดสีแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกสีทางด้านซ้ายหลังจากนั้นค่ะนำมาเทใส่ถุงมือด้านขวาได้เลยแบบนี้เลยคลิกซ้าย1ครั้งเรียบร้อยเห็นไหมคะแล้วก็ทำการย้ายไปใส่ในที่เดิมก็คือเครื่องมือ selectย้ายกลับมาใส่ในมือนักประดาน้ำแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะถุงมือให้นักประดาน้ำไดรเวอร์2นะคะมีการปรับตำแหน่งให้ดีเรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนกลับไปเขียนโค้ดในข้อ 1.3 ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโรงส่วนนี้จะเหลือในส่วนของการคัดลอกบล็อกคำสั่งแล้วก็เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะคัดลอกให้ดูเป็นตัวอย่าง1ชุดเพื่อที่นักเรียนจะได้มองภาพออกเผื่อดูในรายงานแล้วไม่เข้าใจนะคะในการคัดลอกบล็อกคำสั่งในตัวละคร driver 1หรือสคริปต์ทั้งหมดไปใส่ใน driver 2ทำได้ง่ายๆนักเรียนสังเกตให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำส่วนที่เหลือคุณครูจะเริ่มจากสคริปต์ชุดแรกก่อนที่เป็นเวนกรีนแฟลกคลิกตรงนี้คุณครูจะเลือกทั้งสคริปต์แบบนี้เลยนะคะแล้วนำสคริปต์ก้อนนี้ไปวางตรงตัวละครไดรเวอร์2ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเมื่อครูนำมาวางแล้วตัวละครไดรเวอร์2จะเกิดอาการสั่นแบบนี้เห็นไหมลูกเมื่อไหร่ที่ไดรเวอร์2สั่นแต่ถ้านักเรียนนำมาวางที่ฟิสแล้วฟิสนี้ไม่ได้นะเพราะเราจะนำมาใส่ในไดรเวอร์2นะคะให้นำไปวางแบบนี้เลยแล้วปล่อยในไดรเวอร์2ก็จะมีสคริปต์เข้ามาแบบนี้แล้วนักเรียนทำให้ครบเลยนะคะนำสคริปต์จากไดรเวอร์1ไปใส่ในไดรเวอร์2ให้เรียบร้อยเห็นไหมคะมาจนครบแล้วนะคะอ่ะคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง2สคริปต์ส่วนที่เหลืออีก1 2 3ตรงนี้นักเรียนเคลื่อนย้ายเองแล้วก็ทดลองแก้ไขโปรแกรมในข้อที่2ที่จะต้องปรับในเรื่องทิศทางของการเคลื่อนที่ของไดรเวอร์2แล้วก็ข้อ3 4 5นะคะปรับปรุงตรงส่วนตามในใบงานได้เลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยระหว่างการเขียนโปรแกรมหรือปรับแก้ตรงส่วนไหนให้ยกมือถามครูได้เลยนะคะนักเรียนลงมือเขียนโปรแกรมได้เลยค่ะ

0: ะนักเรียนเก่งกันมากๆเลยนะคะหลังจากที่ครูได้เดินไปรับชมนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงบล็อกคำสั่งให้โปรแกรมเนี่ยสามารถแข่งขันกันระหว่างไดรเวอร์1และไดรเวอร์2ได้อย่างถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะให้ตัวแทน1คนค่ะที่ครูได้ลงไปดูมาเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียน1คนที่ทำออกมาได้น่าสนใจเลยนะคะส่วนคนอื่นๆน่าสนใจไม่แพ้กันแต่คนนี้เขามีจุดเด่นที่แตกต่างจากเพื่อนเพิ่มเติมขึ้นมาก่อนจะมีส่วนไหนบ้างที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเขานำเสนอเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนคนใดพร้อมแล้วนักเรียนลองนำเสนอผลการทำงานดูว่าจากที่เราได้ปรับปรุงแล้วเกมหรือว่านักประดาน้ำครั้งที่3ของเราเป็นอย่างไรบ้างนำเสนอมาพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนเมื่อสักครู่นี้คือใครลูกได้แล้วเดี๋ยวเรามารอชมผลงานของเพื่อนคนนี้กันนะคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงนักประดาน้ำเกมที่3ของเรานี้ออกมาในรูปแบบใดจะแตกต่างจากคุณครูหรือว่าในใบงานอย่างไรบ้างมีจุดเด่นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเองได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชัมพลแสงสีครับผมได้ปรับแต่งเป็นหากนักประดาน้ำว่ายน้ำไปโดนฉลามครับคะแนนจะลดทีละ5คะแนนครับ
0: มีการปรับในเรื่องของคะแนนใช่ไหมลูกในส่วนของการกำหนดทิศทางให้นักประดาน้ำคนที่2เราเปลี่ยนจากลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนเป็นอะไรคะ
1: WASD ครับ
0: ก็คือตรงตามในใบงานใช่ไหมลูกส่วนการนับคะแนนก็ตรงกับในใบงานคือเมื่อสัมผัสกับแก้วจะเพิ่ม10คะแนนทั้งนักประดาน้ำ1และ2แต่ที่เราบอกว่ามีเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือเมื่อชนกับฉลามหรือสัมผัสกับฉลามจะให้คะแนนเป็นอย่างไรนะ
1: ลบทีละ5คะแนนครับ
0: เห็นไหมคะนักเรียนมีการเพิ่มลูกเล่นตรงส่วนนี้ขึ้นมาแล้วได้ทดลองเล่นเกมหรือยังคะ
1: ทดลองเล่นแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนกับเพื่อนเนี่ยลองทดลองเล่นดูว่าจากที่เราเขียนเสร็จแล้วผลการเล่นเกมออกมาเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างจากที่เราพูดด้วยนะคะนั่งลงแล้วลองทดลองเล่นดูค่ะเพื่อนอีกหนึ่งคนลองเล่นไปกับเพื่อนว่าเมื่อแข่งกันแล้วผลลัพธ์ได้ตามที่เพื่อนกำหนดหรือไม่ถ้าสัมผัสฉลามแล้วคะแนนลบ5จริงหรือเปล่านะคะลองนำเสนอเลยนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเพื่อนเขียนโปรแกรมออกมาได้อย่างไรบ้างมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วถ้าชนกับฉลามจะต้องลดลงนะคะลองแกล้งไปสัมผัสฉลามให้ดูหน่อยว่าถ้าสัมผัสแล้วจะลดลง5คะแนนจริงหรือไม่นะคะและถ้าใครได้50คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะดูไปพร้อมๆกันได้ไหมลูกได้ใช่ไหมนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนของคุณครูด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนอกจากที่นักเรียนเนี่ยจะเขียนโปรแกรมตามใดใบงานได้แล้วนักเรียนยังมีส่วนของการปรับปรุงเพิ่มเติมเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมโดยการเมื่อสัมผัสกับฉลามแล้วให้คะแนนติดลบ5ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ทดลองเล่นแล้วก็เก่งเลยถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เห็นไหมคะนักเรียนสามารถปรับปรุงนอกเหนือจากในใบงานได้เลยเพื่อให้เกมของเราสนุกมากขึ้นเหมือนที่ครูบอกในครั้งแรกใช่ไหมลูกนอกจากแค่ได้คะแนนยังมีการลดคะแนนด้วยหรือบางคนมีการเพิ่มเสียงเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากนักเรียนกลับไปตกแต่งเกมตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยได้เลยนะคะอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในส่วนของเฉลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบล็อกคำสั่งที่เพื่อนใช้มีอะไรบ้างแล้วถ้านักเรียนคนใดยังปรับปรุงหรือว่าเขียนไม่ถูกต้องลองตรวจสอบไปกับครูแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะในส่วนข้อแรกที่เราเพิ่มในส่วนขั้นตอนเหล่านี้ครูจะข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีกําหนดในใบงานอยู่แล้วนะคะเป็นการทําตามขั้นตอนเดี๋ยวคุณครูจะไปในส่วนของข้อที่4และ5กันเลยอ่ะในข้อที่2นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับทิศทางของตัวละครก็ตามนี้เลยนักเรียนตรวจสอบได้เลยเพราะว่าเหมือนกับไดรเวอร์1เปลี่ยนแค่ทิศทางของการเคลื่อนที่เพียงเท่านั้นนะคะข้อที่3ที่ให้เพิ่มสคริปต์เห็นไหมคะก็มีตัวอย่างในใบงานอยู่แล้วข้อที่4นะคะนี่มีการเปลี่ยนแปลงของสกอร์นะคะตรวจสอบการสัมผัสดังนี้นะคะส่วนไฮไลท์ของเราคือข้อที่5ค่ะข้อที่5จะมีหน้าตาของสคริปต์ดังนี้เลยนะคะซึ่งที่เพื่อนเขียนมาถือว่าถูกต้อง 100% นะคะมีบางจุดที่มีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เก่งมากๆนะคะแต่โดยรวม คร่าวๆพื้นฐานก็จะเป็นดังนี้นะคะส่วนในข้อที่6ก็เช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนจากสกอร์1เป็นสกอร์2แต่ว่าเห็นไหมคะที่คุณครูได้หลอกนักเรียนไว้เห็นไหมลูกในเฉลยของครูเนี่ยจะเป็นสกอร์2เท่ากับ50ซึ่งจะตรงกับการทำงานของเกมที่เราทดลองเล่นใช่ไหมคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนักเรียนได้แนะนำคุณครูมาแล้วว่าให้ปรับตรงนี้เป็น10นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูได้หลอกนักเรียนไว้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะนักเรียนตรงนี้สามารถกำหนดให้เป็น10ได้เลยนะคะแต่คุณครูเนี่ยได้หลอกนักเรียนไว้ในช่วงแรกจึงทำให้นักเรียนได้ดูว่าถ้าคะแนนตรงนี้เป็น50ก็จะมีการทำงานที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับในเกมที่เราทดลองเล่นครั้งแรกนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนเก่งมากที่หาข้อผิดพลาดตรงจุดนี้ได้ฝากนักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทดลองทำได้ปรับแก้โปรแกรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายเลยค่ะในส่วนของซีรีส์นักประดาน้ำนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางมีดังนี้ค่ะบทบาทครูปลายทางครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นลำดับเหตุการณ์และการใช้คำสั่งในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นการใช้คำสั่งในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครและในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนคะครูขอตัวแทน1คนวันนี้เป็นซีรีส์สุดท้ายของนักประดาน้ำของเราแล้วนะคะช่วยสรุปภาพรวมของการเขียนโปรแกรมในวันนี้เพื่อเป็นการสรุปทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่ที่เราเขียนโปรแกรมมามีอะไรเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากครั้งที่1และ2อย่างไรบ้างค่ะขอตัวแทน1คนค่ะสัก1คนลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สรุปภาพรวมในวันนี้ว่าวันนี้เรามีการเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างค่ะเลขที่26ค่ะเชิญค่ะนักเรียนลองสรุปคร่าวๆลูกว่าวันนี้เนี่ยเรามีการทำหรือว่าปรับปรุงอย่างไรที่เป็นกระบวนการในการใช้บล็อกคำสั่งในการควบคุมการเคลื่อนที่ตัวละครบ้างลองสรุปคร่าวๆนักเรียนปลายทางสรุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติทำอะไรไปบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการควบคุมทิศทางอย่างไรหรือว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะนำเสนอไปพร้อมกันได้เลยเชิญค่ะ
2: ได้เพิ่มตัวละครมา1ตัวละครค่ะ
0: เพิ่มตัวละครไดเวอร์2ใช่ไหมคะหลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมบ้างลูก

0: รับเปลี่ยนคะแนนค่ะ
1: รับเปลี่ยนในเรื่องคะแนนแล้วก็ถ้าเป็นการควบคุมทิศทางล่ะคะมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
0: เปลี่ยนเป็นตัวอักษรค่ะ
1: เปลี่ยนจากลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนเป็นตัวอักษรในใบงานใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเพิ่มอีกหนึ่งส่วนนอกเหนือจากในใบงานที่ทำให้เกมดูสนุกสนานขึ้นนักเรียนจะเลือกเพิ่มอะไรขึ้นมาคะ
0: การจับเวลาค่ะ
1: การจับเวลาใช่ไหมน่าสนใจเพราะว่าในเกมของเรายังไม่มีจับเวลาใช่ไหมลูกเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนตอบได้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเวลาอันนี้น่าสนใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนต่อไปนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราสรุปกันไปแล้วครูฝากนักเรียนอีกนิดนึงกลับไปนะคะทบทวนในส่วนนี้กันด้วยแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกโปรเจกต์ว่านักประดาน้ำ EP 3ได้เลยนะคะส่วนสรุปเพิ่มเติมของครูในวันนี้ค่ะการเขียนโปรแกรมที่มีตัวละครทำงานรูปแบบเดียวกันสามารถเขียนโปรแกรมซ้ำกันได้โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่แตกต่างกันซึ่งในกิจกรรมมีนักประดาน้ำ2คนมีการเคลื่อนที่เหมือนกันคือบนล่างซ้ายขวาแต่มีการควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้แป้นพิมพ์ที่แตกต่างกันโดยใช้คำสั่ง when key press นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนทุกคนครูฝากนักเรียนนะบันทึกโปรเจกต์นี้ว่านักประดาน้ำ EP 3แล้วก็กลับไปตกแต่งเพิ่มเติมที่บ้านได้ทบทวนคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องเดินตามเส้นค่ะสิ่งที่ครูจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะได้แก่1เลยค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ2โปรแกรมสแคช3ค่ะ3ใบงาน11เรื่องเดินตามเส้นและ4เลยค่ะถุงเท้าสีแดงสีน้ำเงินและทางเดินเป็นเส้นวงกลมสีดำเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าถุงเท้าน้ำเงินและแดงจะนำมาใช้ทำอะไรกันนะคะซึ่งครูดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ DLTV ส่วนในข้อที่4นะคะให้ครูหาเตรียมจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้มาสนุกกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดี

0: ขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: จากคดีปกครองตอนเลือกปฏิบัติหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้มีประกาศรับนักเรียนชั้นม.1โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครว่าต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้นป.4และป.5ไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในชั้นป.4และป.5รายวิชาละไม่ต่ำกว่า 3.50 เป็นเหตุให้บุตรของนางส้มฉุนถูกปฏิเสธในการสมัครสอบจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่1และผู้ถูกฟ้องคดีที่2มีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาซึ่งรวมถึงการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนรินทร์ฤทธิ์และมีดุลพินิจที่จะกำหนดรูปแบบของการคัดเลือกเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่จะเข้าเรียนเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การกระทำโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายและไม่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุตรของผู้ฟ้องคดีที่จะขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรม

ธรรมนูญและเมื่อคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ยอมรับในการใช้วัดผลการศึกษาประกอบกับโรงเรียนนรินทร์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากโรงเรียนทั่วไปฉะนั้นผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจึงสมควรเป็นนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงพอที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีประวัติการเรียนดีอย่างต่อเนื่องโดยหากได้เข้ารับการศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในและต่างประเทศได้กรณีดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องการศึกษาอบรมต่อบุตรของผู้ฟ้องคดีประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับในชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เดิมจำได้ไหมลูกปลายทางจำได้ไหมครับปลายทางก็จำได้แล้วต้นทางล่ะลูกเรายังอยู่ในเรื่องของอะไรหน่วยการเรียนรู้นิทานทองอินตอนแต่ชั่วโมงนี้เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาของนิทานทองอินแล้วเนื่องจากว่าเราจับใจความสำคัญเราตอบคำถามเราสรุปคุณค่าแล้วก็ข้อคิดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงของหลักภาษาไทยซึ่งจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นต้นทางและปลายทางมาติดตามชมกันเลยนะครับอันดับแรกนักเรียนครับต้นทางและปลายทางดูที่หน้าจอพร้อมกันลูกคุณครูขึ้นข้อความว่าพิจารณาประโยคต่อไปนี้แสดงว่าคุณครูก็จะมีประโยคมาให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้พิจารณาพร้อมกันต้นทางและปลายทางอ่านประโยคพร้อมกันลูก
1: เขาน
0: อนใต้ต้นไม้นี่ถ้าแบ่งเป็นคำจะได้แบบนี้นะครับนักเรียนเคยเรียนเรื่องคำนามมาแล้วใช่ไหมลูกคำกริยาก็เรียนมาแล้วคำวิเศษเรียนยังเรียนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาพร้อมกันคำแรกเนี่ยคำว่าเขาเป็นคำอะไรเมื่อสักครู่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยถ้าหน้าที่เนี่ยเป็นประธานในประโยคแต่ถ้าพูดถึงชนิดของคำคำว่าเขาเรากล่าวถึงใช่ไหมครับเรากล่าวถึงเป็นบุรุษสรรพนามที่เท่าไหร่บุรุษสรรพนามที่3เพราะฉะนั้นคำว่าเขาเนี่ยจึงเป็นคำสรรพนามจำได้ไหมจำได้นะครับต่อมาคำว่านอนนอนนอนเราแสดงท่าทางได้ไหมได้แสดงกิริยาอาการได้แสดงว่าคำว่านอนเนี่ยเป็นคำเป็นคำกริยาถูกต้องต่อมาข้ามไปที่คำว่าต้นไม้ต้นไม้กอหญ้าดอกไม้เป็นคำอะไรทันชนกทันชนกตอบเลยครับลูกได้ยินแว่วๆว่าทันชนกเนี่ยน่าจะตอบถูกปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับตอนนี้ต้นทางกำลังคิดกันอยู
2: ่คำนามค่ะ
0: ต้นไม้เป็นคำนามเพราะอะไรครับ
2: เพราะว่าใช้เรียกชื่อค่ะ
0: เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่พืชต้นไม้เป็นอะไร
2: พืชค
0: ่
2: ะ
0: เป็นพืชเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เป็นคำนามถูกต้องปรบมือให้กับทันชนกครับนักเรียนปลายทางตอบเหมือนทันชนกไหมลูกตอบเหมือนกันนะครับต่อมาเราข้ามไปหนึ่งคำใช่ไหมคำว่าอะไรครับคำว่าใต้แล้วคำว่าใต้เนี่ยเป็นคำอะไรเราวิเคราะห์คำว่าเขาได้เราวิเคราะห์คำว่านอนได้เราวิเคราะห์คำว่าต้นไม้ได้แล้วคำว่าใต้ละลูกเป็นคำอะไรบอกได้ไหมมีตัวเลือกให้บางคนยังตัดสินใจไม่ได้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวให้วิเคราะห์มีตัวเลือกให้คำแรกเป็นคำบุพบทคำที่สองเป็นคำเชื่อมระหว่างสองคำนี้ใครตอบได้บ้างลูกมิฉะนั้นครูจะสุ่มเลขที่ปลายทางก็เตรียมตัวนะขอสุ่มเป็นเลขที่เป็นเลขที่เลขที่27ภัทริกานั่นเองครับผมปลายทางเลขที่27ตอบคำถามได้เลยนะครับ
2: เป็นคำเชื่อมค่ะ
0: เป็นคำเชื่อมเหรอครับเพราะว่าอะไรลูก
2: เป็นคำบุพบทค่ะ
0: เปลี่ยนใจแล้วเป็นคำบุพบทใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่าใต้เนี่ยบอกอะไรเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้มันน่าจะบอกอะไรครับ
2: บอกตำแหน่งค
0: ่
2: ะ
0: บอกตำแหน่งสรุปภัทริกาตอบว่าคำว่าใต้เนี่ยเป็นคำบุพบทเพราะ
2: เป็นคำบอกตำแหน่ง
0: เป็นการบอกตำแหน่งเป็นคำบอกตำแหน่งนั่นเองดูซิถูกไหมครับ ถูกต้องปรบมือให้ภัทริกาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการอธิบายขยายความก่อนที่จะนำเข้าสู่เนื้อหาในบทเรียนนะครับคำอธิบายขยายความคืออ่านพร้อมกันลูกปลายทางอ่านด้วยนะ

0: ข้าใจหรือยังครับลูกเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าคำว่าใต้เนี่ยมันบอกตำแหน่งว่านอนอยู่บริเวณไหนใต้ต้นไม้นะครับเขานอนอยู่ใต้ต้นไม้คำว่าใต้จึงเป็นคำบุพบทที่มีลักษณะในเรื่องของการบอกตำแหน่งเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับหลักภาษาไทยที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะได้เรียนก็คือเรื่องคำบุพบทอ่ะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมกันอันดับแรกเลยนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับต้องบอกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้ต่อจากนั้นต้องสามารถจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้ว่ามีกี่ชนิดมีอะไรบ้างนะครับสุดท้ายเมื่อเรียนแล้วก็ต้องบอกประโยชน์ของสิ่งที่เรียนนั่นก็คือบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำบุพบทนั่นเองก่อนอื่นเลยคำถามชวนคิดปลายทางอ่านคำถามด้วยนะครับคำถามคือนักเรียนบอกได้หรือไม่คำบุพบทมีลักษณะอย่างไรบอกได้ไหมลูกก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสำคัญเนี่ยการที่จะเรียนเรื่องคำบุพบทได้นั้นเราต้องเข้าใจความหมายของคำบุพบทด้วยทุกคนค้นคว้าเลยครับนะปลายทางก็ค้นคว้าเช่นกันนะครับลูกเดี๋ยวครูโอจะสุ่มถามคำบุพบทคืออะไรตอนนี้ต้นทางและปลายทางนะครับก็ช่วยกันค้นคว้าหาความหมายของคำบุพบทแล้วนักเรียนจะต้องสรุปให้ได้ได้หรือยังครับได้แล้วนะขอสุ่มถามเลขคู่มี2กลุ่มกลุ่ม2กับกลุ่ม4ใครเป็นเลขคู่ยกมือขึ้นแล้วอยู่3คนนะครับเดี๋ยวให้เป่ายิงฉุบกันรัตนาเป่ายิงฉุบกับกีรติการก่อนลูกใครชนะรัตนารอดตัวกีรติการกับชยานินเป่ายิงฉุบกันครับใครแพ้ได้ตอบนะกีรติการแพ้2รอบไม่เป็นไรลูกนะครับเดี๋ยวให้กีรติการลองสรุปความหมายของคำบุพบทตามความเข้าใจของเรานะครับให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางฟังพร้อมกันลูก
1: คำบุพบทคือคำที่ปรากฏหน้านามวลีและประกอบเข้าเป็นบุพบทวลีคำบุพบทมักมีความหมายเพื่อบอกตำแหน่งหน้าที่ความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายความเป็นเจ้าของค
0: ่ะพอได้นะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยลูกดังนั้นแล้วคำบุพบทเนี่ยก็จะเป็นคำที่มักปรากฏอยู่หน้านามวลีนามวลีก็คือกลุ่มคำนามนั่นเองวลีคือกลุ่มคำนามก็คือคำนามนามวลีก็คือกลุ่มคำนามนั่นแหละครับและประกอบกันเป็นบุพบทวลีได้อีกด้วยนี่คือความหมายแบบกระชับสั้นๆ นะครับอ่ะเรามาดูความหมายแบบเต็มจะได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางสังเกตเลยนะครับว่าคำบุพบทเนี่ยคือคำที่ปรากฏอยู่หน้านามวลีนักเรียนขีดเส้นใต้ไว้เลยแล้วก็จำไว้ให้แม่นยำเลยนะครับมันจะต้องอยู่หน้านามวลีเท่านั้นและเมื่อประกอบกันแล้วก็จะเป็นบุพบทวลีซึ่งมักมีความหมายเพื่ออะไรบ้าง 1. บอกตำแหน่งนี่ขีดเส้นใต้แล้วก็จำไว้นะครับบอกหน้าที่บอกความเกี่ยวข้องว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วก็บอกความมุ่งหมายความมุ่งหมายก็คือจุดมุ่งหมายนั่นแหละครับอันเดียวกันนะลูกและสุดท้ายบอกความเป็นเจ้าของว่าของสิ่งนี้ใครเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นของใครนะครับเพราะฉะนั้นจำไม่ยากเกี่ยวกับคำบุพบทนะครับลูกต่อไปนะครับลูกเรามาดูในส่วนของการเน้นเห็นไหมที่ครูโอขีดเส้นใต้ไว้แล้วก็เป็นแถบสีเขียวเนี่ยให้นักเรียนได้เน้นแล้วก็จำว่าคำบุพบทเนี่ยบอกตำแหน่งหน้าที่ความเกี่ยวข้องความมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหมายนั่นเองและสุดท้ายบอกความเป็นเจ้าของนะครับเรามาดูคำบุพบทที่บอก ตำแหน่งที่ตั้งสถานที่3คำนี้ใช้ด้วยกันได้นะตำแหน่งที่ตั้งสถานที่ดูตัวอย่างประโยคแรก1โรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนโรงเรียนตั้งอยู่ตรงแยกไฟแดงนักเรียนคิดว่าคำบุพบทคือคำใดเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับส่งตัวแทนมาวงกลมคำบุพบทพร้อมกันปลายทางก็สามารถออกมายืนชี้ที่หน้าจอหรือจะเขียนใส่กระดาษให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องก็ได้นะครับกลุ่มที่1ใครเอ่ยนนทพัฒน์มาเลยลูกนนทพัฒน์วงกลมคำที่หนูคิดว่าเป็นคำบุพบทครับนนทพัฒน์วงกลมคำว่าตรงเดี๋ยวจะเพิ่งไปนะครับข้อที่2ด้วยดูก่อนนนทพัฒน์ยืนรอนะครับโรงเรียนตั้งอยู่ตรงแยกไฟแดงกลุ่มที่1เนี่ยส่งนนทพัฒน์มานนทพัฒน์คิดว่าคำว่าตรงเป็นคำบุพบทใช่ไหมครับดูเฉลยพร้อมกันถูกไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้นนทพัฒน์ต่อไปข้อที่2ถามเพื่อนๆได้นะมั่นใจไหมคำว่าอะไร
1: คำว่าข้าง
0: คำว่าข้างวงกลม

ข้างในประโยคที่ว่าคุณป้าแวะซื้อขนมข้างทางข้างทางมันบอกอะไรบอกใช่ไหมครับบอกที่ตั้งว่าร้านขนมอยู่ตรงไหนก็อยู่ข้างทางนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าข้างเป็นคำบุพบทถูกต้องทั้งสองข้อเลยเก่งมากครับเข้าที่ต่อไปครับกลุ่มที่สองตัวแทนเป็นใครเอ่ยเป็นละละนาก็ได้ครับเพื่อนเต็มใจมากปินนั่นแหละเราดูประโยคพร้อมกันประโยคที่หนึ่งฉันมีกำลังใจเพราะคำพูดของเธอถามเพื่อนได้นะวงกลมเลยครับคำว่าเพราะต่อไปข้อที่สองคุณเอาของสิ่งนี้มาจากไหนคุณเอาของสิ่งนี้มาจากไหนคำว่าจากเพื่อนบอกคำว่าจากแล้วละนาเชื่อไหมบอกที่มาไงลูกบอกสาเหตุที่มามันมาจากไหนลูกคำว่าจากดูซิดูเฉลยพร้อมกันนะครับปลายทางดูด้วยนะครับข้อที่หนึ่งเฉลยคือคำว่าเพราะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนข้อที่สองคุณเอาของสิ่งนี้มาจากไหนเอามาจากไหนแสดงว่าบอกที่มาเพราะฉะนั้นคำบุพบทคือคำว่าจากก็ถูกต้องเช่นเดียวกันเก่งมากครับกลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่สามใครเอ่ยมาทศพรเพื่อนเรียกร้องชนิดที่3เนี่ยก็จะเป็นบุพบทบอกความมุ่งหมายหรือจุดมุ่งหมายนั่นเองทศพรพร้อมยังประโยคแรกพลอยตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองลองคิดดูสิปลายทางคิดด้วยนะครับปลายทางออกมาชี้ที่หน้าจอก็ได้กลุ่มที่3เนี่ยทศพรวงกลมคำว่าเพื่อถูกไหมถูกต้องประมือให้ทศพรต่อไปประโยคที่2ของขวัญชิ้นนี้ให้สำหรับเธอให้สำหรับเธอไม่ได้ให้ใครคำบุพบทคือคำไหนลูกบอกความมุ่งหมายจุดมุ่งหมายดูที่ชื่อแล้วก็วิเคราะห์เพื่อนๆช่วยได้นะธัญวัฒน์ได้ไหมช่วยเพื่อนมีแว่วๆว่าสำหรับเชื่อไหมลูกเชื่อนะครับดูซิถูกไหมกลุ่มที่3คำว่าสำหรับถูกต้องเก่งมากปรบมือให้กลุ่มที่3ครับต่อไปกลุ่มที่4มาเลยลูกตัวแทนกลุ่มที่5ก็หาตัวแทนไว้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะให้นักเรียนเนี่ยได้เกิดการวิเคราะห์นะครับได้คิดวิเคราะห์ว่าคำบุพบทที่ปรากฏอยู่ในประโยคเนี่ยคือคำใดนะต่อมาบุพบทที่บอกความเป็นเจ้าของข้อที่1การรถไฟแห่งประเทศไทยคำว่าอะไรลูกคำว่าแห่งนะครับเอาให้เสร็จทีเดียวนะต่อไปข้อที่2สุนัขของเธอหายไปจากบ้านมีพลายกระซิบดังมากของเพราะฉะนั้นเรามาดูพร้อมกันนะครับปลายทางก็ดูพร้อมกันด้วยนะลูกคำว่าแห่งและคำว่าของถูกต้องนักเรียนครับเดี๋ยวครูโอเพิ่มข้อสังเกตดังนี้คำว่าแห่งเนี่ยนักเรียนฟังดูเหมือนจะไม่ใช่การเป็นเจ้าของใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกับคำว่าของที่มีความหมายโดยตรงนักเรียนครับในเรื่องของประเทศไทยนะครับเรามองภาพรวมของประเทศการประปาการรถไฟกระทรวงพลังงานหรือกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช่ไหมครับเขาจะใช้คำว่าแห่งเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจไปด้วยนะครับถูกทั้งสองข้อเลยทำไมครับปรบมือให้เพื่อนเก่งมากต่อไปกลุ่มที่5ลูกใครเอ่ยปิยวัฒน์มาบอกผู้ที่ทำกริยาร่วมกันยากขึ้นมานิดหน่อยนิดเดียวประโยคแรกเขาวางแผนไปเที่ยวกับเพื่อนๆฟังเพื่อนคำว่ากลับต่อไปประโยคที่สองพวกเรามารวมพลังต่อสู้กับศัตรูนอกจากกลุ่ม5ช่วยแล้วเพื่อนกลุ่มอื่น

0: ก็ยังช่วยด้วยนะครับเบาๆลูกใช่ไหมนะครับสรุปเชื่อเพื่อนนะดูข้อที่1ถูกไหมคำว่ากลับถูกต้องข้อที่2ตัวเราบอกว่ารวมใช่ไหมปิยวัฒน์ก็ยังยืนยันว่าเป็นรวมอาจจะใช่ก็ได้แต่เพื่อนๆบอกว่าเป็นกลับใช่ไหมครับดูซิใช่ไหมบอกผู้ทำกริยาร่วมกันนะเราทำอะไรร่วมกันร่วมกันไม่ใช่รวมกันนะครับคือคำว่ากลับนะถูกต้องทั้งสองเข้าที่ครับเพราะฉะนั้นข้อต่อมาเดี๋ยวพิจารณาร่วมกันนะครับลูกต่อมาครับบอกผู้รับผลประโยชน์1ครูปราณีให้ของขวัญแก่นักเรียนคำว่าอะไรคำว่าแก่จริงไหมถูกต้องต่อมาข้อที่2นักเรียนถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์คำว่าแด่นักเรียนครับครูโอมีข้อสังเกตเนื่องจากว่าข้อสอบโอเน็ตเนี่ยออกค่อนข้างบ่อยนะครับเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6แน่นอนว่านักเรียนต้องได้สอบโอเน็ตนะครับเกี่ยวกับหลักภาษาไทยคำว่าแก่กับคำว่าแด่เนี่ยใช้แตกต่างกันอย่างไรลองวิเคราะห์ดูสิครับวิเคราะห์จากตัวภาษาตัวประโยคเลยลูกเจอแน่ข้อสอบโอเน็ตทั้งต้นทางและปลายทางเราช่วยกันวิเคราะห์ครูปราณีกับนักเรียนเนี่ยวัยวุฒิเดียวกันไหมไม่ได้อยู่ในวัยเดียวกันครูปราณีถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุมากกว่านักเรียนเป็นผู้ที่อาวุโสอยู่สูงกว่านักเรียนใช่ไหมครับแต่มาประโยคที่2นักเรียนกับพระสงฆ์พระสงฆ์เนี่ยสถานะจะสูงกว่านักเรียนใช่ไหมครับเราต้องเคารพนับถือท่านเราใช้คำว่าแด่เราวิเคราะห์สิใครวิเคราะห์ได้บ้างลูกแก่กับแด่เนี่ยออกบ่อยมากเป็นการใช้ให้ถูกต้องใครจะสรุปให้เพื่อนฟังได้บ้างครับละละนาช่วยหน่อยไม่มีใครตอบเลยนะครับเดี๋ยวละละนาช่วยเพื่อนลองสรุปวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังหน่อย
1: นักเรียนจะมีฐานะที่ต่ำกว่าพระสงฆ์จึงต้องใช้คำว่าแด่ค่ะ
0: ครับผมแล้วคำว่าแก่ล่ะครับ
1: เพราะว่าครูมีฐานะที่สูงกว่านักเรียนค่ะ
0: ก็ได้นะครับเกี่ยวกับฐานะหรือสถานะนะครับในระดับที่แตกต่างกันจึงต้องใช้คำว่าแก่คำว่าแด่ต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าถ้าเราเนี่ยตัวเรานะเราเป็นเด็กป.6 เรามอบของให้กับผู้ใหญ่เราต้องใช้คำว่าแด่แต่ถ้าผู้ใหญ่มอบของให้เราผู้ใหญ่จะใช้คำว่าแก่เก่งมากปรบมือให้ละละนาต่อมาครับบุพบทบอกเวลาบอกเวลาประโยคแรกเขากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อวันก่อนนะครับต่อมาประโยคที่2แม่มาหลับเอาตอนตีสามแม่ทำงานดึกมากมาหลับเอาตอนตีสามนักเรียนช่วยกันวิเคราะห์คำบุพบทลูกประโยคแรกน่าจะเป็นคำว่าอะไรบอกเวลานะเราดูที่คำว่าเมื่อต่อไปประโยคที่สองคำว่าเมื่อกับคำว่าตอนถูกไหมถูกต้องประมือให้ตนเองเก่งมากต่อมาครับบอกเครื่องมือที่ใช้ทำบอกสิ่งที่ใช้ทำนะครับประโยคแรกเขาจับปลาด้วยมือเปล่าจับปลาด้วยมือเปล่าจับด้วยอะไรจับด้วยมือจับด้วยสวิงจับด้วยแห่แบบนี้นะครับต่อมาประโยคที่2กระเป๋าใบนี้ทำด้วยผักตบชวาอาจจะทำด้วยหนังจระเข้ทำด้วยไม้ไผ่ทำด้วยผักตบชวานะครับเพราะฉะนั้นคำบุพบทคือคำว่าด้วยมั่นใจนะครับมั่นใจก็ถูกต้องทั้ง2คำประมือให้ตนเองเก่งมากต่อมายากขึ้นมาแล้วเป็นการเปรียบเทียบบอกสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบ

0: ประโยคแรกอย่ารักเหายิ่งกว่าผมถ้าเรามีเหาเราต้องทำไมกำจัดเหาอย่าไปรักมันอย่าเอาเก็บไว้ต่อมาประโยคที่สองห้ามกินกับมากกว่าข้าวกับในที่นี้ก็คือกับข้าวนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์สิครับลูกปลายทางก็วิเคราะห์ด้วยนะครับพร้อมๆกับต้นทางเลยขอตัวแทนตอบดีกว่าใครเอ่ยธัญวัฒน์ได้ไหมธัญวัฒน์ตบตาครูโอคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับ
1: คำว่ากว่าครับ
0: ทั้งสองประโยคเลยไหมลูก
1: ครับ
0: ทั้งสองประโยคอ่ะดูคำตอบพร้อมกันถูกต้องทั้งสองประโยคปรบมือให้ธัญวัฒน์เก่งมากเพราะฉะนั้นถ้าเจอประโยคแบบนี้ในข้อสอบโอเน็ตง่ายไหมง่ายปลายทางเข้าใจไหมครับปลายทางก็เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นตามให้ทันเพราะว่าหลักภาษาค่อนข้างยากนะครับและสุดท้ายนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับชนิดแล้วก็วิเคราะห์ไปแล้วนะครับถึงขั้นที่จะต้องทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แล้วนะครับว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่9ทบทวนคำบุพบทโดยบอกความหมายของคำบุพบทตามความสัมพันธ์ระหว่างคำที่กำหนดให้สำหรับปลายทางนะครับก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับให้ความอนุเคราะห์แจกใบงานหรือชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางคุณครูประจำชั้นได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีทั้งหมดกี่ข้อลูกนักเรียนปลายทางดูด้วยนะครับว่าใบงานของตนเองถูกต้องไหมชั่วโมงนี้เราเรียนเรื่องคำบุพบทมีทั้งหมด5ข้อในตารางก็จะมีประโยคที่กำหนดมาให้พร้อมคำบุพบทนะครับแล้วก็ให้นักเรียนค้นหาคำบุพบทเมื่อค้นหาแล้วต้องวิเคราะห์นะเน้นเลยว่าต้องวิเคราะห์ชนิดของคำบุพบทให้ถูกต้องพร้อมยังพร้อมแล้วปลายทางพร้อมยังครับถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

ลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับพร้อมหรือยังครับทุกคนนั่งหลังตรงปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับข้อแรกตู้บริจาคของวัดถูกโจรปล้นไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนี่เองคำบุพบทคือคำว่าเมื่อถูกต้องไหมตรวจสอบไปด้วยนะครับความหมายก็คือเป็นคำบุพบทที่บอกเวลานะปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมกับครูโอเลยนะครับใช้ปากกาแดงในการตรวจถ้าผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องชัดเจนต่อไปข้อที่2คุณพ่อของฉันแวะซื้อทุเรียนหมอนทองชอบไหมชอบหลายคนชอบนะครับทุเรียนหมอนทองอยู่ตรงไหนข้างถนนไปฝากคุณแม่แสดงว่าบอกอะไรครับบอกตำแหน่งก็คือคำว่าข้างคำว่าข้างเป็นคำบุพบทบอกตำแหน่งที่ตั้งนั่นเองต่อไปข้อที่3เขามาหลับเอาตอนตี3เพราะเหนื่อยคำบุพบทคือคำว่าตอนมีไหมตอนนะครับบอกเวลานักเรียนอาจจะเจอคำอื่นก็ได้นะครับไม่เป็นไรต่อมาข้อที่4คุณป้าแกมีกำลังใจต่อสู้โรคร้ายเพราะคำพูดของลูกหลานคำบุพบทคือคำว่าของนะครับบอกความหมายคือบอกความเป็นเจ้าของใครเป็นเจ้าของคำพูดก็คือลูกหลานไงลูกคำพูดของลูกหลานนะไม่ยากต่อมาครับนายหลวงพระราชทานพรปีใหม่แก่ปวงประชาชนชาวไทยนายหลวงเป็นพระมหากษัตริย์มีสถานะสูงกว่าประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้คำว่าแก่นะครับแต่ถ้าเราจะ

ถวายสิ่งของให้กับพระสงฆ์หรือให้กับผู้ที่อยู่สูงกว่าเราเราต้องใช้คำว่าเดใช้ให้ถูกนะเพราะฉะนั้นคำบุพบุรุษคือคำว่าแก่บอกความหมายว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์นั่นเองถูกต้องนะครับอ่ะต่อไปเราจะเล่นเกมพร้อมกันซึ่งครูโอเนี่ยจะพูดประโยคที่มีคำบุพบุรุษมาให้แล้วให้แต่ละกลุ่มเนี่ยแข่งการเขียนนะแล้ววิ่งมาตอบคำถามหน้าห้องเรียนใครมาก่อนและถูกต้องเป็นอันดับหนึ่งคนแรกก็รับคะแนนไปเลยนะครับพร้อมยังเดี๋ยวค้างไว้ที่คำถามสรุปบทเรียนนะครับแต่ยังไม่ได้สรุปเรียนครับพร้อมยังครับครูขอยืมแบบฝึกหัดหน่อยครับลูกแต่ละกลุ่มเขียนแค่ใบเดียวนะเขียนแค่ใบเดียวก่อนช่วยกันประโยคแรกประโยคแรกนะครับประโยคแรกน้องสาวตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองน้องสาวตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตตนเองปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับเอามาเลยครับใครเสร็จแล้วมาเลยวิ่งมาก่อนเลยกลุ่มที่2มาก่อนคนแรกกลุ่มที่5ลำดับ2กลุ่มที่4นนทพัฒน์ฝั่งนี้ครับหนูมาทีหลังมาสิครับกลุ่ม3มาไม่เอ่ยไม่เป็นไรปลายทางมองไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวครูโอถามคนแรกกิรติการกลุ่มที่2บอกว่าเพื่อกลุ่มที่5บอกว่าเป็นคำว่าเพื่อกลุ่มที่4 1และ3ก็คำว่าเพื่อนักเรียนเขียนตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับลูกถูกไหมคำว่าเพื่อก็ถูกต้องสิครับรับไปกลุ่มละ1คะแนนแต่กลุ่มที่2มาก่อนให้2คะแนนเลยเข้าที่ครับเข้าที่เปลี่ยนคนเขียนได้นะเห็นไหมกลุ่มที่2เนี่ยทั้งสวยแล้วก็เก่งนะครับต่อไปฟังให้ดีปลายทางฟังให้ดีนะครับเขาเดินทางถึงจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันก่อนนักเรียนครับหนูมาก่อนหนูก็ต้องไปอยู่ก่อนสิครับโลกทุกคนคำว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่2อาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มที่2อยู่ใกล้หรือเปล่าไม่เป็นไรกลุ่มที่2คำว่าเมื่อกลุ่มที่3คำว่าเมื่อเขียนตัวใหญ่ๆได้ไหมครับลูกกลุ่มที่3ก็กลุ่มที่1คำว่าเมื่อกลุ่มที่5คำว่าเมื่อและกลุ่มที่4ก็คำว่าเมื่อถูกต้องไหมคำว่าเมื่อถูกต้องนะครับเป็นคำบุพบทบอกอะไรบอกเวลาอากลุ่มที่2ก็ได้2คะแนนเพราะว่ามาก่อนเพื่อนเข้าที่ครับต่อไปนี้ยากขึ้นต่อไปนี้ยากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายแล้วนะข้อสุดท้ายแล้วจะได้สรุปบทเรียนนะครับแมวของคุณหายไปไหนเราตัวใหญ่ลูกเราตัวใหญ่แต่ช่องมันแคบเราก็เลยมาไม่ทันแต่ละละนาตัวเล็กมากเลยนะลูกละละนาน่าจะมาก่อนไม่เป็นไรทุกกลุ่มตอบคำว่าของซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเข้ากลุ่มครับเข้ากลุ่มกลุ่มที่1ได้2คะแนนนะครับสรุปคะแนนกลุ่มที่2ก็ได้เยอะสุดใช่ไหมได้ไป5คะแนนกลุ่มที่1ได้เท่าไหร่ได้4และกลุ่มอื่นได้3คะแนนนะครับปรบมือให้กลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่1ครับนักเรียนครับในการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยตามจุดประสงค์เลยนะครับนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทให้ได้ซึ่งวันนี้ครูโอก็ประเมินแล้วว่านักเรียนสามารถวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทได้นะครับและสุดท้ายเมื่อสักครู่จากการเล่นเกมวัดแวววัดความสามารถวัดปฏิภาณไหวพริบในการฟังประโยคคำบุพบทแล้วก็วิเคราะห์ชนิดของคำบุพบทนักเรียนทุกกลุ่มก็สามารถวิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนด้วยคำถามดังนี้นะครับ
การเรียนรู้เรื่องคำบุพบุ

0: ชน์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรลูกช่วยกันคิดเลยครับทุกกลุ่มช่วยกันคิดเลยมีประโยชน์อย่างไรครับเดี๋ยวครูจะสุ่มถามนะครับหมดเวลาขอถามกลุ่มที่1ครับถามกลุ่มที่1ลูก
1: ทำให้นำคำหมู่พจน์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องค่ะ
0: เอาไปใช้อย่างไรบ้างล่ะครับ
1: นำไปวิเคราะห์ประโยคค่ะ
0: ในชีวิตประจำวันเราต้องวิเคราะห์ประโยคไหมเราต้องสื่อสารโดยใช้คำบุพบทให้ถูกต้องเช่นปากกาของฉันเราจะใช้คำว่าปากกาแห่งฉันได้ไหมไม่ได้ปากกาเพราะฉันได้ไหมไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะใช้ได้ถูกต้องอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งจริงๆแล้วการเรียนรู้เรื่องคำบุพบทเนี่ยจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้คำบุพบทได้ถูกต้องตามความหมายของประโยคนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของคำเชื่อมและสิ่งที่นักเรียนปลายทางต้องเตรียมมีอะไรบ้างลูกใบความรู้ใบงานเรื่องทบทวนคำเชื่อมแล้วก็บัตรคำเชื่อมนะครับถ้ามีสำหรับชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องคำบุพบทครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนเนี่ยนำข้อสังเกตนำความรู้เกี่ยวกับคำบุพบทไปปรับใช้โดยเฉพาะเรื่องการสอบโอเน็ตมีแน่ๆและเจอแน่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกันเพียงสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือไลบรารีหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับนักเรียนครับในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะครับกันในหัวข้อของปริมาตรนะครับของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับเป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งต่อจากในชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับนักเรียนดูครับนักเรียนครับนักเรียนจะหาปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมนี้ได้อย่างไรครับนี่ครูฟุกจำลองมาให้ด้วยหายังไงครับแบ่งใช่ไหมแบ่งยังไงครับ
1: แบ่ง
0: แบ่งออกมาแล้วต้องมีลักษณะเป็นยังไงด้วยต้องแบ่งออกมาให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งจากตรงนี้จะแบ่งได้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกี่ส่วนเนี่ย
1: 2
0: ส่วนใช่ไหมครับซึ่งนักเรียนเนี่ยจะมีแนวการแบ่งอยู่2แบบใช่ไหมซึ่งลากเส้นแบ่งในแนวอะไรลากเส้นแบ่งในแนวนอนใช่ไหมครับก็ได้มาดังนี้ใช่ไหมลากเส้นแบ่งในแนวนอนนะจากนั้นอีกแบบหนึ่งคือไงครับหรือลากเส้นแบ่งในแนวตั้งนะครับก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับออกมา2ส่วนเช่นกันครับจากนั้นเมื่อแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วทำยังไงต่อครับทำไงต่อครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วทำไงต่อครับแล้วนำมารวมกันใช่ไหมครับถูกต้องครับจากนั้นนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนนะครับแล้วนำมารวมกันครับนักเรียนครับนอกจากนี้นักเรียนคิดว่า

0: มีวิธีอื่นอีกไหมนอกจากการแบ่งตรงนี้เราใช้วิธีการแบ่งออกให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นมา2 ส่วนนอกจากวิธีการแบ่งจะใช้วิธีการอะไรได้อีกครับอะไรนะเสียงดังครับเติมอะไรเข้าไปครับต้องเติมอะไรเข้าไปก็ต้องเติมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเข้าไปใช่ไหมครับอ่ะครูฟุกก็มีตัวอย่างมาให้ดูนี่ใช่ไหมครับเติมเข้าไปอาจจะไม่ได้เท่ากันพอดีนะครับเมื่อเติมเข้าไปแล้วนะครับจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับแล้วนักเรียนจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมเนี่ยได้อย่างไรล่ะได้ยังไงครับจะทำยังไงเมื่อเติมเข้าไปแล้วอะแล้วจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมรูปเดิมเนี้ยได้อย่างไรก็ยังไงครับมีเสียงมาแล้ว
1: หาปริมาตร
0: หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่เลยใช่ไหมแล้วทำไงต่ออะ
1: ก็หาปริมาตรของส่วนที
0: ่
1: เติม
0: หาเลยนะครับ
1: ปริมาตรของส่วนสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: แล้วก็หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่เราเติมเข้าไปแล้วเอามาทำไงกันต
1: ่อ
0: แล้วนำมาลบกันนะครับถูกต้องครับเก่งมากครับนี่คือแนวคิดของเพื่อนๆต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับได้แนวคิดเช่นเดียวกับเพื่อนๆต้นทางไหมครับถูกต้องครับเติมใช่ไหมครับเมื่อเติมเนี่ยแล้วจะกลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ใช่ไหมครับและสิ่งที่เติมเข้าไปเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรเหมือนกันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเติมเข้าไปแล้วก็กลายเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ใช่ไหมครับจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมได้ก็ต้องนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เติมใช่ไหมครับถูกต้องครับดังนี้ครับจากนั้นครับจากรูปเดิมนะครับครูฟุกนะครับจะเพิ่มเติมข้อมูลให้ครับเป็นดังนี้ครับในตอนนี้ครับนักเรียนมีวิธีในการหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมอยู่กี่วิธีครับ2วิธีวิธีที่1คือใช้การแบ่งใช่ไหมแบ่งออกมาให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันวิธีที่2ใช้หลักการเติมสิ่งที่เติมเข้าไปก็คือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเมื่อเติมแล้วจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดใหญ่แล้วจะหาปริมาตรของรูปเดิมได้อย่างไรล่ะ
1: หาปริมาตร
0: ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
1: ร
0: ูปอันใหญ่ทำไงต่อลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเติมจากตรงนี้ครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับต้องมาหาปริมาตรให้ครูฟุกนะครับว่าในวิธีที่เราแบ่งกับวิธีที่เราเติมเนี่ยปริมาตรจะได้เท่ากันหรือไม่เดี๋ยวเราต้องมาตรวจสอบกันนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะให้นักเรียนเลือกเลยนะครับว่าจะใช้วิธีการไหนนะครับลองตกลงกันเลยครับจะทำจะเลือกเป็นกลุ่มหรือจะแยกกันดีเป็นกลุ่มใช่ไหมต้นทางเลือกเป็นกลุ่มใช่ไหมครับกลุ่มหนึ่งครับเลือกได้หรือยังใช้วิธีไหนครับวิธีไหนวิธีเติมใช่ไหมครับต้องวาดรูปให้ครูฟุกด้วยนะครับในตอนนี้นะครับครูฟุกนะครับจะแจกนะครับกระดาษจุดไอโซเมตริกนะครับซึ่งครูฟุกนะครับได้วาดรูปให้แล้วนะครับนี่ก็แสดงนะครับว่าจะใช้การแบ่งหรือการเติมนะครับคุณครูปลายทางก็เตรียมให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับครูฟุกเตรียมเอาไว้ให้แล้วนะครับครูปลายทางก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับมารับครับกลุ่ม1จะเลือกใช้การเติมครับวาดรูปด้วยนะส่วนที่เติมระบายสีครับได้เห็นชัดเจนนะกลุ่ม2ครับใช้การแบ่งใช่ไหมครับแล้วจะแบ่งในแนวไหนตกลงกันยังแนวไหนดีแนวตั้งกลุ่ม3ครับใช้หลักการเติมกลุ่ม4ครับ

ใช้หลักการไหนดีเลือกเลยครับแบ่งในแนวไหนดีแนวนอนกลุ่ม5ครับใช้หลักการไหนดีแนวไหนครับนักเรียนครับกระดาษจุดไอโซเมตริกที่ครูฟุกแจกให้นะครับนักเรียนก็ใช้ในการแบ่งรูปหรือเติมเข้าไปนะครับสำหรับแนวคิดนะครับให้เขียนลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็นำรูปนี้ไปติดลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับทางต้นทางและปลายทางลงมือทำได้เลยครับ

0: ในตอนนี้นะครับเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับคุณครูปลายทางช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับถ้านักเรียนปลายทางสงสัยตรงประเด็นไหนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำด้วยนะครับหรือจะมารอฟังเฉลยจากครูฟุกก็ได้นะครับนักเรียนต้นทางครับคนที่แบ่งใช้หลักการแบ่งนะครับทั้ง2แบบเลยนะครับได้ปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 255
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับแล้วอีกหนึ่งวิธีล่ะครับที่ใช้หลักการเติมครับเดี๋ยวมาดูแนวคิดกันนะครับขอตัวแทนครับกลุ่มที่ใช้หลักการเติมนะครับมีอยู่2กลุ่มนะครับขอดูผลงานด้วยครับมาด้านหน้าเลยครับหยิบสมุดมานำเสนอเพื่อนด้วยครับ
2: หาปริมาตรของทั้งหมด5คูณ13คูณ6เท่ากับ390ลูกบาศก์เซนติเมตรหาปริมาตรส่วนที่เติม5คูณ9คูณ3เท่ากับ135ลูกบาศก์เซนติเมตรดังนั้นปริซึม6เหลี่ยมมีปริมาตร390ลบด้วย135เท่ากับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: ได้เท่าไหร่นะครับ
2: 255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: 255ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกลุ่ม3นะครับที่ทำวิธีการเติมเหมือนกันได้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวนักเรียนปลายทางนะครับมาดูแนวคิดจากครูฟุกอีกสักหนึ่งครั้งนะครับห้องต้นทางนะครับก็ตรวจสอบไปด้วยนะครับวิธีแรกครับคือแบ่งนะครับครูฟุกลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนะครับได้ดังนี้ครับวิธีทำนะครับปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมนะครับเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับจากนั้นเริ่มส่วนที่1ก่อนความกว้างเท่าไหร่ครับคนที่ทำวิธีนี้ตอบพร้อมกันครับความกว้างเท่าไหร่ครับตัดเสียงดังครับความยาวคูณความยาวคูณความสูงเท่าไหร่ครับ3นะครับต้องเป็น3นะครับความสูงเท่ากับเท่าไหร่ครับ60ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับมีปริมาตรเท่าไหร่ครับหาได้ยังไงตอบพร้อมกันครับคนทำวิธีนี้เท่าไหร่ครับ5คูณ13คูณ3เท่ากับ100เท่าไหร่นะครับ195ลูกบาศก์เซนติเมตรครับดังนั้นครับปริซึม6เหลี่ยมมีปริมาตรทำไปกันครับบวกก็คือ60บวก195ครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับจากนั้นแบ่งอีกแบบหนึ่งคือลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งนะครับดังนี้กลุ่มไหนทำวิธีนี้ครับกลุ่ม2กลุ่มเดียวนะเตรียมตัวตอบนะครับวิธีทำครับเหมือนเดิมครับเขียนดังนี้เลยนะครับนักเรียนอาจจะละบางขั้นตอนของครูฟุกก็ได้นะครับจากนั้นครับทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1มีปริมาตรเท่าไหร่ครับหาได้อย่างไร4คูณ5คูณ6เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 120ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: ถูกต้องครับต่อไปทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2ครับคิดยังไงครับ
1: 5คูณ9คูณ3
0: เท่ากับ
1: 135ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: ดังนั้นครับปริซึม6เหลี่ยมมีปริมาตรเท่าไหร่ครับคิดได้ยังไงครับ
1: 120บวก135
0: เท่ากับ
1: 255ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: ถูกต้องครับนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรบ้างครับถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องกรีดเครื่องหมายถูกให้กับตนเองเลยนะครับต่อไปครับอีกหนึ่งวิธีคือวิธีการอะไรครับ

0: การเติมครูฟุกถามเราเติมอะไรลงไปเติมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครูฟุกถามต่อทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเติมมีความกว้างความยาวและความสูงเท่าไหร่ครับทุกกลุ่มตอบพร้อมกันครับอีกหนึ่งครั้งนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเติมลงไปต้องมีความกว้างความยาวและความสูงเท่าไหร่ครับกว้าง5เซนติเมตร
1: ยาว9
0: เซนติเมตร
1: สูง3เซนติเมตร
0: ถูกต้องครับสูง3เซนติเมตรครับเหมือนเดิมครับดังนี้เลยนะครับปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมนะครับเท่ากับต้องเป็นอะไรครั้งนี้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ใช่ไหมลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราอะไรเข้าไปเติมเข้าไปนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับสูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครูฟุกนะครับจะเริ่มหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปใหญ่ครับคิดยังไงครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง5เหมือนที่ณวินตอบไงครับกว้าง5เซนติเมตรยาว13เซนติเมตรสูง6เซนติเมตรนะครับอ่ะดังนี้ครับนำมาคูณกันนะครับเท่ากับกลุ่มที่ทำเขาได้เท่าไหร่ครับ
1: 390
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นทำไงต่อครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่เราอะไรเติมลงไปนะครับเท่ากับเมื่อกี้ตอบมาแล้วกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง5เซนติเมตรยาว9เซนติเมตรสูง
1: 3เซนติเมตร
0: นำมาคูณกันนะครับสูง3เซนติเมตรนะครับเท่ากับ135นะครับลูกบาศก์เซนติเมตรสุดท้ายทำไงกันต่อนำมาลบกันอะไรลบกันครับ
1: 390
0: ลบด้วย
1: 115
0: ครับเท่ากับ
1: 255
0: ถูกต้องครับอ่ะแล้วเรียนครับจากตรงนี้ครับเราใช้รูปเดียวกันใช่ไหมครับแสดงแนวคิดหาถึงกี่วิธี2วิธีนะครับแล้วเรียนครับ2วิธีนี้คำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับแสดงว่าถ้าเรียนจะหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติครับนักเรียนก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนนะครับที่ง่ายในต่อการคิดคำนวณของเรานะครับนักเรียนต้องเลือกให้ได้นะครับอ่ะสรุปครับนักเรียนการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยนักเรียนอาจทำได้อย่างไรวิธีแรกคืออะไรครับอะไรนะแบ่งยังไงอ่ะ
2: ให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ถูกต้องครับต้องแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวิธีที่1 นะครับแบ่งรูปเรขาคณิต3มิติให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากนั้นหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันอ่ะวิธีที่2ทำไงครับ
1: เติ
0: มใช่ไหมเติมอะไรลงไป
1: เติ
0: มทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเข้าไปนะครับนี่ก็จะได้เป็นตรงนี้เสียมุมฉากอันใหญ่ใช่ไหมครับจากนั้นทำไงต่อหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ใช่ไหมขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็หาปริมาตรของ
1: ทรงส
0: ี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราเข้าไปเติมเข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายมันทำอะไรกัน
1: ลบ
0: กันถูกต้องครับสรุปได้ดังนี้ครับต่อเติมรูปเรขาคณิต3มิติด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ครับปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติเดิมนะครับหาได้จากปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใหญ่ลบด้วยปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เติมครับจากนั้นครับมาดูที่แบบฝึกหัด 7.8 ครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับทำแบบฝึกหัด 7.8 ข้อ2ครับคุณครูปลายทางเดินดูนักเรียนให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอแนวคิดนะครับให้ทำข้อไหนข้อ2นะครับข้อ

สองนักเรียนครับในการที่เนี่ยจะทำนี้เราพิจารณาว่าเราจะใช้วิธีไหนนะครับที่ง่ายต่อการที่คำนวณของเรานะครับซึ่งจากที่ได้เรียนรู้ไปเนี่ยทั้ง2วิธีนะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: นะครับในตอนนี้นะครับห้องต้นทางได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับห้องเรียนปลายทางเป็นอะไรบ้างครับทำเสร็จหรือยังครับอ่ะห้องเรียนปลายทางตอบพร้อมๆกันเสียงดังๆครับว่าคำตอบข้อนี้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับให้เพื่อนปลายทางตอบก่อนเดี๋ยวเพื่อนปลายทางได้ยินเท่าไหร่ครับห้องปลายทางตอบครับคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบคำตอบด้วยครับห้องต้นทางตอบเท่าไหร่ครับแปดสิบแปดลูกบาศก์เมตรดูหน่วยด้วยนะเมื่อกี้แว่วๆมีเป็นหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรดูหน่วยในรูปด้วยลูกนะครับจากนั้นครับเหลืออีก2ข้อใช่ไหมครูฟุกสั่งเพิ่มเติมครับสั่งเพิ่มเติมข้อ1ข้อ1เนี่ยจะใช้วิธีไหนดีเติมง่ายกว่าใช่มั้ยนะครับจากนั้นครับมาดูเฉลยกันนะครับครูฟุกจะแสดงให้ดูเป็นวิธีการแบ่งนะครับนักเรียนสำหรับวิธีการเติมก็ดูคำตอบสุดท้ายนะครับว่าเท่ากันหรือไม่นะครับครูฟุกแบบนี้ครับลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับดังนี้ครับก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับกี่ส่วนครับกี่ส่วนครับ
1: สามส
0: ่วนนะครับนักเรียนครับสำหรับตำแหน่งในแต่ละส่วนที่ครูฟุกกำหนดเนี่ยนักเรียนอาจจะสลับกับครูฟุกนะครับว่าตรงนี้นักเรียนอาจจะเป็นส่วนที่2ก็ได้ครูฟุกขอเป็นส่วนที่1ให้นักเรียนดูรูปและดูตรงคำนวณนะครับโอเคไหมนะครับจากนั้นดูครับวิธีทำนะครับปริมาตรของรูปเรขาที่3มิติเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่2บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากส่วนที่3ครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ส่วนที่1นะครับช่วยกันตอบนะใครที่ทำแบบนี้นั่นเองครับความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ความยาว
1: 2
0: เอ๊ะความกว้างกับความยาวเท่ากันแสดงว่าฐานเป็นรูปอะไร
1: ส
0: ี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วสูงเท่าไหร่ครับ6นะครับถูกต้องครับดังนี้ครับเท่ากับ24ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อไปนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับที่ของครูฟุกกำหนดเป็นส่วนที่2เนี่ยมีความกว้างเท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะครับ
1: 2
0: ความยาว
1: 10
0: นะครับนักเรียนครับความยาวคือ10เพราะว่าจากตรงนี้8ใช่ไหมครับรวมตรงนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยตรงเท่าไหร่อีก2ใช่ไหมครับรวมเป็น10นะครับดังนั้นครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2นะครับจะมีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ10สูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร
1: ่
0: สูง2นะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้8แค่นี้6ตรงนี้เหลือ2นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 40
0: ลูกบาศก์เมตรครับต่อไปของครูฟุกอันนี้ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3นะครับถ้าเนี่ยคนไหนเนี่ยวางตำแหน่งแต่ละส่วนสลับกับครูฟุกนะครับก็ดูที่รูปและดูตรงการคำนวณนะครับชิ้นนี้ครับกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ยาว
1: 2
0: ยาว2สูง
1: 8
0: สูงเท่าไหร่ครับต้องสูง6ครับต้องสูง6นะครับเพราะว่าจากทั้งหมดนี้8ใช่ไหมใช่ไหมครับเราตัดชิ้นนี้ออกไปเท่าไหร่ครับความสูงของชิ้นนี้2ใช่ไหมตรงนี้เลยเหลือเท่าไหร่
1: 6
0: นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3มีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ2คูณ6ครับเท่ากับ24ลูกบาศก์เมตรครับดังนั้นครับรูปเรขาคณิต3มิตินะครับมีปริมาตรคิดได้จาก24บวก40บวก24เท่ากับเท่าไหร่ครับใครทำวิธีนี้เท่าไหร่ครับ88ลูกบาศก์เมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับอีกหนึ่งแบบนะครับที่แบ่งนะครับคือลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับก็ได้ทรงสี่เหลี่ยมฉากมา3ส่วนนะครับตรวจสอบเลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมจากนั้นครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1ครูฟุกอยู่ตรงนี้นะของครูฟุกนะแล้วนักเรียนดูของตนเองครับส่วนนี้กว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: กว้าง2เมตรยาว
1: 2
0: ใช่ครับ ทั้งหมดหน่วยเป็นเมตรนะครับสูง
1: 8
0: ถูกต้องนะครับทรงสี่เหลี่ยมจากส่วนที่1มีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ2คูณ8ครับเท่ากับ
1: 32
0: ลูกบาศก์เมตรส่วนที่2ครับกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: กว้าง2ยาว
1: 6
0: ยาวเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: ยาว6นะครับพอทั้งหมดนี้คือ8ตัดตรงนี้ไป2เลยเหลือ6ครับก็ได้เป็น2คูณ6ความสูงครับ
1: 2
0: นะครับเท่ากับ24ลูกบาศก์เมตรครับส่วนที่3ของฟุกอยู่ตรงนี้ครับกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 2
0: ยาว
1: 2
0: สูง
1: 8
0: นะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่3มีปริมาตรคิดได้จาก2คูณ2คูณ8นะครับเท่ากับ32ลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับดังนั้นครับรูปเรขาคณิต3มิติมีปริมาตรคิดได้จาก
1: 32
0: บวกบวก
1: 32
0: เท่ากับ
1: 88
0: ลูกบาศก์เมตรนั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับสำหรับนักเรียนนะครับปลายทางคนไหนนะครับที่ใช้วิธีการเติมนะครับหรือใช้วิธีการแบ่งเนี่ยที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับบางคนเนี่ยที่ครูฟุกเดินดูห้องต้นทางมีคนทั้งแบ่งทั้งแนวตั้งและแนวนอนรวมกันเลยในรูปเดียวอ่ะถามว่าผิดไหมนะครับไม่ผิดถูกต้องเหมือนกันครับแต่นักเรียนต้องคำนวณหาคำตอบดีๆนะครับสุดท้ายคำตอบก็จะอะไรกันเหมือนเดิมเท่ากันนะครับทุกวิธีเลยนะครับจากนั้นครับสรุปบทเรียนครับในวันนี้นะครับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้ในเรื่องของนะครับการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับนักเรียนมีวิธีการหาอย่างไรครับวิธีที่1ทำไงแบ่งใช่ไหมแบ่งแล้วต้องเป็นยังไงด้วยแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่แบ่งออกมาแล้วเนี่ยจะได้กี่ส่วนไม่รู้ใช่ป่ะขึ้นอยู่กับรูปใช่ไหมครับซึ่งเราแบ่งได้กี่แบบ2แบบคือแบ่งตามแนวนอนกับแบ่งตามแนวตั้งไม่ว่าจะแบ่งยังไงต้องได้ออกมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับจากนั้นทำไงต่อหาอะไรครับหาอะไรครับ
1: หาปริมาตร
0: ของอะไรครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมาทำอะไรกันบวกกันนะครับดังนี้ครับ

0: นั้นหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับทำไงได้อีกอ่ะใช้หลักการอะไรเติมใช่ไหมใช้หลักการเติมนะครับก็คือต่อเติมรูปเลขาคณิต3มิติด้วยทรงสี่เหลี่ยมฉากให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมฉากใหญ่นะครับดังนี้ครับจากนั้นทำไงต่อจะหาปริมาตรของรูปเดิมอ่ะได้ยังไงอ่ะหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมฉากรูปใหญ่ใช่ไหมแล้วก็หาปริมาตรของ
1: ทรงสี่เหลี่ยมฉาก
0: ที่เราเข้าไป
1: เติมเข้าไป
0: แล้วทำอะไรกันลบกันครับถูกต้องครับบทเรียนครั้งถัดไปครับความจุของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 7.9 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้และกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำเพราะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวผมไปรับก่อนนะโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสิ
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหร
2: อนะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวานๆ

0: ไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้นะหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
2: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
1: ว้าว
0: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมนะไอ้หนู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะว่าแต่นักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะพร้อมยังคะ
2: พร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้วนะคะเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วเอ่ยที่ผ่านมาทำกิจกรรมอะไรไปบ้างคะ
3: การพยากรณ
1: ์พยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
3: การ
1: เกิดจันทรุปราคาทราบได้หรือยังว่าจันทรุปราคาเกิดอย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรทราบหรือยังคะ
3: ทราบ
1: แล้วสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรทราบแล้วหรือยังคะทราบแล้วนะคะเดี๋ยวลองมาทบทวนอีกนิดนึงค่ะนะคะว่านักเรียนนั้นนะคะยังจำได้กันหรือเปล่านะเอาละค่ะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะลองสังเกตนะจากรูปค่ะตำแหน่งของดาวเกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์ใดตำแหน่งของดาวเกี่ยวข้องกับการเกิดปรากฏการณ์ใดหมายเลข1หมายเลข2เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ใดคะใครตอบได้บ้างใครตอบได้บ้างครับว่า
4: ภาพแรกเป็นการเกิดจันทรุปราคาครับส่วนภาพที่2เป็นการเกิดสุริยุปราคาครับ
1: เอาล่ะใช่ไหมคะเพื่อนๆอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนก่อนค่ะเยี่ยมนะคะกล้าที่จะตอบนะคะแล้วก็รวดเร็วนะคะเรามาดูซิว่าใช่ไหมนะคะหมายเลข1นั้นคืออะไรคะปรากฏการณ์จันทรุปราคาถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะหมายเลข2คือปรากฏการณ์สุริยุปราคานั่นแหละมีวิธีการสังเกตอย่างไรเอ่ยอ้าวคนอื่นที่ตอบในใจตอบในใจตอนนี้ต้องตอบออกข้างนอกเลยนะคะทำไมนักเรียนคิดว่าภาพที่1เป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาคะเพราะอะไรตำแหน่งของอะไรของดวงดาวต่างๆเป็นยังไงคะแตกต่างกันยังไงอ่ะจันทรุปราคาวิธีการสังเกตยังไง
5: ดวงจันทร์อยู่ด้านหลังโลก
1: ดวงจันทร์อยู่ด้านหลังโลกหรือโลกอยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ถูกต้องไหมคะแพตตี้ต่อไปแพตตี้ตอบค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคานะคะการเรียงตัวของดาวเป็นอย่างไรคะ
6: ดวงจันทร์เคลื่อนที่มาอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์และโลกค่ะ
1: ถูกต้องไหมคะโซเฟียถูกต้องนะคะเอาทุกคนปรบมือกับเพื่อนค่ะถูกต้องนะคะนั่นคือการเรียงตัวนะคะของดวงดาวในการเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาและสุริยุปราคามาดูต่อค่ะนะคะมาดูต่อนะรูปใดแสดงลักษณะของดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นขณะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาคะหมายเลข1หรือหมายเลข2คะใครจะตอบยกมือใครจะตอบยกมืออ่ะเชิญค่ะ
6: หมายเลข2ค่ะ
1: คิดว่าเป็นหมายเลข2ทำไมหนูถึงคิดว่าเป็นหมายเลข2คะ
6: เพราะว่าดวงจันทร์มีสีแดงค่ะ
1: เพราะว่าดวงจันทร์มีสีแดงก็คิดว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคาใช่ไหมคะอ่ะประเมยกับเพื่อนค่ะคนอื่นล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงเอ่ยใช่ไหมอ่ะมาดูก่อนนะคะถูกต้องนะคะอ่ะเก่งมากนะคะก็คือเป็นปรากฏการณ์จันทรุปราคานั่นเองว่าแต่ทำไมถึงเป็นสีแดงอิฐอ่ะทำไมถึงเป็นสีแดงอิฐเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะอะไรอ่ะลองคุยหันคุยกับเพื่อนดูสิคะเพราะอะไรไหมใครจะอาสาตอบเอ่ยใครจะอาสาตอบมีไหมคะเห็นไหมหรือต้องให้ครูสุ่มมีใครอาสาตอบไหมคะอ่ะเยี่ยมค่ะข้างหลังกลุ่มที่5วันนี้กลุ่มที่อาสาจะมีกลุ่ม2กลุ่ม5แล้วก็กลุ่ม4นะคะ
7: ที่ดวงจันทร์เป็นสีแดงแบบนั้นเพราะว่าแสงของดวงอาทิตย์มีหลายสีแต่ว่าแสงที่ตกกระทบถึงดวงจันทร์ส่วนใหญ่เป็นสีแดงค่ะ
1: โอ้นะคะเอาประมวลกับเพื่อนค่ะนะคะแสงจากดวงอาทิตย์นั้นนะคะจะผ่านชั้นบรรยากาศใช่ไหมคะเมื่อผ่านชั้นบรรยากาศจะเกิดการหักเหและการกระเจิงของแสงอันนั้นแสงนะคะที่ตกมายังดวงจันทร์ที่เห็นก็จะเป็นแสงสีแดงนะคะก็เหมือนกับที่นักเรียนนะคะได้ตอบไปนะคะตัวแทนกลุ่ม5ถูกต้องนะคะส่วนหมายเลขหนึ่งอันนี้คือปรากฏการณ์อะไรคะนักเรียนสุริยุปราคานะคะก็คือเราก็จะมองไม่เห็นแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมนะคะก็คือเกิดจากดวงจันทร์บังแสงดวงอาทิตย์นั่นเองนะเอาละค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันต่อไปนะคะกิจกรรมกันต่อไปซึ่งยังอยู่ในเรื่องของสุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้อธิบายและเปรียบเทียบกันเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาโดยใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์และนักเรียนนะคะก็จะได้ฝึกในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยไม่ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนเองนั่นก็คือหนูต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ไหมคะก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้จะอยู่ในหน้านะคะ173ถึง174ก็คือข้อที่8และข้อที่9ค่ะ2ข้อสุดท้ายนะคะบีใช่ไหมคะอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะนะเดียวกันเนาะนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนอ่านได้เลยค่ะว่าข้อ8ข้อ9นั้นคนนักเรียนทำอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันค่ะ

0: ียบร้อยยังคะนักเรียนอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะกิจกรรมนะคะเขาเรียนทำอะไรบ้างคะต้องเชื่อมโยงความรู้ใช่ไหมนะคะเชื่อมโยงความรู้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอะไรเอ่ยเก่งมากนะคะกลุ่ม3นะคะตอบการเกิดสุริยุปราคานะคะส่วนข้อที่7ก็คือเพิ่งผ่านมานั่นการสร้างแบบจำลองอะไรคะการเกิดจันทรุปราคาตรงนั้นน่ะนั่นเลยต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะที่เราได้สร้างแบบจำลองไปมาทำอะไรมาวิเคราะห์ใช่ไหมคะวิเคราะห์อะไรคะแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์นะคะปรากฏการณ์เพื่ออะไรเพื่อจะทำอะไรคะเราต้องมาวิเคราะห์ภาพนะคะแล้วก็เพื่ออธิบายแล้วก็เปรียบเทียบการเกิดปรากฏการณ์ทั้งสองปรากฏการณ์นะคะว่ามีลักษณะการเกิดอย่างไรดูจากรังสีของแสงซึ่งรังสีของแสงเราก็เคยเรียนไปแล้วผ่านไปแล้วใช่ไหมคะและหลังจากนั้นเราก็มาทำอะไรคะมาร่วมกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรเอ่ยลักษณะของดวงอาทิตย์แค่ดวงอาทิตย์อย่างเดียวไหมลักษณะของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ที่คนบนโลกนั้นมองเห็นว่าเป็นอย่างไรขณะที่เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะเอาละค่ะอันนี้ก็คือแผนภาพนะคะที่นักเรียนนั้นจะต้องมาวิเคราะห์ก็คือแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะเอาละหลังจากนั้นนะคะเราต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคามาร่วมกันอภิปรายแค่อภิปรายอย่างเดียวไหมมาทำอะไรด้วยใช่เราต้องมาประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆในข้อ1ในข้อ1ลืมแล้วหรือยังวิธีทำในข้อ1ครูเคยเปิดคลิปให้ดูใช่ไหมความเชื่อการเกิดสุริยุปราคากับจันทรุปราคาใช่ไหมคะนั่นแหละนะคะเราเรียนรู้มาแล้วแล้วก็ลองมาร่วมกันพูดคุยประเมินความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะจากนั้นนักเรียนก็นำเสนอร่วมกันนะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะช่วงแรกจะอยู่ในหน้า181นะคะให้นักเรียนนั้นวิเคราะห์แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะนักเรียนก็เปิดมาจะเห็นลักษณะแบบนี้ถูกต้องไหมคะนะก็คือนักเรียนจะต้องมีการวิเคราะห์นะคะภาพรังสีที่แสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานักเรียนก็ต้องเขียนข้อความลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนะพอเห็นแผ่นภาพรังสีที่แสดงมาปุ๊บเนี่ยนะคะการเกิดเงามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องสังเกตดูว่าในกรอบสี่เหลี่ยมเราควรจะเขียนอะไรนะคะตอนนี้ยังไม่ต้องเขียนนะลูกยังไม่ต้องเขียนนะหันมาที่คุณครูก่อนนะคะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำตรงกิจกรรมช่วงนี้เดี๋ยวเรามาร่วมกันอภิปรายกันก่อนเผื่อที่ว่าพอเราอภิปรายเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนอาจจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะใช่ไหมคะอาจจะทำเขียนคำตอบลงไปในใบงานได้ถูกต้องมากขึ้นถูกต้องไหมคะนะเรามาดูนะคะแผ่นภาพทั้งสองแผ่นภาพแสดงปรากฏการณ์ใดแผ่นภาพที่หนึ่งปรากฏการณ์ใดคะขอเป็นคนที่นั่งใกล้ชูก้าตอบลูกเสียงดังๆตอบมาเลยตอบมาเลยค่ะภาพที่หนึ่งเป็นปรากฏการณ์อะไรคะ
1: สุริยุปราคา
0: ภาพที่หนึ่งปรากฏการณ์สุริยุปราคาภาพที่สองภาพที่2ปรากฏการจันทรุปราคานั่นคือ2ภาพก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์เราต้องรู้ก่อนภาพที่1คืออะไรภาพที่2คืออะไรถูกต้องไหมคะบีดนะต่อไปเอ๊ะลองสังเกตหน่อยสิปรากฏการทั้ง2เนี่ยนะคะมีสิ่งใดเหมือนกันมีสิ่งใดเหมือนกันหันคุยกับเพื่อนเลยค่ะมีสิ่งใดเหมือนกันได้คำตอบยังมีสิ่งใดเหมือนกันคะขอเป็นเลขที่29ค่ะซื้อขึ้นมาเลยทีเดียวใครคะ29ใครคะ

0: อ่ะโซเฟียมีสิ่งใดเหมือนกันเอ่ย
1: มีแสงจากดวงอาทิตย์ค่ะ
0: อ๋อมีแสงจากดวงอาทิตย์เหมือนกันเออใช่ไหมถ้าไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะอ้าวคนอื่นลองต่อสิอ่ะนั่งลงลูกนอกจากแสงจากดวงอาทิตย์มีอะไรอีก
2: อาศ
0: ั
2: ย
0: อะไรอ้าวอะไรอีกอะไรอีกแสงดวงอาทิตย์ก็มาแล้วมาแล้วอ่ะชูก้าค่ะ
1: ดวงดาวอยู่ในระนาบเดียวกันค่ะ
0: อ๋อดวงดาวอยู่ในระนาบเดียวกันพอบอกคุณครูได้ไหมคะว่ามีดวงดาวอะไรบ้าง
1: มีดวงอาทิตย์ค่ะมีดวงจันทร์และโลกค่ะ
0: เยี่ยมนะคะคำตอบค่อนข้างสมบูรณ์เอาปรบมือให้ทั้งสองคนเลยนะคะถูกต้องที่ชูก้าบอกนะคะก็คือเกิดจากการที่มีโลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์ใช่ไหมคะมีการโคจรมาอยู่ในระนาบเดียวกันจึงทำให้เกิดการบดบังของดวงดาวเกิดขึ้นแต่ถามว่ามีสิ่งที่ต่างไหมทั้งสองปรากฏการณ์มีสิ่งที่แตกต่างกันไหมคะมีอะไรที่แตกต่างการเรียงตัวของดาวมีอะไรอีกช่วงเวลาเกิดใช่ไหมช่วงเวลาเกิดมีอะไรอีกลักษณะการมองเห็นในการเกิดปรากฏการณ์ต่างๆเราเรียนมาแล้วเนาะว่ามีแบบไหนบ้างใช่ไหมคะทั้งสุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะอ่ะต่อไปปรากฏการณ์ทั้งสองเกิดในเวลาเดียวกันหรือไม่รู้ได้อย่างไรเกิดในเวลาเดียวกันไหมสุริยุปราคาเกิดเวลาไหน
3: กล
0: างวันเกิดช่วงเวลากลางวันถูกต้องค่ะรู้ได้ยังไงว่าเกิดกลางวันรู้ได้ยังไงอะว่าเกิดกลางวันอะรู้ได้ไง
2: สามารถเห็นด้วยตาเปล
0: ่
2: า
0: สามารถเห็นด้วยตาเปล่าฮะรู้ได้ยังไงอะรู้ได้โดยก่อนที่ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่เข้ามาบังแสงอาทิตย์น่ะนะคะก่อนหน้านั้นเนี่ยด้านหนึ่งของโลกก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาช่วงตอนกลางวันพอดวงจันทร์โคจรเข้าไปอยู่ในระนาบเดียวกันก็เกิดการบดบังกันเกิดขึ้นใช่ไหมคะบังแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเกิดเงาของดวงจันทร์ทอดลงไปยังโลกนะคะอันนั้นถือรู้ได้จากที่ก่อนที่ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่มาบดบังเนาะนะคะก็คือโลกเนี่ยด้านหนึ่งก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อยู่แล้วต่อไปปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดช่วงเวลาไหนคะต่อเกิดในช่วงเวลากลางคืนรู้ได้อย่างไรว่าเกิดในช่วงเวลากลางคืนรู้ได้ยังไงอะรู้ได้ยังไงอะท่องจำมัดเปล่ารู้ได้ยังไงด้านหนึ่งของโลกอะด้านหนึ่งของโลกอะนะคะได้รับแสงดวงอาทิตย์ไหมมีด้านหนึ่งได้รับแสงดวงอาทิตย์อีกด้านหนึ่งก็ทำไมคะก็ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เพราะโลกเป็นทรงกลมใช่ไหมนะคะดังนั้นนะคะด้านที่ไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์อะค่ะก็จะเป็นช่วงเวลากลางคืนนะคะก่อนที่ดวงจันทร์จะเคลื่อนที่เข้ามาในเงาของโลกนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะต่อไปถึงเวลาที่เรียนจะต้องไปหาคำตอบกันแล้วพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะทำอะไรนะคะวิเคราะห์แผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะแล้วก็บันทึกผลลงไปในใบงานก็คือลงบันทึกผลลงในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นใช่ไหมคะแล้วก็ต้องครูปลายทางนะคะให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นในรูปของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคากันก่อนนะคะแผนภาพการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเอาละนะคะนักเรียนเห็นลูกศรที่คุณครูชี้ไหมคะว่าแต่ตรงช่องสี่เหลี่ยมนี้ค่ะหนูเขียนไว้ว่าอะไรเอ่ยขอเป็นกลุ่มหนึ่งค่ะตัวแทนหนึ่งคนลูกนะคะปนัชยาคนอื่นตรวจสอบไปนะคะลองดูว่าตอบว่าอะไร
1: เงาของดวงจันทร์ค่ะ
0: เพื่อนตอบว่าเงาของดวงจันทร์กลุ่มอื่นตอบว่าอะไรกันตอบว่าอะไรฮะตอบว่าอะไรคะ
2: เงาม
0: ัวตอบเงามัวกลุ่มนี้ตอบว่าอะไร
2: บริ
0: เวณที่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม2ตอบบริเวณที่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม3ตอบบริเวณเงามัวกลุ่ม5ตอบอะไรตอบอะไรคะตอบอะไรดีเงามืดกลุ่ม4

0: คะอะไรนะคะเงาที่ทอดจากดวงจันทร์แต่ละกลุ่มตอบไม่เหมือนกันเลยเอานั่งลงปรัชญานะคะสรุปแล้วตรงนี้ตอบอะไรตอบว่าบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านค่ะกลุ่มไหนใกล้เคียงสุดกลุ่มที่2เยี่ยมนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือบริเวณที่ทำไมคะเงาของดวงจันทร์ใช่ไหมนะคะเงาของดวงจันทร์ตรงส่วนนี้นะคะก็คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านต่อไปนะคะที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะคะคืออะไรขอกลุ่ม2ค่ะตัวแทน1คนกลุ่ม2ค่ะ
1: บริเวณที่ได้รับแสงครับ
0: บริเวณที่ได้รับแสงอาร์ตตอบว่าบริเวณที่ได้รับแสงกลุ่มอื่นน่ะตอบว่าอะไรกันแสงจากดวงอาทิตย์กลุ่มได้รับแสงบางส่วนกลุ่ม5อะไรนะคะเงามัวกลุ่ม3แสงจากดวงอาทิตย์ตอบแล้วเมื่อกี้กลุ่ม4บริเวณที่ได้รับแสงเป็นบางส่วนมีกลุ่มที่ตอบถูกนะคะเดี๋ยวดูว่ากลุ่มไหนใกล้เคียงตรงนี้คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านบางส่วนค่ะนะคะขออภัยบริเวณที่มีแสงผ่านบางส่วนนะคะบริเวณที่มีแสงบางส่วนก็ใกล้เคียงเนาะกลุ่ม2กับกลุ่มอะไรคะกลุ่ม4นะคะบริเวณที่มีแสงอ๋อ1ด้วยเอา1ก็ไม่ยอม1หนูก็ตอบค่ะคุณครูนะคะเยี่ยมค่ะบริเวณที่มีแสงผ่านบางส่วนนะคะอ้าวต่อไปตรงนี้คืออะไรคะกลุ่ม3ค่ะกลุ่มที่3 1คนคําตอบของกลุ่มไหนโดนได้ง่ายที่สุดเนี่ยไอ้คําตอบง่ายสุดกลุ่ม3มั้ยกลุ่ม3ตอบอะไรคะ
2: เงามืดครับ
0: เงามืดทุกคนตอบว่าอะไรกันตอบเงามืดมั้ยเงามืดเห็นด้วยเห็นด้วยดูซิใช่เปล่าเงามืดถูกต้องค่ะเงามืดถูกต้องต่อไปนี่แหละตรงนี้แหละสุดท้ายยังยังต่อไปกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่ม4ตรงนี้ตอบว่าอะไรคะ
3: เงามัวค่ะ
0: เงามัวเพื่อนๆว่าไงตอบเหมือนกันไหมเหมือนกันดูซิว่าใช่หรือเปล่าเงามัวถูกต้องค่ะถูกต้องนี่แหละกลุ่ม5เดี๋ยวกลุ่ม5จะต้องตอบแล้วอะไรเอ่ยสุดท้ายตรงนี้แหละตอบกันว่าอย่างไรเอาปิงปองกลุ่มปิงปองตอบว่าอะไรคะ
4: วงโคจรของดวงจันทร์ครับ
0: วงโคจรของดวงจันทร์กลุ่มอื่นตอบอะไรกันกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวนะลูกทีละกลุ่มหนึ่งตอบเส้นโคจรของดวงจันทร์กลุ่มสองตอบอะไร
5: เส้นทางโคจรของดวงจันทร์
0: กลุ่มสาม
5: ทางผ่านของแสง
0: ทางผ่านของแสงกลุ่มสี่เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ดูซิว่าใครจะใกล้เคียงที่สุดคำตอบก็คือวงโคจรของดวงจันทร์ค่ะโอ้กลุ่ม5มาเป๊ะเลยกลุ่มอื่นก็มีตอบคล้ายๆอยู่นะกลุ่ม2ก็ใช้ได้คล้ายๆอยู่นะคะอ้าวปรับตรงนี้นิดนึงค่ะแก้ไขให้ถูกต้องดังนั้นตรงนี้นะคะเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนที่นะคะไปอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะหรือว่าในแนวเส้นตรงเดียวกันระหว่างดวงอาทิตย์และโลกเงานะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะบทก็คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านตรงส่วนนี้ค่ะนะคะทอดยาวไปยังโลกก็จะเกิดเงาเกิดขึ้นก็จะมีเงามืดแล้วก็เงามัวนะคะตรงนี้ผ่านไหมการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาผ่านต่อไปจันทรุปราคาค่ะตอบว่าอะไรกันขอสุ่มละกันนะคะขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะตอบนะคะกลุ่มที่1ตรงลูกศรที่คุณครูชี้นี้กรอบแรกเลยตอบว่าอะไรคะ
3: เงามัวค่ะ
0: เงามัวคนอื่นตอบว่าอะไรกันใช่เงามัวไหมหนูตอบอะไรอ๋อตอบเงามืดกลุ่ม3ตอบเงามืดกลุ่ม2ตอบอะไรเงามืดเหมือนกันแล้วกลุ่ม4ตอบอะไรคะบริเวณที่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม5ตอบอะไรคะเงาของโลกตอบไม่เหมือนกันเลยแล้วใครถูกล่ะเนี่ยเอามาดูซิมาดูนะคะคำตอบนี้คือช่วงกลางคืนค่ะ ก็คือนะคะ

0: หนึ่งของโลกไม่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ก็จะเป็นช่วงกลางคืนไปนะคะนี่คือปรากฏการณ์จันทรุปราคาต่อไปนะคะกลุ่มสี่เหลี่ยมต่อไปขอเป็นกลุ่มที่5นะคะกลุ่มที่5ค่ะ1คนกลุ่มที่5
1: รังสีของแสง
0: รังสีของแสงอ่ะกลุ่มอื่นตอบอะไรกันเหมือนกันกลุ่ม3ตอบเหมือนกันมีเพื่อนค่ะกลุ่ม5มีเพื่อนกลุ่ม3ตอบเหมือนกลุ่มหนูกลุ่ม1ตอบอะไรเงาของโลกกลุ่ม2ตอบอะไรคะบริเวณที่ไม่ได้รับแสงกลุ่ม4ตอบอะไรคะเงามืดอ้าวมาดูซิว่าใช่ไหมคำตอบนี้คือบริเวณที่ไม่มีแสงผ่านนั่นเองหรือไม่ได้รับแสงโอ้กลุ่ม2อีกแล้วนะคะรอบนี้กลุ่ม2ตอบได้เยอะเลยนะคะเก่งมากอ้าวสุดท้ายตรงนี้นะคะสุดท้ายตรงนี้ขอเป็นกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4ตัวแทน1คนตอบว่าอะไรเอ่ย
2: บริเวณที่มีแสงผ่านเป็นบางส่วนค่ะ
0: บริเวณที่มีแสงผ่านเป็นบางส่วนอ่ะทุกคนตอบว่าอะไรกัน
3: แสงจากดวงอาทิตย์
0: กลุ่ม3ตอบแสงจากดวงอาทิตย์กลุ่ม2ตอบอะไรคะ
3: บริเวณที่ได้รับแสง
0: บริเวณที่ได้รับแสงกลุ่ม1ตอบอะไรคะ
3: ส
0: ่
3: วนที
0: ่
3: ไม
0: ่
3: เก
0: ิ
3: ดแสง
0: กลุ่ม5ตอบอะไรคะบริเวณที่ได้รับแสงอ้าวแล้วคำตอบใครถูกต้องล่ะมาดูซิบริเวณที่มีแสงผ่านบางส่วนนะคะบางส่วนนะคะหรือว่ารับแสงก็ได้รับแสงบางส่วนก็ได้นะคะตรงนี้แก้ไขปรับไปพร้อมๆกันเลยนะเอาล่ะตรงส่วนนี้ผ่านไหมคะผ่านนะคะทั้งต้นทางและปลายทางผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะหนูแก้ไขนะคะต่อไปนะคะต่อไปในเรื่องของความเชื่อแล้วนะคะหน้า182นะคะการประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะซึ่งตรงส่วนนี้นะคะความเชื่อเรื่องความเชื่อเรื่องอะไรครั้งที่แล้วเราดูกันไปใช่ไหมคะวินิทัศน์ใช่ไหมความเชื่อเรื่องอะไรอ่ะหนูจะเขียนยังไงดีตรงนี้ความเชื่อเรื่องการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุปราคาเชื่อว่าอะไรหนูก็อธิบายพอสังเขปเชื่อว่าอะไรอธิบายนิดนึงนะคะทีนี้ความเชื่อนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลถ้าสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลขอเหตุผลนิดนึงนะคะเขียนเพราะตรงนี้นิดนึงนะตรงส่วนนี้ยังจำได้ไหมครั้งที่แล้ววิดิทัศน์ที่ให้ดูไปในความเชื่อได้ดูไหมคะยังจำได้อยู่ไหมจำได้ไหมคะเดี๋ยวครูให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะเผื่อใครจำไม่ได้หรือว่าใครบางคนอาจจะนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มาโรงเรียนอะไรเงี้ยนะคะเอาละเดี๋ยวตรงนี้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะ
4: มีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งที่เหล่าเทวดาและยักษ์ทั้งหลายร่วมกันทำพิธีกวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอมฤตที่ทำให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปในขณะนั้นพระราหูแอบอยู่ในกลีบเมฆเมื่อทำพิธีสำเร็จพระราหูจึงรีบแอบมาดื่มอมฤตนั้นพระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเข้าจึงรีบเอาความนั้นไปบอกพระนารายณ์พระนารายณ์ทราบจึงคว้างตัดไปถูกกลางตัวพระราหูขาดกลายเป็นสองท่อนแต่ด้วยว่าน้ำอมฤตที่พระราหูได้ดื่มนั้นไหลไปจนถึงกลางตัวพระราหูแล้วพอดีเรื่องบนของพระราหูที่ถูกตัดออกจึงกลายเป็นอมตะตั้งแต่นั้นมาพระราหูประกาศเป็นศัตรูกับพระจันทร์และพระอาทิตย์ทันทีเมื่อใดที่พระราหูพบเจอพระอาทิตย์หรือพระจันทร์พระราหูก็จะจับมากลืนกินด้วยความโกรธแค้นที่เทวดา

0: าทั้งสององค์นำเรื่องไปทูลพระนารายณ์แต่อมไว้ในป่าได้ไม่นานก็ต้องคลายออกมาเพราะทนความร้อนและรัศมีของพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ไม่ได้ดังนั้นหลายครั้งเมื่อเกิดปรากฏการดวงอาทิตย์มืดหรือที่เรียกว่าสุริยุปราคาและปรากฏการดวงจันทร์มืดลงและเปลี่ยนเป็นสีแดงที่เรียกว่าจันทรุปราคาเราอาจเคยเห็นคนเคาะหรือตีสิ่งต่างๆให้มีเสียงดังเพื่อไล่พระราหูให้รีบคลายพระอาทิตย์และพระจันทร์ออกมา
1: เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะคะนิทานราหูเผยแพร่โดยสาขาวิทยาศาสตร์ภาคบังคับค่ะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะจำได้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะทราบแล้วเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาบันทึกผลลงไปในใบงานให้เรียบร้อยนะคะก็ต้องรบกวนให้ครูปลายทางคอยให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือตอบข้อสงสัยเมื่อนักเรียนนั้นซักถามค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะเอาละเดี๋ยวคุณครูนั้นขอฟังนักเรียนนิดนึงนะคะว่านักเรียนนั้นได้เขียนกันว่าอย่างไรบ้างนะคะขอตัวแทนสักหนึ่งคนค่ะใครคะนะคะกลุ่ม5นะคะเยี่ยมค่ะเพื่อนๆลองฟังกลุ่มเพื่อนนะคะเราฟังกลุ่มเพื่อนนะว่าความเชื่อนะคะของเขาเป็นอย่างไรแอบว่าไปเลยครับ
1: ความเชื่อเรื่องราหูอมจันทร
0: ์ครับอ๋อเป็นความเชื่อเรื่องราหูอมจันทร์ค่ะ
1: ไม่สมเหตุสมผลครับ
0: ครับเพราะอะไรครับ
1: เพราะว่าเป็นเพียงความเชื่อที่เราต่อกันมาครับเพราะว่าตามหลักความจริงแล้วการเกิดสุริยุปราคาเกิดจากดวงอาทิตย์และโลกมายุนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกมาอยู่ในระนาบเดียวกันและดวงจันทร์มาบดบังแสงของดวงอาทิตย์ครับทำให้เกิดเงาขึ้น ที่บริเวณโลกครับ
0: ค่ะ
1: และการเกิดจันทรุปราคาเกิดจากที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกมาอยู่ในระนาบเดียวเช่นกันครับแต่ว่าดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงาของโลกครับ
0: เกิดจากอะไรนะคะการเรียงตัวของอะไรนะคะดวงอาทิตย
1: ์ดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์
0: โลกและดวงจันทร์ค
1: ่
0: ะ
1: และดวงจันทร์เข้าไปอยู่ในเงาของโลกครับทำให้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคา
0: เพราะฉะนั้นไม่น่าจะสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเอาประเมินกับเพื่อนค่ะคนอื่นว่าไงเป็นแบบนี้ไหมมีใครตอบสมเหตุสมผลไหมคะยกมือมีไหมคะปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรกันคะสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลในความเชื่อต่างๆเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมาดูที่ครูนะคะความเชื่อนะคะในเรื่องของปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดจากพระราหูมาอมดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์นะคะดังนั้นสมเหตุสมผลไหมคะไม่สมเหตุสมผลไม่สมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะอะไรคะปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคานะคะเกิดจากการเคลื่อนที่มาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ทำให้เกิดการบังกันของดาวซึ่งเป็นผลที่ทำให้เกิดเงาทอดมายังโลกหรือดวงจันทร์เราจึงมองเห็นดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดไปนะคะซึ่งตามความเชื่อนะคะถ้าเกิดว่าราหูนะคะอมจันทร์หรือว่าอมดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะเขาคิดว่าน่าจะเกิดเคราะห์ร้ายหรือเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดีดังนั้นเขาจึงใช้วัตถุสิ่งของต่างๆมาเคาะไล่ราหูให้คลายให้รีบคลายอะไรคะดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ออกนั่นเองนะคะอันนั้นก็คือความเชื่อนะนอกจากนี้นะคะการสร้างและการใช้แบบจำลองปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาช่วยในการอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นได้นั่นเองนะคะสุริยุปราคามีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะทราบไหมสุริยคราสจันทรุปราคาเรียกอย่างนึงว่าจันทคราสนะคะหรือบางคนเขาเขียนว่ากบกินเดือนนะคะเขาบอกว่ากบกินเดือนนะคะนะจันทรุปราคาสรุปกิจกรรมตรงนี้นะคะแผนภาพแสดงรังสีของแสงใช่ไหมคะที่ในเรื่องของการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาตรงส่วนนี้นะคะสามารถใช้อธิบายอะไรได้บ้างที่นักเรียนทำเปรียบเทียบเมื่อสักครู่ค่ะที่เรียนทำเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นะคะแผนภาพรังสีของแสงและแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาสามารถใช้อธิบายอะไรได้บ้างลองคุยกับเพื่อนๆดูนะคะที่นักเรียนทำเมื่อสักครู่นะให้เวลาสรุปกิจกรรมนิดนึงค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนสรุปกิจกรรมกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอฟังนักเรียนนิดนึงค่ะนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรกันบ้างนะคะขอเป็นตัวแทนกลุ่มที่4นะคะ
1: แผนภาพรังสีแสดงลักษณะการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาค่ะและยังแสดงลักษณะของดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นด้วยค่ะ
0: ค่ะสามารถใช้อธิบายได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สามารถแผนภาพนั้นสามารถอธิบายการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาได้ใช่ไหมคะอธิบายอะไรอีกคะลักษณะการมองเห็นด้วยใช่ไหมประเมินกับเพื่อนก่อนค่ะมาดูสรุปกิจกรรมนะคะแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเราสามารถใช้อธิบายการเกิดปรากฏการณ์และลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่คนบนโลกมองเห็นเมื่อเกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ความรู้เกี่ยวกับการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาสามารถนำไปใช้อธิบายและประเมินความสมเหตุสมผลของความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นได้นั่นเองนั่นก็คือกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะสำหรับตรงส่วนนี้นะคะนักเรียนกลับไปประเมินตนเองนะคะก็คือข้อที่3กับข้อที่4วันนี้นักเรียนได้ประเมินความสมเหตุสมผลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่ในระดับใดนะคะเราประเมินตนเองนะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราขึ้นเรื่องเทคโนโลยีอวกาศมีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบัตรภาพเทคโนโลยีอวกาศอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนใบงานเรื่องพัฒนาการของเทคโนโลยีอวกาศค่ะเอาล่ะตรงส่วนนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากนักเรียนเอาไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมหมั่นกลับไปทบทวนความรู้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยเช่นกันค่ะรวมไปถึงนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาพบกับคุณครูณัฐิยาเนียมสะอาดหรือว่าคุณครูฝ้ายค่ะพบกันในรายวิชาการงานอาชีพนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่คะ
3: ป
2: ีที่6นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีพนั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูฝ้ายนะคะจะให้เด็กๆนั้นนะคะได้ไปดูนะคะในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับอาชีพนั่นเองนะคะถ้าตอนนี้เด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆนั้นยืดตัวตรงค่ะยืดตัวตรงแล้วหรือยังคะปลายทางยืดตัวตรงแล้วหรือยังคะโอ้โหตอนนี้ยืดตัวตรงแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะการแสดงบทบาทสมมุตินะคะในสถานการณ์ที่1กันเลยค่ะไปเลยค่ะ
4: ส้มไหมคะส้มไหมคะลูกค้าคะส้มไหมคะส้มมันหวานเลยนะคะ
5: รับครับราคาเท่าไหร่ครับ
4: กิโลกรัมละ50บาทค่ะ
5: รับ1กิโลกรัมครับ
4: เดี๋ยวแถมให้1ลูกนะคะ

0: ขอบคุณค่ะลูกค้าคะลูกค้าคะลืมเงินทอนค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ค่ะและนี่นะคะก็คือสถานการณ์ที่1นั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนได้ชมกันแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะไปดูที่สถานการณ์ที่2เลยค่ะไปดูกันเลยค่ะ
0: ส้มไหมคะส้มไหมคะลูกค้ารับส้มไหมคะส้มหวานๆเลยนะคะ
1: รับครับราคาเท่าไหร่ครับ
0: กิโลกรัมละ50 บาทค่ะรับไหมคะ
1: รับ1 กิโลกรัมครับ
0: ค่ะ

0: อุ๊ยลูกค้าลืมเงินทอนเก็บไปใช้เองดีกว่า
1: ค่ะและนี่ก็คือสถานการณ์ที่2นั่นเองนะคะซึ่งนะคะเด็กๆ ก็ได้มีการแสดงบทบาทสมมุตินะคะทั้งสถานการณ์ที่1และที่2นั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางคะได้สังเกตแล้วและเห็นเพื่อนแสดงบทบาทสมมุติเด็กๆ ก็สามารถแสดงได้นั่นเองนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าทั้ง2สถานการณ์นี้นะคะมีความแตกต่างกันนะคะดังนั้นคุณครูฝ้ายจะให้เด็กๆนั้นเก็บไว้ในใจก่อนนะคะเก็บไว้ในใจและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปดูกันในเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของคุณธรรมในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะซึ่งคุณธรรมในการประกอบอาชีพเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคุณธรรมคืออะไรคะคุณธรรมคืออะไรลูกคะอาจจะมีทั้งเด็กๆปลายทางบอกมาแล้วว่าอาจจะมีทั้งความซื่อสัตย์นะคะถูกต้องอันนี้คือความซื่อสัตย์ก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนั่นเองและมีอะไรอีกคะที่นักเรียนพอจะรู้จักและได้ทราบกันมีอะไรอีกบ้างคะมีไม่เอ่ยนะคะอาจจะมีความมีน้ำใจต่างๆนะคะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของบทบาทสมมุติวันนี้นะคะขอเสียงเด็กๆนั้นปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะทั้ง2 สถานการณ์เลยนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะคะจุดประสงค์ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1 นะคะอธิบายคุณธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพได้ข้อที่2ระบุความสามารถและคุณธรรมที่สัมพันธ์กับอาชีพที่สนใจได้นั่นเองนะคะและต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของข้อที่3นั่นเองค่ะสำหรับข้อที่3นี้นะคะเห็นความสำคัญของคุณธรรมที่ใช้ในการประกอบอาชีพนะคะได้นั่นเองนะคะคุณครูเชื่อว่านะคะทั้งนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะและก็อยู่ต้นทางนะคะสามารถที่จะเรียนรู้นะคะและก็ทำได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับจุดประสงค์นี้ค่ะสำหรับต่อไปนะคะในส่วนของคำถามชวนคิดนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่นักเรียนได้ดูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะในสถานการณ์ที่1นั้นนะคะเด็กๆคาดว่าสถานการณ์ที่1นั้นเขาได้แสดงหรือแสดงบทบาทสมมุติอะไรไปคะนักเรียนปลายทางขอเสียงหน่อยค่ะแสดงอะไรคะลูกใครสามารถที่จะตอบได้บ้างไหมคะขอเชิญกลุ่มที่2เลยค่ะแสดงบทบาทสมมุตินั้นแสดงเกี่ยวกับอะไรคะ
0: เพื่อนแสดงเกี่ยวกับการซื้อขายส้มค่ะ
1: ค่ะการซื้อขายผลไม้ใช่ไหมคะแล้วฉากที่2ล่ะคะหรือว่าสถานการณ์ที่2ค่ะแสดงอะไรที่แตกต่างกันระหว่างฉากที่1และสถานการณ์ที่2ค่ะ
0: แม่ค้าขายไม่ซื่อสัตย์ค่ะ
1: แม่ค้าไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์อย่างไรคะลูก
0: 1คือตอนช่างส้มใส่แค่5ลูกแล้วเอามือกดที่ส้มทำให้น้ำหนักไปถึง1กิโลกรัมค่ะ
1: ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
0: ไม่ทอนตังลูกค้าค่ะ
1: ไม่ทอนเงินลูกค้าลูกค้าให้เงินมาเท่าไหร่คะลูก
0: 100บาทค่ะ
1: 100บาทนะคะแต่100บาทส้มราคาโลละเท่าไหร่นะคะในเมื่อสักครู
0: ่50 บาท
1: ใช่ไหมคะจริงๆแล้วแม่ค้าต้องทอนให้กับลูกค้าเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่คะ
0: 50 บาท
1: นะคะอันนี้ก็คือเห็นในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นไงคะควรเอาเป็นแบบอย่างไหมควรเอาเป็นแบบอย่างไหมคะ
0: ไม
1: ่ควรนะคะดังนั้นสถานการณ์ใดที่นักเรียนควรนำไปเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพคะลูก
0: สถานการณ์ที่1ค่ะ
1: สถานการณ์ที่1 นะคะถูกต้องไหมคะใครว่าสถานการณ์ที่1คะยกมือปลายทางคิดว่าอย่างไรคะเอามือค่ะใครว่าสถานการณ์ที่2มีไหมคะแสดงว่าไม่มีแสดงว่าทุกคนในห้องนี้รวมไปถึงปลายทางนะคะจะไม่ทำนะคะลักษณะเมื่อสักครู่นะคะซึ่งบอกว่าเป็นลักษณะของคนบุคคลหรือแม่ค้าที่ไม่มีคุณธรรมใช่ไหมคะนั่นคือขาดอะไรคะความซื่อสัตย์ตบมือให้กับละละนาค่ะและก็เพื่อนๆหน่อยค่ะและนักเรียนทั้งห้องล่ะคะคิดว่าคุณธรรมไหนที่นักเรียนอยากจะเอาเป็นแบบอย่างคะทั้งห้องคิดว่าอย่างไรคะลูกคิดว่าจะเป็นสถานการณ์ใดดีถ้าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสไปทำอาชีพเป็นแม่ค้าหรือเป็นพ่อค้านะคะนักเรียนจะทำยังไงดีลูกขอเชิญกลุ่มที่1อีกสัก1คนค่ะ
2: จะทำตามแบบสถานการณ์ที่1ครับเพราะว่าแม่ค้ามีความซื่อสัตย์ครับไม่โกงลูกค้าแล้วก็ให้ของลูกค้าครบครับ
1: ค่ะและที่สำคัญยังมีอะไรให้ด้วยคะลูก
2: มีเงินทอนให้ด้วยค่ะ
1: เงินทอนให้ด้วยรวมไปถึงมีของแถมให้กับลูกค้าด้วยใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งหน่อยค่ะค่ะนี่ก็คือในส่วนของสถานการณ์หรือว่าบทบาทสมมุตินะคะที่เราได้ตอบคำถามไปเมื่อสักครู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะตอนนี้นักเรียนสามารถที่จะจดบันทึกได้นะคะเพราะว่าการจดบันทึกนั้นดีกว่าการจำเสมอนะคะและสามารถที่จะนำความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานนะคะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือแม้กระทั่ง

0: การใช้ที่บ้านนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคุณธรรมคือเป็นอะไรคะคุณธรรมหมายถึงอะไรและในส่วนของจริยธรรมหมายถึงอะไรไหนใครพอจะทราบบ้างนะคะใครพอจะมีประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมอยู่บ้างนะคะมีไหมคะในส่วนของคุณธรรมคุณธรรมเรียกว่าอะไรนะคะมีใครทราบไหมคะปลายทางพอจะทราบไหมคะลูกฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะเขาบอกว่าคุณธรรมคือเป็นความดีอย่างหนึ่งนะคะคุณธรรมเป็นความดีอย่างหนึ่งที่ปลูกฝังอยู่ในจิตใจนะคะแต่จริยธรรมเนี่ยเป็นการกระทำหรือเป็นความประพฤติปฏิบัติที่แสดงออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเดินผ่านผู้ใหญ่นักเรียนก็ต้องทำอะไรคะลูกอาจจะต้องโน้มศีรษะลงนะคะหรือว่าเจอผู้ใหญ่ให้ของเราต้องทำไงคะอาจจะเป็นการขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงออกมาจะเรียกว่าจริยธรรมนะคะสำหรับคุณธรรมนั่นคืออะไรแล้วนะคะเมื่อสักครู่ได้บอกกันไปแล้วคุณธรรมคือสิ่งที่อยู่ที่ไหนคะคืออะไรคะลูกคุณธรรมคือคุณงามความดีที่อยู่ในใจนะคะปลูกฝังอยู่ในจิตใจนั่นเองดังนั้นนี่ก็คือความหมายของคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมนะคะไหนใครมีคุณธรรมแล้วบ้างในจิตใจใครระลึกอยู่เสมอนะคะเกี่ยวกับคุณงามความดีมีไหมคะใครชอบทำงานและส่งตรงเวลามีไหมเอ่ยมีไหมคะมีนะคะจากกลุ่มที่สองนะคะส่งงานตรงเวลานะคะกลุ่มที่หนึ่งก็มีมาแล้วนะคะส่งงานรับผิดชอบอันนี้ก็มีคุณธรรมด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของการเรียนไหนใครรับประทานอาหารแล้วเก็บถาดเรียบร้อยนำขยะไปทิ้งถังขยะมีไหมคะโอ้โหหลายคนเลยนะคะปลายทางมีไหมคะลูกเอามือลงค่ะเวลาเรารับประทานอาหารเราก็ต้องเก็บเศษอาหารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นำเศษอาจจะเป็นถุงหรือว่าพวกนี้นะคะไปทิ้งถังขยะให้ถูกต้องนะคะนี่ก็จะถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้วนะคะไหนใครทำความสะอาดห้องเรียนตัวเองบ้างคะมีไหมมีไหมคะยกมือไปไหมคะอาจจะมีเวรประจำวันนะคะช่วยกันทำความสะอาดเอามือลงค่ะอันนี้ก็ไปทำความสะอาดกันทุกวันเลยเมื่อถึงเวลาที่เป็นเวรเรานะคะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยากจะไปช่วยเพื่อนอันนี้แสดงถึงความมีจิตอาสานะคะไปช่วยเพื่อนทำความสะอาดก็ได้เช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคุณธรรมพื้นฐานที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะลองคาดเดาสิคะว่าคุณธรรมพื้นฐานน่าจะมีอะไรบ้างค่ะกลุ่มที่4คะคุณธรรมพื้นฐานน่าจะมีเรื่องอะไรบ้างคะลูก
1: ความสุจริตครับ
0: ความสุจริตค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยค่ะความสุจริตนี้เป็นสิ่งที่สังคมให้การยอมรับใช่ไหมคะเวลาที่เราจะมีอาชีพนั้นเราต้องยึดถือความสุจริตเป็นหลักนั่นเองนะคะแล้วก็สังคมจะให้การยอมรับถ้าสมมุติว่าเราทุจริตบ่อยๆจะเป็นยังไงคะลูกจะเกิดอะไรขึ้นคะเราอาจจะทำผิดกฎหมายไปก็ได้หรือว่าอาจจะต้องเข้าไปสู่คุกหรือตารางนั่นเองนะคะดังนั้นก็พยายามทำให้สุจริตเข้าไว้นะคะมาดูค่ะว่าที่นักเรียนพูดนั้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกเรียกว่าความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์อันนี้ใครเคยได้ยินบ้างเอ่ยใครเคยได้ยินคะโอ้โหหลายคนเลยเอามือลงความซื่อสัตย์คืออะไรคะเมื่อสักครู่ที่นักเรียนได้ดูสถานการณ์ที่1นักเรียนเห็นความซื่อสัตย์ไหมคะลูกเห็นไหมคะความซื่อสัตย์ที่แม่ค้ามีคืออะไรคะลูกที่แม่ค้ามีคือการไม่คดโกงลูกค้านะคะมีความซื่อสัตย์นะคะเวลาช่างผลไม้ก็ช่างให้ตรงตามตาช่างใช่ไหมคะ1กิโลก็คือ1กิโลไม่มีการไปกดตาช่างหรือว่าไม่มีการไปหลอกลวงลูกค้าในการช่างผลไม้อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าความซื่อสัตย์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูต่อความซื่อสัตย์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการประพฤติที่ตรงทั้งทางกายและก็ทางใจนะคะไม่คิดทรยศไม่คดโกงไม่หลอกลวงผู้อื่นนะคะเช่นไม่คดโกงเครื่องช่างนะคะหรือว่าตาช่างเมื่อจำหน่ายผลไม้ให้แก่ลูกค้าไม่จงใจทอนเงินผิดนะคะเมื่อลูกค้าจ่ายเงินมานะคะอย่างเช่นให้เงินมา100บาทผลไม้ราคา50บาทก็ต้องทอนให้กับลูกค้าเท่าไหร่50บาทนะคะสมมุติว่า

ผลไม้กิโลละ100บาทลูกค้าให้มาแบงค์500นักเรียนต้องทอนไปเท่าไหร่คะทอนให้ลูกค้า400บาทนั่นเองนะคะนี่ก็คือการที่เราไม่คดโกงและทอนเงินได้ถูกต้องดูตามตาช่างได้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรียกว่าความซื่อสัตย์นะคะต่อไปค่ะอันนี้จะเรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่าความขยันและความอดทน

0: โอ้โหนะคะกลุ่มที่5เลยนะคะนักกีฬากลุ่มที่5และกลุ่มที่3นะคะแล้วก็ปลายทางหลายคนเลยนะคะดังนั้นทักษะที่นักกีฬาจะต้องมีหรืออาชีพนักกีฬาคือจะต้องมีความขยันขยันในเรื่องอะไรคะลูกการฝึกซ้อมนะคะต้องหมั่นฝึกซ้อมไหนใครถนัดในเรื่องของดนตรีมีไหมคะมีไหมโอ้โหหลายคนเลยนะคะถ้าถนัดและต้องการที่จะฝึกฝนหรือประกอบอาชีพดนตรีต้องทำอะไรคะลูกต้องเป็นคนหมั่นอะไรคะหมั่นฝึกซ้อมในเรื่องของการเรื่องดนตรีอาจจะเป็นตัวโน้ตเพลงต่างๆนะคะหรือว่าการเล่นเครื่องดนตรีก็ต้องหมั่นฝึกซ้อมนะคะเหมือนกันกับนักกีฬานะคะที่สำคัญนักกีฬาเนี่ยจะต้องมีทั้งความขยันและรวมไปถึงความอดทนนะคะถ้าสมมุติเราไม่อดทนเราจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ไหมคะก็ไม่ได้ดังนั้นนักกีฬาก็ต้องอดทนนะคะแล้วก็มีร่างกายที่เป็นไงแข็งแรงนะคะถึงจะประสบความสำเร็จนะคะดังนั้นเขาบอกว่านิยามคำศัพท์ของคำว่าขยันและอดทนก็คือความพยายามเข้มแข็งอดทนไม่ท้อถอยไม่ปล่อยปละละเลยและที่สำคัญไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะคะและที่สำคัญคือไม่แพ้ต่อความล้มเหลวนะคะที่สำคัญคือมีความเขาเรียกว่ามีเป้าหมายก็คือตั้งเป้าหมายไว้และพยายามฝ่าฟันไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นะคะเช่นนักเรียนอาจจะคิดไว้ว่านักเรียนเป็นนักกีฬาใช่ไหมคะลูกนักเรียนคิดว่าเดี๋ยวจะมีการแข่งขันกีฬานักเรียนอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะฝึกซ้อมและไปแข่งขันให้ชนะแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะไต่ลำดับและไปสู่เป้าหมายให้ได้อาจจะคว้าถ้วยรางวัลมานะคะหรือว่าคว้าเหรียญทองมานะคะหรือทำเต็มที่แล้วอาจจะได้ลำดับที่ขั้นลงมาก็ได้เช่นกันนะคะนี่คือเขาเรียกว่าคนที่มีความขยันและก็มีความอดทนนะคะที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั่นเองนะคะและอีกงานหนึ่งกรณีนะคะอย่างเช่นคุณครูอาจจะสั่งการบ้านนะคะคุณครูบอกว่าสั่งการบ้านหรือว่าสั่งงานให้ทำรวมกลุ่มกันทำช่วยกันทำให้เสร็จภายในวันนี้สมมตินะคะอันนี้เป็นการสมมตินะคะให้เสร็จภายในวันนี้นักเรียนก็ร่วมมือนะคะร่วมช่วยเหลือกันและนำมาส่งแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความขยันเพราะสามารถทำเสร็จในวันเดียวนะคะแต่กรณีถ้าเป็นนักเรียนไปทำงานนักเรียนได้รับความมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาบอกว่าให้ทำเอกสารอันนี้ให้เสร็จภายในวันนี้นักเรียนก็ทำรายรับรายจ่ายมาแล้วเสร็จใน1วันนะคะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็อดทนนะคะมุมานะไปถึงทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จนะคะแบบนี้หรือบางคนมีความขยันคือทำงานล่วงหน้าไปเลยนะคะอีกสัปดาห์นึงเขานัดหมายกันจะส่งงานชิ้นนี้ทำงานเสร็จแล้วต้องเสร็จแต่สัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีความขยันนะคะแม้กระทั่งนักเรียนเหมือนกันคุณครูมอบการบ้านใช่ไหมคะการบ้านที่จะส่งสัปดาห์หน้าสรุปว่านักเรียนในกลุ่มนี้ทำเสร็จตั้งแต่สัปดาห์นี้อันนั้นก็หมายความว่าเป็นนักเรียนที่มีความขยันนะคะแล้วก็อดทนทำงานได้บรรลุเป้าหมายนั่นเองต่อไปมาที่อะไรคะลูกความยุติธรรมกันบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะความยุติธรรมเขาบอกว่าอย่างไรค่ะนักเรียนปลายทางและต้นทางอ่านไปเสียงดังๆพร้อมกันเลยค่ะลูก
1: เป็นความเที่ยงธรรม
0: อันนี้ก็คือความยุติธรรมนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวขอจากกลุ่มที่2ค่ะสรุปแล้วจากการอ่านนั้นได้ว่าอย่างไรคะเชิญค่ะ
2: ความยุติธรรมคือ

0: การไม่เอ็นเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะ
1: ค่ะถูกต้องค่ะปรบมือให้ละละนาหน่อยค่ะค่ะความยุติธรรมก็คือความที่เรานั้นเป็นคนที่มีความเที่ยงธรรมนะคะอีกอย่างหนึ่งคือมีความเป็นกลางนะคะไม่เอ็นเอียงฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะตั้งใจเป็นกลางนั่นเองนะคะซึ่งอาชีพที่จะเหมาะกับในเรื่องของคุณธรรมนะคะในเรื่องของความยุติธรรมนี้ก็จะได้แก่อาชีพทนายความนะคะเป็นต้นทนายความเนี่ยเขาจะต้องมีในเรื่องของความยุติธรรมนะคะเป็นหลักเลยนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นกลางไม่เอ็นเอียงนะคะไม่เอ็นเอียงหรือฝักใฝ่ไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะก็จะเป็นผู้ที่ว่าความนั่นเองนะคะใครที่มีพฤติกรรมนี้ก็เหมาะแก่ในเรื่องของคุณธรรมความยุติธรรมนั่นเองนะคะต่อไปค่ะมาที่ความรับผิดชอบนะคะแน่นอนว่าความรับผิดชอบนี้จะเกิดกับตัวเรานะคะมันจะเกิดขึ้นจากตัวเรานะคะไม่ว่าจะรับผิดชอบในชีวิตประจำวันนะคะตั้งแต่การแต่งกายแต่งตัวมาโรงเรียนนะคะนี่คือเรารับผิดชอบแล้วนะคะไหนใครแต่งตัวเองบ้างตอนนี้นะคะน่าจะทุกคนเลยนะคะเพราะว่าต้องแต่งตัวและแต่งกายมาโรงเรียนนะคะไหนใครจัดตารางสอนเองบ้างคะยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเอามือลงนะคะพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบถ้าสมมุติว่านักเรียนมาโรงเรียนไม่จัดตารางสอนมาจะเกิดอะไรขึ้นคะแน่นอนว่าเกิดแน่นอนนะคะนักเรียนก็จะมีวิชาเรียนไม่ครบนั่นเองนะคะบางครั้งในวิชานั้นๆอาจจะมีการทำงานแต่นักเรียนไม่ได้นำสมุดมาไม่นำสมุดมานักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปเป็นทำเป็นการบ้านใช่ไหมคะอาจจะต้องกลับไปจดบันทึกในสิ่งที่คุณครูเขาได้สอนหรือว่าสั่งการบ้านไว้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเริ่มในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะดังนั้นความรับผิดชอบคือความมุ่งมั่นนะคะสิ่งที่เราสนใจจะปฏิบัติหรือว่าเราปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบความสำเร็จตามงานที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะคะหรืองานที่เขามอบหมายแล้วเรารับผิดชอบได้อย่างดีนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะและที่สำคัญคือนะคะเมื่อเราบรรลุความสำเร็จแล้วนะคะเราก็จะทำตามจุดมุ่งหมายนะคะแล้วก็ยอมรับผลที่เรากระทำนะคะเพราะว่าเรากระทำไปเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นนะคะในเรื่องนี้ก็จะได้แก่อย่างเช่นนะคะความรับผิดชอบที่เกิดจากภาคเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมหรือว่างานตัวอย่างเช่นโรงงานอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงแม่น้ำลำคลองอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบที่มีการบำบัดน้ำเสียซะก่อนแล้วก็ค่อยปล่อยน้ำลงแม่น้ำลำคลองสมมติว่าลองคิดสิคะว่าสมมติว่าโรงงานไม่ได้มีการบำบัดน้ำเสียก่อนและปล่อยน้ำลงแม่น้ำจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมคะลูกน้ำเน่าเสียและที่สำคัญคือปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็เป็นยังไงอาจจะเสียชีวิตนะคะเราก็อาจจะไม่มีปลารับประทานนะคะพวกนี้นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าความรับผิดชอบนะคะนักเรียนก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะได้ตั้งแต่การแต่งกายมาโรงเรียนนะคะได้ตั้งแม้กระทั่งการรับประทานอาหารหรือว่าแม้กระทั่งการตั้งใจเรียนนะคะการเตรียมของมานะคะการจัดตารางสอนพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะต่อไปมาที่ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกันบ้างนะคะวันนี้ใบงานที่4นะคะเรื่องคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะให้นักเรียนนั้นนะคะทำใบงานโดยให้นักเรียนวาดภาพระบายสีอาชีพที่ตนใฝ่ฝันและตอบคำถามต่อไปนี้นะคะซึ่งคำถามในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วนะคะในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะคำถามข้อที่1ในอนาคตของนักเรียนต้องการประกอบอาชีพใดนักเรียนก็เลือกและใส่อาชีพลงไปหลังจากนั้นข้อที่2อะไรคือสิ่งที่นักเรียนสนใจในอาชีพอะไรบ้างที่นักเรียนสนใจในอาชีพนี้นักเรียนอยากจะศึกษาอะไรนะคะหรือว่ามีความชอบในเรื่องของอะไรต่อไปข้อที่3นักเรียนมีความสามารถใดที่เหมาะกับการประกอบอาชีพนี้นะคะอย่างเช่นบางคนอยากจะเป็นจิตรกรแน่นอนว่าความสามารถคือการวาดภาพนะคะต่อไปข้อที่5ถ้านักเรียนได้ประกอบอาชีพนี้นักเรียนจะต้องมีคุณธรรมใดแน่นอนว่าถ้าเป็นอาชีพจิตรกรนะคะจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะตั้งใจทำงานมีความมุ่งมั่นอันนี้นะคะถ้าจะเป็นแม่ค้าก็ต้องมีความซื่อสัตย์เข้าไว้ก่อนนั่นเองค่ะสุดท้ายข้อที่5อาชีพนี้จะให้สิ่งใดกับนักเรียนนะคะนักเรียนก็เขียนมาว่าสิ่งใดนะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการประกอบอาชีพแม่ค้าก็จะได้ผลตอบแทนมาในเรื่องของอาจจะเป็นผลประโยชน์ตอบแทนอาจจะ

เป็นรายได้ต่างๆเป็นต้นนะคะอันนี้นะคะแล้วก็รบกวนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะเป็นผู้แจกใบงานให้กับนักเรียนด้วยนะคะพร้อมทั้งดูแลนะคะแล้วก็ให้คะแนนกับนักเรียนค่ะตอนนี้นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วยืดตัวให้ตรงค่ะยืดตัวให้ตรงนะคะและไปลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ทำใบงานนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของความคิดเห็นนะคะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมนะคะในการประกอบอาชีพที่นักเรียนได้ทำกันค่ะไปดูกันเลยค่ะ
1: 1. ในอนาคตของนักเรียนต้องการประกอบอาชีพใดประกอบอาชีพแม่ครัว 2. อะไรคือสิ่งที่นักเรียนสนใจในอาชีพนี้การเป็นคนที่ชอบอาหารและได้เห็นพ่อครัวแม่ครัวทำอาหารที่น่าอร่อย 3. นักเรียนมีความสามารถใดที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพนี้ที่บ้านทำงานร้านอาหารจึงมีความรู้เรื่องอาหารอยู่บ้าง 4. ถ้านักเรียนได้ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีคุณธรรมในบ้างการไม่คดโกงลูกค้าโดยการให้อาหารที่มีจำนวนเท่ากับในรูปและการทอนเงินให้ถูกต้อง 5. อาชีพนี้จะให้สิ่งใดกับนักเรียนการได้ประสบการณ์ในการทำอาหารและได้รู้จักลูกค้าคนต่างๆที่มาซื้ออาหารด้วยค่ะ
0: ค่ะและนี่นะคะก็คือความคิดเห็นนะคะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะที่นักเรียนได้เลือกเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำอาหารนั่นเองนะคะหรือว่าอาชีพประกอบอาหารนั่นเองค่ะสำหรับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้เลยนะคะซึ่งการสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับคุณธรรมในการประกอบอาชีพนะคะสำหรับคุณธรรมในการประกอบอาชีพนั้นนะคะเป็นสิ่งที่นะคะหรือว่าเด็กๆนั้นจะต้องดำเนินชีวิตนะคะตามคุณธรรมนั่นเองหรือเป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้โดยไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะผู้ประกอบอาชีพทุกคนจะต้องมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพเพื่อทำรงศักดิ์ศรีของมนุษย์นะคะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่สำคัญนะคะสร้างความสำเร็จความมั่นคงและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะในเรื่องของคุณธรรมนั้นนะคะคุณธรรมความดีนั้นเป็นสิ่งที่อยู่ในใจนะคะและก็เป็นสิ่งที่เด็กๆนั้นประพฤติออกมานะคะจะต้องประพฤติให้อยู่ในคุณธรรมเสมอนั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องธุรกิจก้าวไกลนั่นเองค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งหน้าใบความรู้และใบงานเรื่องธุรกิจก้าวไกลนะคะซึ่งตรงนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที
2: ่
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูฝ้ายและนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้นะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์วิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะหมู่สื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ ู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราก็จะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ของนิทานทองอินตอนหน้าพระโขนงที่2นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วที่เราเรียนกันไปนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับสำหรับนักเรียนคนใดทั้งต้นทางและปลายทางนะครับถ้ายังเขียนเรื่องตามจินตนาการไม่เสร็จและยังไม่ได้นำเสนอกับครูประจำวิชานะครับก็ให้นักเรียนไปทำต่อให้เสร็จในเวลาว่างก็ได้แล้วก็อย่าลืมนะครับไปให้คุณครูประจำวิชาตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ทบทวนการฟังและดูสื่อสื่อเนี่ยมีหลายประเภทนะครับแต่การฟังและดูสื่ออย่างสร้างสรรค์นั้นเป็นอย่างไรบ้างจะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้นะครับอันดับแรกนักเรียนต้องเข้าใจความหมายของคำคำจากไหนบ้างก็จะต้องเป็นคำที่อยู่ในสื่อนั้นๆ นะครับต่อมาเข้าใจความคิดหลักของเรื่องความคิดหลักของเรื่องก็คือสิ่งที่สื่อประเภทนั้นสื่อเรื่องนั้นต้องการสื่อความหมายกับเราต้องการบอกให้เราทราบว่าเขาเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับมีความคิดหลักเป็นอย่างไรและต่อมาครับนักเรียนจะต้องรู้จักประเภทของเรื่องที่ฟังและดูนะเรื่องที่ฟังและดูมีหลายประเภทอาจจะเป็นโฆษณาก็ได้เป็นข่าวก็ได้เป็นเหตุการณ์ก็ได้หรือจะเป็นคลิปวิดีโอเพลงก็ได้นะครับเพราะว่าสื่อเนี่ยมีหลากหลายประเภทใช่ไหมครับและต่อมานักเรียนต้องตีความในเรื่องนะครับโดยจะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์สื่อบางสื่อนะครับโดยเฉพาะสื่อออนไลน์นะที่นักเรียนสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวันผู้เขียนหรือผู้ผลิตสื่อเนี่ยเขาจะมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในการสื่อความหมายกับผู้อ่านผู้ฟังหรือผู้ดูผู้ชมนะครับนักเรียนก็จะต้องตีความให้ตรงตามจุดประสงค์กับเขานะครับต่อมาตั้งใจฟังและดูทุกครั้งที่ดูสื่ออะไรก็แล้วแต่นักเรียนต้องตั้งใจฟังและดูแต่ขอย้ำว่าต้องเป็นสื่อที่มีประโยชน์ขอสุ่มถามเลขที่13ครับเลขที่13การตั้งใจฟังและดูสื่อเนี่ยให้ครบตลอดเรื่องมีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: ทำให้เราเข้าใจเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นถูกต้องประมือให้เพื่อนดีมากและสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยเวลาที่นักเรียนฟังและดูสื่อต่างๆนักเรียนต้องมีการสรุปใจความสำคัญทำไมต้องมีการสรุปใจความสำคัญขอถามเลขที่18ครับ
2: เพราะว่าจะทำให้ได้รู้ความใจความสำคัญเรื่องนั้นค่ะ
0: การที่เราตั้งใจฟังแล้วก็สรุปใจความสำคัญของสื่อนั้นจะทำให้เราเนี่ยได้รู้ใจความสำคัญของเรื่องนั้นซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องประมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นคำถามชวนคิดนะครับนักเรียนคิดว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมีประโยชน์ไหมนักเรียนลองวิเคราะห์กันดูนะครับขอสุ่มถามเลขที่24ครับคำถามคือ

0: การที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่อย่างไร
1: มีค่ะ
0: มีประโยชน์อย่างไร
1: ทำให้เราทันปัจจุบันว่าข่าวนั้นมันเป็นอย่างไรค่ะ
0: ทำให้เรา
1: ทันปัจจุบันค่ะ
0: เท่าทันรู้เท่าทันปัจจุบันว่า
1: ข่าวนั้นเป็นอย่างไรค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องจริงๆต้องตอบว่าทำให้เรารู้ข่าวสารให้เรารู้เท่าทันข้อมูลว่ามีข่าวสารอะไรบ้างไม่ใช่ข่าวนั้นๆ นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าข่าวนั้นจะมาออกอากาศหรือจะมาอ่านในวันไหนๆเวลาที่เราติดตามจากโทรทัศน์นั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่17ครับ
2: มีประโยชน์ค่ะคือทำให้เราได้รับรู้ข่าวสารค่ะ
0: แค่นั้นอย่างเดียวใช่ไหมครับลูกยังมีประโยชน์อีกมากมายในการรับรู้ข่าวสารต่างๆนั่งลงครับขอสุ่มถามเลขที่7ครับ
3: มีประโยชน์ครับเพราะถ้าเป็นข่าวพยากรณ์อากาศเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกครับว่าต้องรับมือยังไงครับ
0: ดีมากเป็นคำตอบที่ดีปรบมือให้เพื่อนครับนักเรียนครับในการที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่เราตัวเราเองเนี่ยสามารถปรับตัวได้ทันเช่นนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฝุ่นละอองใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้ปรับตัวเกี่ยวกับการใช้ชีวิตว่าจะต้องหลีกเลี่ยงไปยังสถานที่ที่มีฝุ่นหรือนักเรียนได้ข่าวเกี่ยวกับการจราจรติดขัดในเส้นถนนเส้นนี้ถนนสายนี้นักเรียนก็จะได้เลี่ยงการเดินทางได้ถูกต้องไงครับและรวมถึงคำตอบของธัญวัฒน์ที่บอกว่าถ้าติดตามข่าวเกี่ยวกับพยากรณ์อากาศก็สามารถรู้ได้ล่วงหน้าว่าวันนี้จะมีฝนวันนี้แดดจะแรงวันนี้จะมีลมพายุมีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ก็สามารถปรับตัวได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารรับรู้ข้อมูลข่าวสารก็คือจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจรู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบันและปรับตัวได้ดีนี่คือหัวใจสำคัญของคำตอบนะครับต่อมาลูกหากนักเรียนไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลนะครับหรือข่าวสารต่างๆเนี่ยจะส่งผลต่อตนเองอย่างไรสุ่มถามเลขที่2ครับ
4: จะทำให้เราไม่รู้ข่าวสารนั้นๆครับหรือไม่รู้สถานการณ์นั้นครับ
0: นักเรียนดูคำถามให้ดีนะครับลูกครูเน้นคำว่าไม่เปิดใจครูโอเนี่ยขีดเส้นใต้คำว่าไม่เปิดใจให้นักเรียนได้ดูได้วิเคราะห์การที่เราไม่เปิดใจเนี่ยหมายความว่าเราเป็นคนอย่างไรแล้วเราค่อยอธิบายขยายความไม่ชัดเจนครับการที่เราไม่เปิดใจรับฟังข้อมูลข่าวสารเลยนะครับเอาแต่อยู่ในห้องอยู่กับตัวเองไม่ศึกษาข้อมูลอื่นๆเลยจะหมายความว่าเราเป็นคนอย่างไร
4: เป็นคนใจแคบครับ
0: ใจแคบอย่างไรครับเช่นอะไรบ้างจะส่งผลต่อตนเองอย่างไรเนี่ยนักเรียนอ่านคำถามแล้วตีความให้แตกครับ
4: ทำไมไม่รู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆครับ
0: เมื่อเราเป็นแคบแล้วเราไม่ศึกษาข้อมูลไม่เปิดรับข้อมูลก็จะทำให้เรานอกจากเป็นคนใจแคบแล้วก็ยังไม่รับรู้ข้อมูลอื่นๆด้วยนะครับนั่งลงก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนใจแคบไม่สนใจสิ่งรอบตัวก็คือไม่สนใจอะไรต่างๆนานาเลยไม่รู้ว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรจะมีข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรบ้างนะครับต้องติดตามให้ดีแล้วก็จะไม่รู้ความเป็นไปของสังคมสังคมปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะครับเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วมากถ้านักเรียนไม่ติดตามข้อมูลก็จะไม่ทราบนะครับต่อมานะครับนักเรียนคิดว่าข้อมูลจากสื่อออนไลน์จากสื่อออนไลน์เนี่ยประเภทต่างๆนะครับน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรน่าเชื่อถือไหมสื่อออนไลน์ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันของเรานะครับขอถามเลขที่15ลูกใครเอ่ย
2: บางประเภทอาจจะไม่น่าเชื่อถือค่ะเพราะว่าไม่มีที่มาอย่างชัดเจนค่ะ
0: ตอบดีนะครับสื่อบางสื่อไม่ปรากฏแหล่งที่มาของข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือแต่สื่อบางสื่อนะครับเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อดังนะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยข้อมูลก็จะสามารถอ้างอิงได้ถือว่าข้อมูลตรงนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยก็มีทั้งที่น่าเชื่อถือและ ไม่น่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาแล้วก็เหตุผลแล้วก็ความสมจริงด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นสรุปคำตอบได้ว่าไม่น่าเชื่อถือโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะข้อมูลที่ปรากฏในสื่อต่างๆอาจเป็นข้อมูลเท็จก็ได้นะครับในส่วนนี้คำตอบไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับเหตุผลในการอธิบายนะลูกเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้นะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากสื่อออนไลน์เรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยบอกหลักการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ได้2เขียนวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ได้เราต้องเขียนวิเคราะห์ให้ถูกต้องนะครับและสุดท้ายมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดเพราะว่าวันนี้จะมีข่าวมาให้นักเรียนได้ชมกันในการชมนั้นก็จะมีทั้งการดูและการฟังนักเรียนต้องมีมารยาทด้วยนะครับในส่วนของการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นนักเรียนจะต้องรู้จักว่าสื่อออนไลน์คืออะไรนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามดังนี้นะครับนักเรียนครับคำว่าสื่อออนไลน์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยเหมือนกันหรือไม่อย่างไรอันดับแรกนักเรียนต้องแปลภาษาอังกฤษก่อนโซเชียลหมายถึงใครตอบได้บ้างครับโซเชียลคืออะไรแปลว่าอะไรลูกปลายทางตอบได้ไหมลองแปลดูสิครับโซเชียลซูมถามครับซูมถามเลขที่21
2: สื่อออนไลน์ค่ะ
0: ไม่ถูกครับต่อไปสุ่มถามได้ที่28
2: อาจจะหมายถึงช่องทางต่างๆที่มีผู้คนอยู่มากมายค่ะ
0: ยังไม่ถูกครับโซเชียลเช่นวิชาแมทหมายถึงคณิตศาสตร์ไทยแลงเกวจหมายถึงภาษาไทยอิงลิชหมายถึงวิชาภาษาอังกฤษโซเชียลน่าจะหมายถึงอะไรใครตอบได้ยกมือตอบเลยครับลูก
5: สังคมครับ
0: ประมือให้กับพงษ์ธนาครับถูกต้องโซเชียลเนี่ยแปลว่าสังคมแล้วคำว่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรลองช่วยกันวิเคราะห์ดูสิครับปลายทางก็วิเคราะห์ดูด้วยนะลูกนะช่วยกันครับแก้วตายกมือตอบได
2: ้แปลว่าออนไลน์ค่ะ
0: ยังไม่ถูกต้องลูกเพราะออนไลน์ก็จะเขียนออนไลน์เป็นภาษาอังกฤษทับศัพท์อยู่แล้วกิรติการ
6: แปลว่าสังคมออนไลน์ค่ะ
0: สังคมออนไลน์แสดงว่าหนูเอาคำแปลของโซเชียลมารวมกันแล้วยังไม่ถูกต้องครับเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กแปลว่าอะไรครับลูกการที่สังคมหลายๆสังคมมารวมกันจะเรียกว่าอะไรสื่อออนไลน์ก็คือสื่อออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กนึกสภาพอะไรที่มันเป็นภาพรวมภาพใหญ่เลยนะครับภาพใหญ่เลยลูกขึ้นต้นด้วยคำว่าเครือใครตอบได้วรัตยา
2: เครือข่ายค่ะ
0: เครือข่ายปรบมือให้เพื่อนครับเพราะฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยก็คือเครือข่ายสังคมประมาณนี้ความหมายอยู่ประมาณนี้แล้วเครือข่ายสังคมเนี่ยเมื่อรวมกันอยู่ในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตมันก็กลายเป็นสื่อออนไลน์เป็นสื่อประเภทต่างๆเป็นเครือข่ายออนไลน์ที่ไม่มีพรมแดนปิดกั้นถูกไหมถ้าอย่างเป็นภูมิประเทศเรายังมีเขตแดนใช่ไหมครับเรายังมีเขตแดนมีภูมิประเทศในการปิดกั้นกันเขตแต่อินเทอร์เน็ตมีการปิดกั้นพรมแดนไหมเขาจึงเรียกว่าการสื่อสารอย่างไร้พรมแดนเราสามารถสืบค้นข้อมูลของคนอังกฤษนักวิทยาศาสตร์อังกฤษได้ไหมได้หรือสืบค้นข้อมูลนักการตลาดของประเทศจีนได้ไหมได้หรือจะสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นได้ไหมครับได้เห็นไหมครับว่ามันไม่ได้ปิดกั้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือมันน่าจะเหมือนกันนะครับทั้งสื่อออนไลน์แล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับต่อมาการวิเคราะห์สื่อออนไลน์นะลูกอันดับแรกถ้าเป็นประเภทสื่อโฆษณารู้จักโฆษณาไหมรู้ทุกคนรู้ เราก็เคยดูเคยเห็นในโทรทัศน์มาแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของสื่อโฆษณาเนี่ยสื่อบางสื่อโฆษณาบางเรื่องนะอาจใช้ภาษาทำให้เกิดการคล้อยตามเข้าใจคำว่าคล้อยตามไหมก็คือเราเชื่อเขานะครับและไม่สมเหตุสมผล

0: ตามตัวภาษาไงลูกเดินไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับเห็นป้ายตัวใหญ่ๆเลยซื้อ2แถม1ภายในวันนี้เราก็รีบอยากจะซื้อเพราะแค่ภายในวันนี้แต่จริงๆคำว่าภายในวันนี้ปิดมาแล้ว10วันแต่เราไปห้างเราไปแค่วันเดียวเราก็เห็นว่าหมดเขตวันนี้ต้องรีบซื้อเนี่ยเขาเรียกว่าการคล้อยตามในตัวภาษานะครับต่อมานักเรียนเนี่ยจะต้องพิจารณาไตร่ตรองก่อนซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นซื้อสินค้านอกจากดูเหตุผลดูภาษาดูถ้อยคำต้องดูอะไรลูกที่อยู่เช่นเวลาไปซื้อปลากระป๋องต้องดูวันหมดอายุทำไมต้องดูล่ะครับจะได้ดูว่ามันหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุแล้วรับประทานได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาสื่อบันเทิงสื่อบันเทิงนะครับสื่อบันเทิงรู้จักความบันเทิงไหมเช่นวิดีโอเพลงการ์ตูนแล้วก็มีอื่นๆด้วยที่ให้ความสนุกสนานแก่เรานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสื่อบันเทิงเนี่ยนักเรียนต้องทำไมมีอะไรในสื่อบันเทิงเนี่ยจะมีผู้ฟังผู้ดูผู้แสดงให้เราเห็นใช่ไหมครับในเพลงหรือนักเรียนดูเพลงเราพูดชื่อเพลงไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะครับนักเรียนครับเวลานักเรียนดูเพลงหนึ่งที่นักเรียนชอบมีผู้แสดงไหมมีเพลงบางเพลงก็จะมี MV ประกอบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนดูนักเรียนเพลิดเพลินไปกับสื่อนั้นๆไหมในใครฟังเพลงสนุกสนานแล้วเศร้าร้องไห้บ้างมีไหมลูกก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นบางคนเต้นตามด้วยนะครับบางคนชอบดูเพลงวิดีโอเกาหลีใช่ไหมครับสื่อต่างๆประเทศเนี่ยดูแล้วทำไมเต้นตามบางคนเต้นเก่งมากนะครับเต้นตามวิดีโอเพลงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าดูแล้วเราเอาอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องเอาไปหมกมุ่นอยู่กับสื่อสิ่งนั้นดีไหมไม่ดีเช่นดูเพลงที่นางร้ายตบกับนางเอกใช่ไหมครับนักเรียนก็หมั่นไส้เหลือเกินหมั่นไส้นางร้ายพอมาเจอเพื่อนจัดการเพื่อนซะใช่ไหมไม่ใช่แบบนั้นเรียกว่าเอาอารมณ์จากสื่อมาลงกับผู้อื่นแบบนั้นไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อหรือทำตามนะเช่นชอบดาราคนนี้มากดาราคนนี้ออกอัลบั้มเพลงมาก็ไปซื้อเลยโดยที่ไม่ได้ดูราคาว่ามันแพงจนเกินไปรอให้ผ่านไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมราคาก็จะลดราคาเทปนั้นเพลงนั้นก็จะลดลงมานะครับก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำไมตัดสินใจให้ดีก่อนซื้ออ่ะต่อมาถ้าเป็นสื่อประเภทข่าวสารเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีทั้งเท็จทั้งจริงไหมข่าวบางข่าวเป็นเรื่องเท็จใช่ไหมครับเป็นข่าวลือเช่นมีกระสือออกมาหากินอยู่ท้ายหมู่บ้านแบบนี้อาจจะไม่ใช่ข่าวจริงก็ได้นักเรียนต้องทำไมต้องไปพิสูจน์แต่ใครอยากจะไปพิสูจน์เพราะฉะนั้นก็ต้องมีเหตุมีผลเหมือนกับเรื่องนิทานทองอินถูกไหมนิทานทองอินเนี่ยในเรื่องบอกว่ามีปีศาจอะไรลูกปีศาจนางนาคแต่มีคนเชื่อไหมมีบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นต้องมีการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันณปัจจุบันเนี่ยข่าวอะไรกำลังดังใครติดตามบ้างนี่แสดงว่านักเรียนไม่ได้ติดตามกันเลยนะลูกปัจจุบันนี้ข่าวอะไรกำลังดังเป็นที่สนใจของสังคมครับใครตอบได้บ้างยกตัวอย่างหน่อยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกเพราะว่านักเรียนอาจจะไปศึกษาจากแหล่งที่มาที่ต่างกันกิรติการกลุ่มที่2ครับ
1: เกี่ยวกับภาคใต้น้ำท่วมค่ะ
0: ภาคใต้น้ำท่วม
1: น้ำท่วม
0: กับคำว่าน้ำท่วมภาคใต้อะไรน่าจะลำดับความคิดได้ถูกต้อง
1: น้ำท่วมภาคใต้ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำท่วมภาคใต้นะครับถือว่าดีติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยธรรมชาติแล้วก็ดูเป็นการที่เข้าใจส่วนรวมด้วยนะว่าตอนนี้ส่วนรวมประเทศของเราบางพื้นที่กับ

0: ได้รับผลกระทบปรบมือให้กับกิจติการขอตัวอย่างเพิ่มเติมอีกแล้วลูกข่าวอะไรนนทพัฒน
1: ์ข่าวเครื่องบินตกครับ
0: ข่าวเครื่องบินตกสายการบินอะไรจำได้ไหม
1: อาเซอร์ไบจานครับ
0: อาเซอร์ไบจานนะครับเป็นประเทศนะเป็นประเทศอาเซอร์ไบจานครูก็ติดตามอยู่เช่นกันนะครับเป็นการข่าวที่เครื่องบินเนี่ยตกแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้รอดชีวิตด้วยนะครับถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำไมต้องติดตามข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็นปัจจุบันนะครับข่าวสารเนี่ยอาจจะให้บริการผ่านสื่อต่างๆเช่นจากปากต่อปากใช่ไหมครับเช่นวันนี้นนทพัฒน์กิรติการไปอ่านข่าวมาแล้วก็มาสื่อสารบอกเราแบบนี้เขาเรียกว่าปากต่อปากนะครับการตีพิมพ์เช่นอะไรบ้างหนังสือพิมพ์ปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยจะมีแล้วใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์เปลี่ยนจากหนังสือพิมพ์ที่เป็นเอกสารเป็นอะไรเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์อะไรลูกหนังสือพิมพ์ออนหนังสือพิมพ์ออนไลน์สามารถเข้าไปเลยนะครับแต่วันนี้คุณครูพูดชื่อบริษัทหรือสำนักพิมพ์ไม่ได้นะครับนักเรียนก็สามารถไปสืบค้นได้นะครับพิมพ์เข้าไปว่าหนังสือพิมพ์ออนไลน์ขึ้นมาเยอะแยะเลยให้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับต่อมาหรือการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่รู้จักไหมโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็มือถือสมาร์ทโฟนของเราต่างๆที่เราพกนะครับผ่านเนี่ยสามารถทำให้ติดตามข้อมูลข่าวสารได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ฟังเนี่ยจะต้องจับประเด็นมีเหตุมีผลเปรียบเทียบเนื้อหาจากที่มาของข่าวหลายๆแห่งเช่นข่าวเรื่องเดียวกัน3คนพูดนักเรียนคิดว่าเหมือนกันไหมอาจจะไม่เหมือนกัน 100% คนนี้ฟังมาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนนี้ฟังข่าวเรื่องนี้มาแบบนี้ก็จะพูดแบบนี้คนสุดท้ายฟังมาอีกแบบนึงหรือฟังผิดหรือรีบฟังไม่ได้ตั้งใจฟังก็จะพูดอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารเนี่ยอาจจะมีที่มาของข่าวหลายๆแห่งนักเรียนต้องไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับต่อมาหลักการวิเคราะห์ตอนนี้ให้ทุกคนหันหน้าเข้าหากันปลายทางด้วยนะครับให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางหันหน้าเข้าหากันนะครับโดยให้ร่วมการอภิปรายว่าหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีอะไรบ้างดูเดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างทีละกลุ่มตอนนี้ปลายทางก็ทำกิจกรรมด้วยนะครับช่วยกันลูกช่วยกันวิเคราะห์วิเคราะห์เพียงแค่1ประเด็นก็พอนะครับสรุปความคิดของแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วนำเสนอสรุปให้ได้หนึ่งประเด็นลูกหมดเวลาครับซูมถามกลุ่มแรกคือกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3นำเสนอครับ1ประเด็นเท่านั้นเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์สื่อออนไลน์
2: อ่านข่าวทุกบรรทัดแล้วอ่านข่าวให้เข้าใจครับว่าข่าวบอกอะไรมา
0: เราต้องอ่านทุกบรรทัดใช่ไหมครับอ่านไม่ครบทุกบรรทัดก็อาจจะทำให้ตกหล่นได้เก่งมากต่อไปกลุ่มที่2ครับ
3: ตรวจสอบแหล่งที่มาว่าน่าเชื่อถือหรือว่าไม่น่าเชื่อถือครับ
0: ถูกต้องนี่คือหลักการที่ชัดเจนเลยนะครับต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับต่อไปกลุ่มที่5
4: ทราบว่าสื่อนั้นต้องการจะให้เราทราบเรื่องอะไรคะ
0: นักเรียนตอบใหม่อีกครั้งครับ
4: ต้องทราบว่าสื่อจะให้เราทราบเรื่องอะไรคะ
0: ต้องทราบว่าหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยต้องทราบว่าสื่อนั้นให้ประโยชน์ใช่ไหมสื่อความหมายอะไรเกี่ยวกับตัวเราบ้างถือว่าเข้าใจต่อไปกลุ่มที่1ครับ
5: วิเคราะห์ประเภทของสื่อออนไลน์ค่ะ
0: ต้องวิเคราะห์ถ้าไม่วิเคราะห์ประเภทก็อาจจะนำไปสู่การสรุปใจความสำคัญลำบากกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ลูกการวิเคราะห์สื่อออนไลน์มีหลักการอย่างไรบ้าง
5: สรุปใจความสำคัญของข่าวให้ได้ค่ะ
0: ต้องสรุปใจความสำคัญก็เป็นข้อที่ดีเลยทีเดียวอัปรมือให้กับทุกคนเลยอันดับแรกฟังและดูเรื่องนั้นๆอย่างตั้งใจและมีสมาธิถ้าไม่มีสมาธิไม่ตั้งใจฟังก็จะจับใจความไม่ได้ต่อมาจับประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญนั่นแหละนะครับของสื่อออนไลน์นั้นๆต่อมาครับต้องตีความคำพูดไงลูกข่าวบางข่าวอาจจะมีการใส่ความคิดเห็นเข้าไปต้องตีความด้วยโดยเฉพาะเนื้อหาแล้วก็รูปภาพที่ปรากฏในสื่อต้องดูด้วยนะครับวิเคราะห์ด้วยว่าเหมาะสมไหมต่อมาวิเคราะห์แหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถืออันนี้ดีมากต่อมานะครับวิเคราะห์ประโยชน์เหมือนกับกลุ่มที่5จะสื่อความหมายก็คือจะต้องการดูให้รู้ว่าสื่อนั้นมีประโยชน์อะไรบ้างให้เขาคิดอะไรแก่เรานะครับและสุดท้ายต้องสรุปประเด็นการวิเคราะห์สื่อเพราะเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์จะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้องต่อไปนี้นักเรียนทราบหลักการแล้วนักเรียนก็จะต้องนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปวิเคราะห์สื่อประเภทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ทำกันก็คือฟังให้รู้ดูให้เป็นเดี๋ยวครูโอจะให้นักเรียนฟังข่าวนะครับเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM แล้วก็วิเคราะห์ดูว่าคำพูดเนื้อหารูปภาพนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะก็ถือว่าเป็นสื่อออนไลน์ประเภทหนึ่งนะครับพร้อมยังนั่งหลังตรงเดี๋ยวจะให้นักเรียนฟังพร้อมกันเลยนะครับต้องมีมารยาทในการฟังและการดูด้วยถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการค้นข่าวเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ก็พบกับครูโอชลภักดิ์คงกำเนิดและในวันนี้ครูโอมีข่าวที่จะมาเล่าให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางฟังกันนะครับสถาบันประสาทวิทยาเตือนฝุ่น PM 2.5 ภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยทำลายสมองระบบประสาทเสี่ยงโรคร้ายและสวมหน้ากากอนามัยสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์เผยฝุ่นจิ๋วหรือ PM 2.5 ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทยปัจจุบันนี้กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขในประเทศไทยของเราครับนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกตั้งค่าเฉลี่ยฝุ่นละออง PM 2.5 ในอากาศว่าหากมีเกินกว่า25ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขณะที่ประเทศไทยได้กำหนดอันตรายของฝุ่น PM 5 อยู่ที่เกินกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นวาระแห่งชาติและถือเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเด็กผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับก็จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กันนะครับในสวนสาธารณะหรือในที่สาธารณะต่างๆซึ่งท่ามกลางฝุ่นควันพิษนี้เดิมทีเราอาจจะไม่ได้คิดว่าฝุ่น PM 2.5 นี่นะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพของตนเองแต่เมื่อเราได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับด้วยขนาดของมันที่ขนาดเล็กและจิ๋วมากเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างกายของเราได้ทั้งหมด3ช่องทางซึ่งผมจะสรุปให้ฟังได้ดังนี้ครับช่องทางที่1ผ่านผนังโพรงจมูกส่วนติดต่อสมองรับกลิ่นโดยจะซึมผ่านขึ้นไปที่สมองส่วนหน้าด้านล่างนะครับต่อมาช่องทางที่2ผ่านเข้าไปในปอดเข้าไปถึงหลอดลมแล้วซึมเข้าสู่กระแสเลือดที่ไหลเวียนไปยังสมองต่อมาช่องทางสุดท้ายนะครับถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะผ่านเข้าสู่ทางเดินอาหารของเราเนี่ยโดยการกลืนลมเข้าไปในระหว่างที่เรากำลังพูดคุยนะครับซึ่งทั้ง3ช่องทางเนี่ยสามารถทำให้ฝุ่น PM เนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราได้เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนก็ควรที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองเนี่ยได้รับอันตรายจากฝุ่น PM 2.5 นะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ในชุมชนเมืองนะครับซึ่งเสี่ยงต่อสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งคนแรกนะครับเด็กชายณรงค์ครับคนที่2นะครับเด็กหญิงวรพัชระครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะสัมภาษณ์ถึงวิธีการป้องกันตนเองนะครับจากฝุ่น PM 2.5 ครับเริ่มที่เด็กชายณรงค์ครับเด็กชายณรงค์ครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรครับเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5
1: สำหรับกระผมนะครับคิดว่าเราไม่ควรไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะครับถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มีฝุ่น PM 2.5 เยอะก็ควรหลีกเลี่ยงออกมาครับเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายครับเช่นมีอาการคัดจมูกมีอาการจามแล้วก็มีอาการไอครับผม
0: สรุปแล้วนะครับเด็กชายณรงค์เนี่ยก็จะมีวิธีการป้องกันตนเองก็คือไม่นำตนเองเนี่ยไปอยู่ในแหล่งที่มีฝุ่น PM 2.5 นะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัย PM 2.5 ด้วยนะครับต่อไปครับ
2: สำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าไม่ควรจุดไฟเผาขยะค่ะเพราะจะเป็นการเพิ่มฝุ่น PM 2.5 และเพิ่มมลพิษทางอากาศแล้วเราควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัยค่ะ
0: จากการสัมภาษณ์นักเรียนทั้ง2คนนะครับจะพบว่านักเรียนทั้ง2คนมีวิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตรงกันก็คือการสวมหน้ากากอนามัยหน้ากาก PM 2.5 นั่นเองครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับมีวิธีการป้องกันตนเองอย่างไรจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ครับหลังจากที่นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับได้ชมวิดีโอไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมครับลูกซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยหรือเรียกว่าฝุ่นจิ๋วเนี่ยอยู่แล้วก็ยังเป็นภัยอันตรายต่อตัวเราด้วยถ้านักเรียนสังเกตในภาพข่าวจะมีสถานที่อยู่2แห่งใครจำได้บ้างในข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่ครูอ่านให้ฟังภาพแรกเป็นภาพของอะไรที่ปล่อยควันดำ
3: โรงง
0: าน โรงงานอะไรครับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ภาพที่เป็นมุมกว้างของทิวทัศน์ของเมืองอะไร กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับซึ่งก็ถือว่ามีฝุ่นละออง PM 2.5 หรือฝุ่นจิ๋วเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ที่ครูโออ่านเมื่อสักครู่นี้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือหรือไม่รูปภาพมีความน่าเชื่อถือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูประจำชั้นนะครับหรือคุณครูประจำวิชานะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับหน้าตาใบงานของนักเรียนเป็นแบบนี้นะลูกจะมีหัวข้อทั้งหมด5หัวข้อประเด็นแรกชื่อของสื่อออนไลน์จำได้ไหมประเด็นที่2ประเภทของสื่อออนไลน์เป็นอะไรครับเมื่อสักครู่นี้เป็นข่าวหรือโฆษณาเป็นข่าวถ้าฝุ่น PM นั้นน่าจะเป็นชื่อของสื่อออนไลน์นะครับต่อมาสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเขียนให้ถูกต้องสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ข้อมูลที่นำเสนอนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับและสุดท้ายข้อที่5นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางที่ได้ทำกิจกรรมวิเคราะห์สื่อออนไลน์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับลูกเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้นำเสนอนะครับพร้อมกันเรามาดูข้อแรกชื่อของสื่อออนไลน์ขอสุ่มถามกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่1ตัวแทนตอบคำถามเลยลูกกลุ่มอื่นก็เตรียมตัวแทนไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับชื่อของสื่อออนไลน์ที่นักเรียนฟังเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าอะไรครับลูก
1: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ค่ะ
0: ฝุ่นละอองจิ๋ว PM 2.5 ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนะครับนั่งลงลูกต่อไปข้อที่2ประเภทของสื่อออนไลน์ถามกลุ่มที่2ครับ
2: ประเภทของสื่อออนไลน์คือข่าวสารค่ะ
0: ถูกต้องไหมครับเพื่อนๆถูกต้องนั่งลงครับต่อไปสื่อออนไลน์นี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรกลุ่มที่3ครับ
3: มีปัญหาการส่งผลต่อร่างกายและแนวทางการปฏิบัติตนค่ะ
0: ก็จะมีปัญหาของฝุ่นละอองใช่ไหมครับแล้วก็มีในส่วนของการส่งผลต่อร่างกายก็คือผลกระทบฝุ่นละอองจิ๋วต่อร่างกายแล้วก็สุดท้าย
3: แนวทางการป้องกันค
0: ่
3: ะ
0: แนวทางการป้องกันฝุ่นละอองจิ๋วพูดให้ครบถ้วนนะครับเก่งมากต่อไปข้อที่4นะลูกสื่อออนไลน์นี้มีความน่าเชื่อถือหรือไม่อย่างไรกลุ่มที่4ครับรัฐธรรม
4: น่าเชื่อถือครับเพราะมีแหล่งมาจากกรมการแพทย์ครับ
0: น่าเชื่อถือเพราะเป็นข้อมูลที่มาจาก
4: มาจากแพทย์ครับ
0: จากกรมการแพทย์ใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานราชการนะครับของกระทรวงสาธารณสุขปรบมือให้รัฐธรรมต่อไปครับกลุ่มที่5นักเรียนจะนำความรู้ไปปรับใช้อย่างไรครับ
5: สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีฝุ่นละออง PM 2.5 ค่ะ
0: เหมือนกับภัทริกาใช่ไหมที่ตอนนี้สวมหน้ากากอนามัยอยู่ภัทริกาสวมหน้ากากอนามัยเพราะอะไรครับ
5: เพราะป้องกันฝุ่น PM 2.5 ค่ะ
0: ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีไหมตัวอย่างที่ดีประเมินให้กับทุกคนเลยเก่งมากเดี๋ยวเราสรุปบทเรียนด้วยคำถามเช่นเคยนะครับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์นั้นมีประโยชน์อย่างไรมีประโยชน์ไหมมีทุกคนพยักหน้าว่ามีเพราะฉะนั้นครูจะสุ่มถามเลขที่19ปนัสยาปนัสยาบอกเพื่อนหน่อยลูกการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์มีประโยชน์อย่างไรบ้าง
6: มีประโยชน์ค่ะเพราะจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข่าวนั้นๆได้อย่างถูกต้องค่ะว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จค
0: ่
6: ะ
0: ใช่ก็เหมือนกับปีศาจนาคพระโขนงใช่ไหมถ้าคนไม่วิเคราะห์ก็จะเชื่อเลยว่ามีปีศาจนาคจริงๆแต่นายทองอินกับนายวัดทำไมไม่เชื่อก็เลยไปพิสูจน์จนจับได้ว่านายชมกับนายปริกปลอมตัวเป็นปีศาจนางนาคนะครับเพราะฉะนั้นการความน่าเชื่อถือของสื่อออนไลน์ก็จะมีประโยชน์โดยทำให้ไม่หลงเชื่อสื่อออนไลน์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็ส่งผลให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับบทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องทบทวนคำบุพบทนะครับติดตามชมด้วยนะสำหรับปลายทางสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบความรู้และใบงานเรื่องทบทวนคำบุพบทรวมไปถึงบัตรคำบุพบทด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยอยากจะฝากให้นักเรียนนำความรู้เรื่องการวิเคราะห์สื่อออนไลน์เนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆมันกระจายอย่างรวดเร็วมากเราต้องวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
7: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ผมเองนะครับก็ทำกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาประมาณ8ปีกว่าๆครับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ถ้าไม่มีคนธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมชาติคนอยู่ไม่ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติพอมาเข้ามหิดลเนี่ยอยู่ปีหนึ่งเราก็ตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาเลยกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายงานรณรงค์การศึกษาธรรมชาติงานอาสาต่างๆบนเขาใหญ่เนี่ยทำงานรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าหรือเรียกว่ารณรงค์4มครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะปีหลังๆก็บวกมาอีกหนึ่งคือไม่นำสัตว์เลี้ยงข้างนอกเข้ามาผลกระทบถึงขั้นสัตว์ป่าล้มบาดเจ็บล้มตายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าเขาใหญ่และเคยเจอกวางตายโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็สัตวแพทย์ผ่าท้องเจอขยะพลาสติกประมาณเป็น10กิโลแล้วก็เลยรณรงค์4ม+1โดยการพาอาสาสมัครในกลุ่มนะมาจัดเวทีรณรงค์ทำค่ายทำสื่อบนนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์และหลายอันที่เป็นสื่อที่พวกเราทำขึ้นมาเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วยกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในงานเขาใหญ่ดิจังคาปีนี้นะครับก็เลือกเส้นทางชื่อว่าดงติ้วแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ที่เป็นเปิดให้เราได้เดินป่าครับเมื่อกี้ชั้นเรือนก็ของต้นนี้มีชะนีอยู่
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นของจริงค่ะมี2ตัวค่ะสีดำๆสีน้ำตาลแล้วก็ขาว
0: ๆผมเรียกว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติครับถ้าเราเป็นนักกิจกรรมก็คือศึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆรูปแบบค่ายการรณรงค์การทำสื่อทุกอย่างเลยคือกิจกรรมนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือที่หลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ก็เลยตั้งกิจกรรมมาอันนึงเรียกว่ากิจกรรมเขาใหญ่ดีจังคราฟคราฟที่แปลว่างานทำมืออย่างผมเองเนี่ยเห็นเด็กๆ เขาชอบพับกระดาษอะไรครับก็ไปออกแบบการพับกระดาษรูปนกเงือกมาเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาลองพับนกเงือก
2: นี่เอาต้นไม้แปะกาว
1: แปะปากนกเงือก
2: ทีนี้ถ้าใครถามน้องต้นไม้ตอบได้แล้วใช่ไหมว่านกเงือกมีประโยชน์ยังไงนกเงือกสำคัญยังไง
1: เอาไว้ปลูกต้นไม้
2: ถูกไว้ปลูกปลา
0: ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าต้องทำอาชีพอะไรครับรู้สึกว่าชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติชอบเรื่องสัตว์ป่าพอมาเข้ามหิดลเนี่ยตอนปริญญาตรีก็เรียนหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก็มันก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเรียนปริญญาโทก็มาศึกษาต่อที่คณะสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องชุมชนเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องมลพิษมันเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมันทำให้เรามีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาหรืองานอนุรักษ์แล้วก็มีภาพกว้างที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันก็ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คงเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมแต่ว่าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: ตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่ามันจะเลี้ยงดูเราได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขาอยู่ในหน้าที่การงานแบบนี้แหละเขาก็เหมือนให้กำลังใจเรานะคะให้เปลี่ยนมุมมองพวกเราว่างานอนุรักษ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้เราแค่มีพออยู่พอกินงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่าเราพูดเสมอค่ะ
0: ผมกับเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนธรรมดาคนนึงแต่ว่าเราเอาวันเวลาว่างๆมารวมตัวกันทำสิ่งดีๆเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีเป็นข้อความที่ผมและเพื่อนๆยึดถือปฏิบัติตรงกันเสมอแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สารปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
0: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ยทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในช่วงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงผลเลี้ยงทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับเรื่องครับจากในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรไปครับทางต้นทางและปลายทางเรื่องของอะไรครับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับซึ่งสูตรในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงหรืออะไรครับ
3: พื้นที่ฐานคูณความสูง
2: นะครับหรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนั่นเองครับแล้วสูตรในการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับคืออะไรครับนักเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางตอบก่อนนะครับตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยต้นทางครับคืออะไรครับสูตรในการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับคืออะไร
1: ความกว
2: ้
1: าง
2: คูณความยาว
1: ค
2: ู
1: ณความส
2: ู
1: ง
2: หรือ
1: พื้นที่ฐานคูณความสูง
2: นะครับซึ่งในการหาความจุนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับความกว้างความยาวและความสูงนะครับต้องเป็นความกว้างความยาวและความสูงภายในนะครับนักเรียนและอย่าลืมครับในการคิดคำนวณนะครับดูก่อนนะครับว่าความกว้างความยาวและความสูงนั้นเป็นหน่วยเดียวกันหรือไม่นะครับถ้าเป็นคนละหน่วยกันก็เปลี่ยนให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนการคิดคำนวณนะครับจากนั้นครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับจากหัวข้อในวันนี้นักเรียนคิดว่ารูปเลขาคณิต3มิติของเราจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะต้องเป็นรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่ารูปจะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นั่นเองครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมครับนักเรียนครับแต่ละกลุ่มเตรียมตัวครับเดี๋ยวฟุกจะขึ้นโจทย์นะครับอย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วนะพร้อมยังเดี๋ยวฟุกมีของจริงมาให้ดูด้วยพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วนะขึ้นโจทย์นะครับนี่ปลายทางเตรียมตัวนะครับเตรียมสมุดขึ้นมาถูกต้องครับต้องเตรียมสมุดขึ้นมาเพื่อใช้ในการคิดคำนวณนะครับพร้อมยังหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับพร้อมแล้วเริ่มครับกลุ่ม4ครับเท่าไหร่ครับ
4: 81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: 81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับนั่งลงครับคนอื่นแล้วครับถูกต้องไหมครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้ฉันมงคลหน่อยครับเก่งมากนะครับคิดยังไงคิดยังไงฉันมงคลคิดยังไงคิดยังไงครับตอบนะคิดหน่อยครับคิดยังไง
4: นำความกว้างคูณความยาวแล้วคูณความสูง
2: ความกว้างคือเท่าไหร่ครับ
4: 3ครับ
2: ความยาว
4: 3ครับ
2: ความสูง
4: 9ครับ
2: ก็คือนำ3คูณ3คูณ9ใช่ไหมครับได้เท่ากับ81นะครับซึ่งหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับขอบคุณมากครับแล้วนี่ครับสังเกตไหมครับความกว้างกับความยาวเนี่ยเป็นยังไงกันเท่ากันใช่ไหมมีความยาวเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าฐานเนี่ยเป็นรูปอะไร
1: สี
2: ่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากครับจากนั้นนะครับนี่คือแนวคิดครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมนะครับหาได้จากนะครับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับแทนค่านะครับความกว้างคือ3นะครับคูณความยาว3นะครับคูณความสูง9นะครับอย่าลืมหน่วยลูกบาศก์เซนติเมตรครับได้เป็น81ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับครูฟุกแจกของจริงให้ด้วยมารับครับตัวแทนกลุ่ม คุ้มใจของจริงให้ด้วยข้อที่2ตอนนี้กลุ่ม4นำไปแล้วพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะกลุ่ม3พร้อมยังครับ
5: พร
2: ้
5: อมคร
2: ับ พร้อมแล้วนะครับอ่ะดูครับกดหลายกลุ่มแล้วนะครับกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่ม3ครับกลุ่ม3เท่าไหร่ครับกลุ่ม3
5: 135ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: 135ลูกบาศก์เซนติเมตรกลุ่ม1ว่าไงครับถูกไหมครับกลุ่ม2ว่าไงครับ
6: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมครับถูกต้องนะครับนะครับแนวคิดก็ดังนี้เลยครับนํา3คูณอะไรครับความกว้างคือ3ความยาว15ครับความสูง
6: 3
2: นะครับหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ
6: 135
2: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับครูฟุกแจกของจริงครับจากนั้นครับนักเรียนถ้านำนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทั้ง2อันนี้มาต่อกันต่อกันในลักษณะใดๆก็ได้อันไหนแต่ละกลุ่มลองต่อสิครับลองต่อเลยต่อในลักษณะไหนดีกลุ่ม1ลักษณะนี้นะครับกลุ่ม2กลุ่ม3เดี๋ยวแต่ละกลุ่มต่อก่อนนะครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้ครับแล้วแต่เลยแล้วแต่ละกลุ่มเลยนะครับครูฟุกถามไหนๆขอแต่ละกลุ่มโชว์ก่อนเดี๋ยวจะถามโชว์ก่อนโชว์ก่อนแบบไหนตอบแบบไหนโหกลุ่ม2ง่ายมากเลยนี่ลักษณะนี้เป็นตัว T ใช่ไหมครับซึ่งเป็นตัว T ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อันนั้นก็เหมือนกันนะกลุ่ม3ครับโชว์หน่อยเร็วโหกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม2เหมือนกันนะครับแค่คนละทิศทางครูฟุกนะครับมีคำถามครับพร้อมยังจากสิ่งที่นักเรียนนะครับได้นำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทั้ง2อันเลยใช่ไหมมาต่อกันใช่ไหมครับครูฟุกก็ตอบเหมือนกันฟุกตอบแบบนี้ฟุกถามว่าสิ่งที่เรียนได้ต่อนะครับมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่ครับกลุ่ม1ครับคิดยังไงครับกลุ่ม1คิดยังไงครับ
7: หาปริมาตรของข้างบนแล้วก็ข้างล่างครับ
2: เราหามายังครับ
7: หาแล้วครับ
2: แล้วทำยังไงต่อครับ
7: นำมารวมกันครับ
2: นำมารวมกันได้เท่าไหร่ครับ
7: 216ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
2: 216ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วกลุ่มอื่นล่ะครับนั่งก่อนครับกลุ่มอื่นล่ะครับได้เหมือนกันมั้ยครับได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราหาแต่ละอันมาแล้วใช่มั้ยถ้านำมาต่อกันก็เอาปริมาตรของทั้งสองอันมาทำอะไรกันเลยนำมารวมกันนะครับครูฟุกก็ได้ดังนั้นเลยครับนำนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับทั้งสองมารวมกันครับจะได้นะครับรูปเรขาคณิต3มิตินี้นะครับมีปริมาตรนะครับนำ81นะครับบวก135ครับเท่ากับ216ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นครับนั่นเองครับมาดูตรงนี้ครับดูนะครับนี่ครับรูปนี้นะครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับใครตอบได้นักเรียนปลายทางรูปนี้ครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับลองตอบได้นะนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางเลยครับกลุ่ม5ครับรูปนี้เป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดครับง่ายมากเลยนะ
8: ปริซึม6เหลี่ยมครับ
2: ปริซึม6เหลี่ยมถูกต้องไหมครับกลุ่ม3ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนั่นเองครับปริซึมเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับปริซึมจะมีฐานหรือหน้าตัดอยู่กี่หน้า2หน้าที่มีขนาด ท่ากันทุกประการอยู่บนระนาบที่ขนานกันครับอันนี้สังเกตสิครับ

ถูกต้องนะครับเป็นปริซึมและเป็นปริซึมหกเหลี่ยมด้วยครับคุณฟุกถามครับฐานของปริซึมนี้ครับเป็นรูปเลขาขั้นที่สองมิติชนิดใดครับฐานอยู่ตรงไหนตรงไหนมาชี้ได้ไหมตัวแทนหนึ่งคนเร็วมาชี้เลยครับมาชี้เลยเชิญครับมาชี้เลยออกมาชี้โอ้เก่งมากเลยตอบว่าเป็นปริซึมแล้วตอบชนิดได้ด้วยนะว่าเป็นปริซึมหกเหลี่ยมครับอยู่ไหนครับฐานถูกต้องครับปรบมือให้ธนชนันหน่อยครับถูกต้องครับตรงนี้คือฐานนะครับฐานเป็นรูปอะไรรูปหกเหลี่ยมนะครับดังนั้นครับหาปริมาตรของปริซึมนี้ได้อย่างไรครับซึ่งปริซึมนี้นะครับเป็นปริซึมชนิดใดนะครับปริซึมหกเหลี่ยมจะหาปริมาตรได้อย่างไรอะไรนะแบ่งเอาเพื่อว่าแบ่งยังไงแบ่งเป็นยังไงแบ่งให้เป็น2 ส่วนแล้วแบ่งแล้วจะได้ลักษณะเป็นอย่างไรเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมหรือเรียกว่าอะไรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับถูกต้องครับถ้าจะหาปริมาตรของปริซึมนี้นะครับซึ่งเป็นปริซึมหกเหลี่ยมนะครับนี่ก็แบ่งใช่ไหมครับแบ่งนะครับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองครับถูกต้องครับจากนั้นแล้วก็หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนใช่ไหมแล้วมาทำอะไรกันต่อเมื่อแบ่งแล้วได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากออกมาแล้วแล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมาทำอะไรกันต่อถึงจะได้ปริมาตรของปริซึมนี้ทำอะไรกันต่ออะไรนะบวกกันถูกต้องครับเพราะว่าเวลานักเรียนแบ่งเนี่ยนักเรียนจะแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่ส่วนล่ะเดี๋ยวฟุกจะให้ลองแบ่งครับทุกคนต้องแบ่งครับช่วยแจกให้คุณฟุกหน่อยครับหาอย่างรวดเร็วครับตัวแทนกลุ่มเดินออกมารับได้นะครับได้รวดเร็วอ่า

ทุกคนต้องได้รับนะครับคุณครูปลายทางแจกบัตรภาพนะครับให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับไหนแสดงการแบ่งให้หน่อยได้ไหมครับแบ่งยังไงอ่ะให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากและจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับแบ่งเลยครับแบ่งยังไงขอใช้ปากกาหรือสีที่ค่อนข้างเข้มได้ไหมครับนะครับนับถอยหลังดีกว่าเรียนปลายทางนะครับปฏิบัติกิจกรรมนี้เลยนะครับไหนลองแบ่งปริซึมหกเหลี่ยมนี้นะครับให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับดูสิครับว่าจะแบ่งได้อย่างไรแบ่งออกมาได้กี่ส่วนครับ5 4 3 2 1หมดเวลาครับแบ่งแนวไหนบ้างลากเส้นแบ่งแนวไหนได้บ้างใครลากเส้นแบ่งในแนวนอนบ้างยกมือชูหน่อยครับไหนโชว์ให้เพื่อนปลายทางหน่อยเร็วลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนี่ฟุ้งดูด้วยเมื่อลากเส้นแบ่งตามแนวนอนจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับ2 ส่วนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตกลงกันด้านบนอันเล็กๆจะให้เป็นส่วนที่1ด้านล่างเป็นส่วนที่2เขียนเลยครับแบบที่1นะเราจะลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนะครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมา2ส่วนนะครับจากนั้นครับทำยังไงได้อีกครับทำยังไงได้อีกครับลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งช่วยเพื่อนปลายทางดูหน่อยครับจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมากี่ส่วนครับ2ส่วนใช่ไหมครับครับเอา

ลงครับดังนี้ครับนี่นะครับใส่แบบครูฟุกนะครับใส่ไม้เล็กแบบครูฟุกนะแบบที่2ดังนี้ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นครูฟุกไปต่อนะครับ

ตั้งใจฟังจะหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1และส่วนที่2เนี่ยได้อย่างไรครับจะหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรจากสูตรมาแล้วจากสูตรต่อครับต่อปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับหรืออะไรหรือพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับโอ้เก่งมากเลยวันนี้นะครับดังนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนครับจะหาปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมได้อย่างไรอ่ะก็หาอะไรครับปริมาตรของอะไรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1แล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2แล้วมาทำอะไรกันนำมารวมกันครับเก่งมากครับถูกต้องห้องต้นทางนะครับเก่งมากเลยนะครับเรียนปลายทางเป็นไงบ้างครับตอบได้ไหมครับตอบได้แน่นอนเลยนะครับครูปลายทางช่วยเข้าไปตรวจสอบด้วยนะครับจากนั้นครับโจทย์เดิมครับครูฟุกกำหนดความยาวนะครับมาให้แล้วเพิ่มเติมลงไปครับจากนั้นครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับหาปริมาตรของปริซึม6เหลี่ยมครับดังที่ได้แสดงแนวคิดเอาไว้ข้างต้นครับว่าเราแบ่งในรูปแบบใดครับลงมือหาปริมาตรได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่าจากการแบ่งทั้ง2แบบนั้นนะครับจะได้ปริมาตรเท่ากันหรือไม่ครับลงมือทำทั้งต้นทางและปลายทางครับ

0: เป็นอะไรกันบ้างครับทำได้ไหมครับทำได้นะใครรับเส้นแบ่งตามแนวตั้งบ้างยกมือได้เท่าไหร่ครับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรอ้าวใครรับเส้นแบ่งตามแนวนอนครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 255ล
0: ูกบาศก์นะครับนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้255นะครับเดี๋ยวลองมาตรวจสอบจากครูฟุกอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเราเนี่ยมองผิดพลาดในประเด็นไหนนะครับมาดูพร้อมกันครับครูฟุกขอเริ่มที่แบบที่1ก่อนครับลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับนักเรียนอ่ะพิจารณาด้านหน้าครับทั้งต้นทางและปลายทางเริ่มที่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับส่วนที่1นะครับนักเรียนครับครูฟุกจะดึงมาให้เป็นดังนี้ครับนี่มองนะครับครูฟุกแยกมานะความกว้างเท่าไหร่ครับ4เซนติเมตรครับซึ่งสังเกตจากตรงไหนนักเรียนดูนะเส้นนี้ใช่ไหมที่โจทย์บอกว่า4เซนติเมตรใช่ไหมครับเส้นนี้แล้วก็เส้นตรงเนี้ยต้องมีความยาวอะไรกันเท่ากันแสดงว่าความกว้างคือ4เซนติเมตรครับความยาวครับความยาวคือตรงนี้นี่ตรงนี้ดูดิไปตรงกันตรงไหนคืออะไรครับความยาวคือ5เซนติเมตรครับความสูงครับความสูงเท่าไหร่นะ3เซนติเมตรเพราะว่านักเรียนครับทั้งหมดนี้คือเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: นะครับแต่ส่วนข้างล่างนี้ไปแล้วเท่าไหร่เนี่ย3ข้างบนก็ต้องเหลือเท่าไหร่3นะครับถูกต้องครับแสดงว่าความสูงนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1นะครับเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ครับ3เซนติเมตรครับอ่ะถูกต้องไหมครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1นะครับกว้าง4เซนติเมตรยาว5เซนติเมตรและสูง3เซนติเมตรครับตัวสอบของตนเองครับต่อไปครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในส่วนที่2นะครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้างเท่าไหร่ครับกว้าง5เมตรครับถูกต้องครับยาว13เซนติเมตรนะครับสูง
1: 3
0: เซนติเมตรถูกต้องครับจากนั้นครับเราจะมาหาปริมาตรนะครับของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วมาทำอะไรกันบวกกันนั่นเองครับวิธีทำครับปริมาตรของปริซึมหกเหลี่ยมนะครับเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับซึ่งสูตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับเริ่มที่ส่วนที่1ครับนะครับความกว้างเท่าไหร่นะครับพี่1ครั้งความกว้างคือ4

0: ครับคูณความยาวคือ5คูณความสูงคือ3เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ60หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรครับต่อไปครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับความกว้างเท่าไหร่ครับ5คูณความยาว13คูณความสูง3เท่ากับเท่าไหร่ครับ195ลูกบาศก์เซนติเมตรครับดังนั้นครับปริซึม6เหลี่ยมนะครับมีปริมาตรหาได้จากนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1คือ60บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2คือ195เป็น255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับใครถูกต้องยกมือแบ่งในแนวนี้แบ่งในแนวนี้ถูกต้องยกมือครับอ่ะเก่งมากครับนักเรียนครับเดี๋ยวเราจะตรวจสอบนะครับว่าเมื่อเราแบ่งอีกแนวนึงนะครับซึ่งแลกเส้นแบ่งตามแนวตั้งนักเรียนคิดว่าปริมาตรเนี่ยควรเท่ากันไหมต้องเท่ากันไหมครับต้องเท่ากันครับนักเรียนอ่ะมาดูต่อนะครับเดี๋ยวมาดูแบบที่2นะครับเอแบบที่2นี้นะครับนักเรียนแบ่งนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้กี่ส่วนครับวรัตยาครับกี่ส่วนครับ2ส่วนใช่มั้ยครับซึ่งลากเส้นแบ่งตามแนวไหนครับแนวตั้งวรัตยาตอบต่อครับส่วนที่1ครับความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้างอยู่ตรงไหนดูเส้นนี้ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้จะยาวเท่ากันใช่ไหมครับคือเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมครับหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับดูนะเนี่ยครับต้องยาวเท่ากันนะครับความยาวครับตรงนี้ใช่ไหมดูเส้นนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือเส้นนี้ครับเท่าไหร่ครับหน่วยเป็นเซนติเมตรครับความสูงครับ6เซนติเมตรครับต่อไปครับส่วนที่2ครับนักเรียนครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2กว้างเท่าไหร่ครับ
1: 5เซนติเมตร
0: 5เซนติเมตรนะครับความยาวล่ะครับจากตรงนี้นักเรียนต้องมาพิจารณาจากตรงนี้ช่วยนะเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 13
0: แต่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2เนี่ยเราสนใจเพียงแค่ตรงนี้ครับใช่ไหมครับจาก13ต้องหักออกไปก่อนเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: เหลือเท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: แสดงว่าความยาวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2เท่าไหร่ครับ
1: 9
0: เซนติเมตรแล้วความสูงล่ะครับ
1: 3
0: เซนติเมตรครับเห็นไหมครับนักเรียนตรงนี้นักเรียนต้องสังเกตดีๆนะครับมองรูปดีๆนะครับว่าความกว้างความยาวและความสูงเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นมาหาร์ดกันครับดังนี้เลยครับเหมือนเดิมนะครับเขียนสูตรนะครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเริ่มที่ส่วนที่1ก่อนกว้างเท่าไหร่ครับอีก1ครั้งกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 4
0: คูณยาว
1: 5
0: คูณสูง
1: 6
0: เท่าไหร่ครับ120ลูกบาศก์เซนติเมตรครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับกว้างเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: คูณยาวครับ
1: 9
0: คูณสูงครับ
1: 3
0: เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 135
0: ลูกบาศก์เซนติเมตรครับจากนั้นนำมาทำอะไรกันนำมารวมกันนะครับคือนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1และส่วนที่2มารวมกันครับดังนี้ครับครูฟุกเขียนรวมให้แล้วนะเป็นเท่าไหร่ครับ255ลูกบาศก์เซนติเมตรครับเป็นไงบ้างเท่ากันไหมในการแบ่ง2แบบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับนักเรียนจากนั้นครับจากสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้มานะครับครูฟุกมีคำถามมาถามนะครับว่าการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติเนี่ยที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้เนี่ยนักเรียนจะหาปริมาตรอย่างไรล่ะครับทำยังไงลองนึกถึงกระบวนการข้างต้นซิทำไงมาขั้นแรกทำอะไรก่อน
2: แบ่ง
0: ใช่ไหมแบ่งใช่ไหมครับเมื่อแบ่งออกมาแล้วต้องเป็นอะไร ต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อแบ่งแล้วต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเมื่อแบ่งแล้วต้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวรัตยาครับเมื่อแบ่งเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับ
2: หาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากค่ะ
0: ของแต่ละส่วนใช่ไหมครับเมื่อได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำทำอะไรครับ
2: นำมารวมกันค
0: ่ะถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนะครับเมื่อแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับจากนั้นหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนแล้วนำมารวมกันครับในการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นใช้สูตรอะไรครับครูฟุกถามหลายคนครับโซเฟียครับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหาได้จากสูตรอะไรครับ
2: ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงค
0: ่ะถูกต้องครับปรบมือเพื่อนหน่อยครับนักเรียนสามารถนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับได้จากสูตรความกว้างคูณความยาวคูณความสูงใช่ไหมครับดังนี้เลยนะครับจากนั้นครับมาดูกันที่แบบฝึกหัด 7.7 ครับคุณครูปลายทางนะครับให้นักเรียนจับคู่นะครับและทำแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ครับคุณครูปลายทางเดินดูนักเรียนนะครับและให้คำแนะนำนะครับตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับเมื่อทำเสร็จนะครับให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดครับนักเรียนครับทางต้นทางและปลายทางมองมาที่จอครับแล้วเปิดแบบฝึกหัด 7.7 ข้อที่1ครับครูฟุกขอเพิ่มเติมโจทย์นะครับจากตรงนี้ครับนักเรียนดูรูปครับข้อ1ครับเปิดยังแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ครับนักเรียนเพิ่มความยาวตรงนี้เข้าไปด้วยครับทางต้นทางและปลายทางครับตรงนี้นะครับเท่าไหร่เนี่ย2เซนติเมตรนะครับเพิ่มไปด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับลงมือทำแบบฝึกหัด 7.7 ข้อ1ได้เลยครับ

เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนปลายทางทำกันได้ไหมครับและแบ่งในลักษณะใดครับลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งหรือลากเส้นแบ่งตามแนวนอนนักเรียนปลายทางคนไหนลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับและนักเรียนปลายทางคนไหนลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับและได้ปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติเท่ากันหรือไม่ครับห้องต้นทางครับใครลากเส้นแบ่งตามแนวนอนยกมือโอ้ส่วนใหญ่นะครับมือลงครับใครลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งครับยกมือยังมีอยู่2คนนะครับครูฟุกถามครับ

0: คนที่ลากเส้นแบ่งตามแนวตั้งได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้เท่าไหร่ครับ
1: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: 64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับอ่ะนั่งลงครับแล้วคนที่แบ่งตามแนวนอนเนี่ยได้ปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้เท่าไหร่ครับตัวแทน1คนครับใครครับอ่ะเชิญได้เท่าไหร
2: ่64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับ
0: แล้วคนอื่นได้เท่ากันไหมครับที่แบ่งตามแนวนอนปรบมือให้กับตนเองทางต้นทางและปลายทางครับจากนั้นครับมาตรวจสอบความถูกต้องกันครับจากตรงนี้นะครับแบบฝึกหัด 7.7 นะครับคำชี้แจงคือแสดงวิธีหาปริมาตรนะครับของรูปเลขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับแบบที่1 นะครับครูฟุกจะลากเส้นแบ่งตามแนวนอนครับตรวจสอบนะครับได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมา2ส่วนนะครับวิธีทำครับเดี๋ยวเองครับดูนะครับปริมาตรของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1บวกปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่2ครับจากนั้นครับมาเริ่มเลยนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากส่วนที่1ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าได้เท่ากับครูฟุกไหมตรวจสอบนะครับแบ่งตามแนวนอนนะครับส่วนที่1ของครูฟุกอยู่ชิ้นบนนะเท่ากันไหมครับส่วนที่2ของฟุกอยู่ด้านล่างเท่ากันไหมครับตรวจสอบนะแต่นักเรียนปลายทางหรือต้นทางเนี่ยอาจจะสลับส่วนที่1กับส่วนที่2ของครูฟุกได้ไหมครับกำหนดสลับกันได้นะแต่ดูตรงการคำนวณนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการทำนะครับรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ64ลูกบาศก์เซนติเมตรครับถ้าเขียนย่อเขียนยังไงครับถ้าเขียนหน่วยย่อของลูกบาศก์เซนติเมตรถูกต้องครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยครับครูฟุกเฉลยอีกหนึ่งแบบครับแบ่งตามแนวตั้งครับดังนี้ครับนะครับได้มา2ส่วนเช่นกันนะครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

0: จากนั้นครับมาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับจากนั้นนะครับมาดูคำนักเรียนนักเรียนครับเมื่อกำหนดรูปเรขาคณิต3มิติที่สามารถแบ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนักเรียนจะแสดงวิธีหาปริมาตรของรูปเรขาคณิตนั้นได้อย่างไรครับแบ่งถูกต้องแบ่งแล้วต้องแบ่งออกเป็นยังไงด้วยแบ่งให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับดังนี้ครับนักเรียนต้องแบ่งใช่ไหมนะครับแบ่งรูปเรขาคณิต3มิตินะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งแบ่งได้กี่แบบ
1: 2
0: แบบนะครับดังนี้เลยจากนั้นทำไงต่อเมื่อแบ่งเสร็จแล้วจากนั้นทำไงต่อหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนใช่ไหมแล้วทำไงต่อครับแล้วนำมารวมกันนะครับแล้วหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้อย่างไรครับจากสูตรอะไรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงครับก็สูตรได้ดังนี้นะครับจากนั้นนะครับหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละส่วนนะครับโดยใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะครับเมื่อหาปริมาตรเสร็จแล้วของแต่ละส่วนค่อยนำมาทำอะไรกันนำมารวมกันนักเรียนก็จะได้ปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่โจทย์กำหนดนั่นเองครับบทเรียนครั้งถัดไปนะครับคือปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นชั่วโมงที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการหาปริมาตรของรูปเรขาคณิต3มิติอย่างไรบ้างนะครับซึ่งรูปเรขาคณิต3มิตินั้นจะเป็นรูปที่ประกอบด้วยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับครูปลายทางบัตรผ้าปริซึมหกเหลี่ยมครับกล่องที่มีลักษณะเป็นปริซึมหกเหลี่ยมครับแบบฝึกหัด 7.8 ครับประเมินความเข้าใจของตนเองครับทางต้นทางและปลายทางครับยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอนต่างๆได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับครูฟุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้และกลับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 19:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการ

การหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน AllCloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเปิดโลกความรู้ AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสอนอผมต้องไปไ
5: ห
0: มครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนอ่ะพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: มีอยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี้
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งวันนี้นะคะสิ่งแวดล้อมที่เราจะมาเรียนกันก็มีปัญหาของสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนในภาคเรียนนี้นั่นเองค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเป็นเรื่องแรกเลยที่เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั้นก็คือเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะอันดับแรกนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้หรือว่าเป้าหมายที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะว่านักเรียนเรียนแล้วจะได้อะไรไปบ้างนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นะคะคือนักเรียนสามารถบอกประเภทของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้และ2คือนักเรียนสามารถจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้และ3ก็คือนักเรียนสามารถตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตได้นั่นเองค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั่นเองนะคะนักเรียนทราบหรือไม่คะว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรทราบไหมคะมีใครทราบบ้างสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะเราเคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนต้นเลยสิ่งแวดล้อมเนี่ยคืออะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรคะสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะคืออะไรนะครับสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราถูกต้องค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยค่ะสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองค่ะนักเรียนคือไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นล้วนแล้วเป็นสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้นค่ะซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ด้วยค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าสิ่งแวดล้อมนะคะมีกี่ประเภทนะคะนักเรียนสิ่งแวดล้อมนะคะนักเรียนมี2ประเภทด้วยกันค่ะคือ1นะคะคือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะค่ะถัดมาค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะสิ่งแวดล้อมนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากฝีมือของมนุษย์หรือว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งแวดล้อมมีกี่ประเภทคะ
1: 2
2: มี2ประเภทมีอะไรบ้างคะนักเรียน
1: ส
2: ิ่
1: งแวดล
2: ้
1: อมทางธรรมชาติ
2: และ
1: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น
2: เรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตกันก่อนค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนเช่นอะไรบ้าง1 นะคะคือบรรยากาศนั่นเองค่ะบรรยากาศนะคะหรือว่าอากาศที่ห่อหุ้มโลกประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆนั่นเองนะคะเช่นไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็ฝุ่นละอองและก็ไอน้ำนั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศที่อยู่ภายในโลกของเรานะคะซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่คะนักเรียนไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนี่นะคะก็คือภาพตัวอย่างของบรรยากาศที่อยู่ในโลกของเรานั่นเองนะคะ 78% นะคะก็คือไนโตรเจนนั่นเองค่ะและ 21% นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและ 1% นะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะนี่คือบรรยากาศที่อยู่ภายในโลกของเราซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตกันต่อนะคะ2นั้นก็คือ อุทกภาคคือส่วนที่เป็นน้ำทั้งหมดของพื้นผิวโลกนั่นเองได้แก่มหาสมุทรทะเลแม่น้ำแล้วก็ลำคลองนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่มีชีวิตนะคะนักเรียนประเภทที่2แล้วนะคะก็คืออุทกภาคหรือว่าน้ำต่างๆที่อยู่ภายในโลกของเรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่คำถามชวนคิดนะคะคำถามชวนคิดคุณครูขอถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่าทราบหรือไม่ว่ามหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือมหาสมุทรคุณครูมีของมามอบให้สำหรับคนที่ตอบคำถามได้ด้วยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่ามหาสมุทรใดใหญ่ที่สุดในโลกของเราเลยมหาสมุทรอะไรเอ่ยสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะใครอยากตอบคะเชิญค่ะกลุ่มที่5ค่ะ
3: มหาสมุทรแปซิฟิกค่ะ
2: มหาสมุทรแปซิฟิกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งในภาพเราก็จะเห็นมหาสมุทรต่างๆมากมายภายในโลกของเราเลยนะคะซึ่งมหาสมุทรแปซิฟิกถ้าแบ่งซีกโลกทางฝั่งตะวันออกและทางฝั่งตะวันตกนั้นมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยถือได้ว่าเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันต่อเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะนักเรียนทราบหรือไม่ว่าภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ยทราบไหมคะ
4: แม่น้ำ
2: คือแม่น้ำนั่นเองค่ะแม่น้ำนี้นะคะก็คือแม่น้ำนายนั่นเองค่ะนักเรียนแม่น้ำนายนะคะเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดในโลกของเราเลยนะคะซึ่งแม่น้ำนายนะคะจะอยู่ที่ประเทศอียิปต์ทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือแม่น้ำนายซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในโลกของเราเลยนะคะถ้ามีใครถามว่าแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกคือแม่น้ำอะไรคะ
5: แม่น้ำนาย
2: แม่น้ำนายถูกต้องค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตกันต่อนะคะนี่ก็คือธรณีผ้ากันเองค่ะหรือว่าเปลือกโลกนะคะคือส่วนของโลกที่เป็นของแข็งห่อหุ้มอยู่ภายนอกโลกนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้เลยค่ะภาพนี้นะคะก็เราก็จะเห็นส่วนประกอบของโลกนะคะก็จะมีเปลือกโลกชั้นเนื้อโลกแล้วก็ชั้นแกนโลกชั้นนอกและแกนโลกชั้นในนั่นเองค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยดินและหินต่างๆนะคะก็นี่นะคะก็เรียกว่าธรณีภาคหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตกันบ้างที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนะคะว่ามีสิ่งแวดล้อมอะไรที่มีชีวิตกันบ้างนะคะนี่ค่ะอย่างที่หนึ่งเลยก็คือพืชพันธุ์นั่นเองนะคะนักเรียนพืชพันธุ์ก็คือพันธุ์ไม้ที่งอกอยู่ตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะสิ่งนี้นะคะคือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้มีชีวิตไหมคะ
5: มี
2: ชีวิตถูกต้องค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้นะคะนักเรียนก็คือพันธุ์ไม้เขตร้อนนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งพันธุ์ไม้แต่ละเขตในทั่วโลกของเรานั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนี่คือพันธุ์ไม้เขตร้อนลักษณะก็จะมีใบที่เขียวชอุ่มดังในภาพเลยนะคะนักเรียนในภาพเราก็จะเห็นว่าลักษณะของพันธุ์ไม้เขตร้อนนี้จะมีลักษณะเป็นสีเขียวชอุ่มเนื่องจากว่ามีฝนตกชุกนั่นเองนะคะค่ะถัดมาค่ะนี่ก็คือพันธุ์ไม้ในเขตอบอุ่นนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นลักษณะของพันธุ์ไม้ที่มีสีหลากหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีส้มสีเหลืองหรือว่าสีเขียวแซมอยู่บ้างนั่นเองนะคะนี่ก็คือพันธุ์ไม้เขตอบอุ่นนั่นเองค่ะลักษณะของพันธุ์ไม้แบบนี้นะคะที่มีลักษณะเป็นสีนี้เนื่องจากว่าจะต้องมีการผัดใบนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูพันธุ์ไม้ในเขตหนาวค่ะพันธุ์ไม้ในเขตหนาวลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นสนนั่นเองนักเรียนนี่ก็คือพันธุ์ไม้เขตหนาวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมที่เป็นพืชพันธุ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตหรือไม่คะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูถัดมาเลยนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีชีวิตอีกคืออย่างที่สองนั้นนะคะก็คือมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะมนุษย์เนี่ยคือสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งเช่นกันค่ะนี่ค่ะดังในภาพเลยนะคะมนุษย์มนุษย์ภายในโลกของเรานะคะจะมีหลากหลายชาติพันธุ์ด้วยกันนะคะเรามาดูกันที่ชาติพันธุ์แรกนะคะก็คือคอเคซอยนั่นเองค่ะคอเคซอยนะคะจะอยู่ทางแถบของโซนยุโรปค่ะนักเรียนลักษณะของกลุ่มของคอเคซอยนั้นจะมีลักษณะผมที่เป็นสีทองหรือสีบอนนะคะนักเรียนในตานะคะจะมีสีฟ้าผิวจะมีลักษณะสีขาวค่ะนี่ก็คือลักษณะของกลุ่มของคอเคซอยใครทราบบ้างว่ากลุ่มของคอเคซอย

0: อยอยู่แถบทวีปอะไรคะ
1: ยุโรป
0: ถูกต้องค่ะอยู่แถบทวีปยุโรปนั่นเองค่ะนักเรียนอยู่แถบอเมริกาใต้นะคะถัดมาค่ะนักเรียนมองโกลอยค่ะมองโกลอยลักษณะของมองโกลอยนี้นะคะคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีลักษณะผิวสีที่เป็นผิวสีอะไรเอ่ยผิวขาวเหลืองนั่นเองนะคะและผมก็จะมีลักษณะเป็นผมสีดำในตาจะมีสีน้ำตาลนั่นเองค่ะลักษณะของคนของกลุ่มมองโกลอยนี้นะคะก็จะอาศัยอยู่แถบของโซนเอเชียแถวบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลีหรือว่าประเทศไทยของเรานะคะก็คือกลุ่มของมองโกลอยนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาสุดท้ายนะคะมนุษย์กลุ่มชาติพันธุ์สุดท้ายก็คือนิกรอยนั่นเองนะคะนิกรอยนะคะจะมีลักษณะเป็นผิวสีค่ะนักเรียนคือจะมีลักษณะที่มีผมหยิกนะคะลักษณะของนิกรอยนะคะก็จะอาศัยอยู่แถบของทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือลักษณะของชาติพันธุ์ของมนุษย์ถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตถัดมานะคะนี่ก็คือสัตว์นั่นเองค่ะสัตว์นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตชนิดหนึ่งนั่นเองค่ะที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสือช้างหรือว่าจระเข้สัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะคือสัตว์ที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันบ้างนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นสิ่งแวดล้อมอะไรคะสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นนั่นเองค่ะถัดมาต่อไปนี้เราจะมาดูสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นบ้างนะคะนักเรียนค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะนักเรียนคือประเภทสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะและ2ก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งแวดล้อมชนิดนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนะคะคือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้หรือมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นั่นเองค่ะและสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะก็คือเช่นความเชื่อต่างๆหรือศาสนาต่างๆนั่นเองค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะถัดมาค่ะเรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะคือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมกันก่อนนะคะเช่นดังในภาพเลยนะคะก็คือตึกแล้วก็อาคารนั่นเองค่ะนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะถัดมานี่ก็คือถนนหนทางนั่นเองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะซึ่งเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมคะเป็นรูปธรรมซึ่งสามารถจับต้องได้นั่นเองค่ะถัดมาก็คือเขื่อนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมกันนะคะสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะดังในภาพเลยนะคะเช่นประเพณีต่างๆประเพณีนี้คือประเพณีอะไรคะถูกต้องประเพณีผีตาโขนนั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูประเพณีในแต่ละภูมิภาคเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าในแต่ละภูมิภาคนั้นมีประเพณีมีลักษณะวัฒนธรรมเป็นอย่างไรกันบ้างคุณครูจะขอทบทวนนักเรียนสักเล็กน้อยนะคะสุ่มถามดีไหมคะ ดีนะคะเรามาดูกันที่ภาคเหนือกันก่อนค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าคือประเพณีอะไรคะ
1: กวนแก้ว
0: สุ่มดีกว่าเลขที่12ค่ะขอเชิญเลขที่12ค่ะประเพณีนี้คือประเพณีอะไรครับ
2: ปล่อยสางรองหรือบวชลูกแก้วครับ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะประเพณีดังในภาพนี้นะคะก็คือประเพณีปลอยส่างรองหรือว่าประเพณีบวชลูกแก้วนั่นเองซึ่งจะจัดที่จังหวัดอะไรเอ่ยแม่ฮ่องสอนนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งจะอยู่ทางภาคเหนือนั่นเองค่ะถัดมาเรามาดูกันที่ภาพนี้ค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าเป็นประเพณีอะไรคะขอเชิญหยิบไมค์

0: อบคำถามได้เลยครับ
1: แห่เทียนพรรษาครับ
0: แห่เทียนพรรษาถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะนักเรียนนี่ก็คือประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งก็จะจัดแล้วก็มีความนิยมจัดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะก็จะจ

0: นักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูกันที่ภาพนี้ใครทราบบ้างว่าภาพนี้คือประเพณีอะไรคะนักเรียนปลายทางทราบหรือไม่คะว่าประเพณีในภาพที่3นี้เป็นประเพณีอะไรเอ่ยทราบหรือไม่คะบางคนทราบใช่ไหมคะลองตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เช่นกันนะคะนักเรียนประเพณีอะไรคะเลขที่5เลขที่5ค่ะหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยครับ
1: รับบัวครับ
0: ประเพณีโยนบัวหรือรับบัวใช่ไหมครับประเพณีโยนบัวนั่นเองค่ะถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนประเพณีนี้นะคะก็คือประเพณีโยนบัวก็จะจัดที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นเองซึ่งจะอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันค่ะถัดมาภาพสุดท้ายค่ะภาพนี้ใครทราบบ้างว่าคือประเพณีอะไรคะประเพณีอะไรอยู่ทางภาคใต้คะนักเรียนหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: ประเพณีชักพระค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกต้องนะคะประเพณีนี้ก็คือประเพณีชักพระนั่นเองก็จะอยู่ที่ทางภาคใต้ของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งประเพณีต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเรานะคะล้วนเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมความเชื่อทั้งนั้นเลยนะคะนักเรียนก็สิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมอีกเช่นกันนะคะก็คือศาสนานั่นเองค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนะคะก็เป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้หรือว่าเป็นความเชื่อนั่นเองนะคะค่ะและนี่ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมเช่นกันค่ะคือการเมืองการปกครองต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะคือหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมาคุณครูมีกิจกรรมมาให้กับนักเรียนทั้งปลายทางและต้นทางได้เล่นไปพร้อมๆกันนะคะกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนมีชื่อกิจกรรมว่ารอบรู้สิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนครูจะให้นักเรียนดูภาพสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้นะคะและให้นักเรียนถ่ายว่าสิ่งแวดล้อมนี้ที่คุณครูนำภาพมาให้ดูเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมหรือไม่คะขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมคะ
3: พร้อมแล้วค
0: ่
3: ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภาพที่1เลยค่ะภาพนี้เป็นภาพสิ่งแวดล้อมประเภทใดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะนักเรียนใครตอบได้รวดเร็วคุณครูมีรางวัลมาแจกด้วยสำหรับใครที่ตอบได้รวดเร็วนะคะทุกคนนำมือจับไว้บริเวณหูพร้อมหรือไม่คะพร้อมนะ1 2 3ค่ะขอเชิญกลุ่มที่2ค่ะเอพิวค่ะ
4: สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติค่ะ
0: ถูกต้องค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะออกมารับรางวัลได้เลยค่ะดังในภาพนี้นะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะนักเรียนคือทะเลนั่นเองนะคะแล้วก็มีภูเขาอยู่บริเวณด้านหลังด้วยนั่นเองนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้างขึ้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินั่นเองนะคะถัดมาในภาพที่สองภาพนี้เป็นภาพอะไรคะวัดพระแก้วหรือชื่อทางการเรียกว่า
5: ว
0: ั
5: ดพระศร
0: ี
5: ร
0: ั
5: ตนศาสดาราม
0: นั่นเองถูกต้องค่ะนักเรียนซึ่งวัดแห่งนี้นะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะนักเรียนพร้อมหรือไม่คะ1 2 3เชิญแซมค่ะ
6: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นครับ

0: ถูกต้องค่ะนักเรียนเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นฝีมือของคนไทยนั่นเองนะคะนักเรียนรับรางวัลได้เลยค่ะครับถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่ภาพนี้นะคะภาพนี้เป็นสิ่งแวดล้อมแบบใดเอ่ยเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือว่าแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นคะพร้อมใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางตอบกันได้หรือไม่เอ่ยแบ่งออกใช่ไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่คุณครูให้ดูภาพเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติสามารถแยกออกได้ใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะถัดมานักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมแล้ว1 2 3ค่ะขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะ
2: สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะ
0: ภาพนี้คือภาพเกี่ยวกับตึกใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมารับรางวัลได้เลยครับจบไปแล้วนั่นเองนะคะสำหรับกิจกรรมรอบรู้สิ่งแวดล้อมนั่นเองที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพและสังเกตแยกประเภทของสิ่งแวดล้อมนั่นเองซึ่งนักเรียนก็สามารถแยกแยะได้นั่นเองถือว่าเก่งมากๆเลยนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาของสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนะคะก็คืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราทราบกันไปแล้วว่าสิ่งแวดล้อมมีทั้งสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ไหมคะถัดมานะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและปัญหานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะนักเรียนค่ะเรามาดูความหมายของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันก่อนนะคะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นนะคะก็หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินั่นเองที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะหรือว่ากระบวนการทางธรรมชาติที่ทำให้เกิดปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นขึ้นมานะคะซึ่งส่งผลเสียต่อทั้งระบบนิเวศเองแล้วก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วยนั่นเองนะคะและก็ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ด้วยนะคะซึ่งปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเกิดจากฝีมือของมนุษย์ได้ด้วยแล้วก็เกิดจากสิ่งที่เป็นกระบวนการของธรรมชาติที่ทำขึ้นมาได้ด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่ปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทยเราตอนนี้เลยนะคะนักเรียนก็คือปัญหามลพิษทางอากาศนั่นเองค่ะใครทราบบ้างว่าปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นฝีมือของใครเอ่ยเป็นเกิดจากธรรมชาติเองหรือว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์คะนักเรียนถูกต้องค่ะคือเกิดจากการกระทำของมนุษย์เรานั่นเองนะคะคือเกิดจากการใช้ชีวิตต่างๆของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการเผาไหม้ต่างๆในที่โล่งแจ้งนะคะหรือว่าเกิดจากการใช้ยานพาหนะรถยนต์โดยสารต่างๆทำให้เกิดมลพิษทางอากาศได้นั่นเองหรือว่าจะเกิดจากการปล่อยควันหรือว่าของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือมลพิษทางอากาศที่กำลังประสบพบเจอกันอยู่ในประเทศไทยของเราเลยนั่นเองนะคะคือปัญหาอะไรคะคือปัญหามลพิษหรือว่าปัญหาของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาดูปัญหาสิ่งแวดล้อมที่2นะคะก็คือปัญหาขยะนั่นเองค่ะซึ่งในประเทศไทยเรานะคะก็ปัญหาขยะเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งในประเทศเลยนะคะเนื่องจากว่าปัญหาขยะเนี่ยเกิดมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ไม่มีการแยกขยะหรือว่าการไม่มีการทิ้งขยะให้เป็นระบบนั่นเองค่ะจึงเกิดปัญหาของขยะที่ล้นเมืองขึ้นมานั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะส่งผลต่อทั้งมนุษย์แล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะนักเรียนถัดมาค่ะภาพที่3นะคะภาพนี้นะคะก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะนักเรียนเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกชนิดหนึ่งนะคะซึ่งปัญหาน้ำเน่าเสียนี้ก็เกิดได้จากการที่ มีการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือว่ามีการปล่อยของเสียจากบ้านเรือนนั่นเองนะคะนักเรียนก็มีการปล่อยน้ำเสียนะคะลงทิ้งในแม่น้ำที่เป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะนักเรียนก็ส่งผลเสียให้กับระบบนิเวศทั้งปลาต่างๆที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนะคะอาจจะเกิดการเป็นอย่างไรสูญพันธุ์ได้หรือว่าอาจจะไม่มีปลาอาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะนี่นะคะก็คือปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเราเช่นกันนะคะค่ะถัดมานักเรียนคุณครูมีคำถามชวนคิดมาถามกับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะคุณครูขอถามนักเรียนว่าปัญหาที่คุณครูให้นักเรียนดูภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนักเรียนคิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรคะใครตอบคำถามข้อนี้ได้คุณครูมีของให้อีกเช่นกันค่ะค่ะขอเชิญกลุ่มที่5ค่ะ
1: ทำให้ประชาชนเดือดร้อนและโลกไม่น่าอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญมารับรางวัลได้เลยค่ะมาเลยค่ะก็ถูกต้องนะคะนักเรียนก็ทำให้โลกของเราไม่น่าอยู่หรือว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เราด้วยนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือผลกระทบที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเราก็จะได้เรียนกันในชั่วโมงถัดไปด้วยนะคะค่ะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาลงมือปฏิบัติกันดีกว่าค่ะให้นักเรียนตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนตั้งใจทุกคนหันมามองที่หน้าจอค่ะนักเรียนปลายทางตั้งใจฟังคำชี้แจงนะคะคำชี้แจงสำหรับนักเรียนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่1นะคะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองและคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานให้กับนักเรียนลงมือทำใบงานที่1เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เลยนะคะและคุณครูก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันก่อนค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือตัวอย่างของใบงานนั่นเองซึ่งคุณครูจะมีใบความรู้มาให้กับนักเรียนนะคะเป็นบทความเกี่ยวกับวิถีใหม่ไทยแลนด์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนักเรียนซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนอ่านบทความทั้งหมดนะคะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนอยู่แล้วนั่นเองนะคะให้นักเรียนอ่านบทความนะคะแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นั่นเองค่ะว่าให้นักเรียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยค่ะว่าจากบทความที่เขาเขียนไว้นั้นมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นบ้างในประเทศไทยนะคะและให้นักเรียนเขียนลงมาเป็นข้อๆระบุลงมาเลยนะคะว่าประเทศไทยเรานั้นเกิดปัญหาอะไรบ้างนะคะและเดี๋ยวเรามาร่วมสรุปกันอีกหนึ่งครั้งค่ะคุณครูจะให้เวลานักเรียนลงมือทำสักครู่ลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะนักเรียนจากบทความวิถีใหม่ไทยแลนด์กับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะคุณครูให้นักเรียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยนั่นเองโดยให้นักเรียนอ่านจากบทความนะคะมีปัญหาอะไรบ้างที่เป็นปัญหาของประเทศไทยแล้วคะนักเรียนปัญหาอะไรบ้างคะปัญหาที่หนึ่งเลยคือปัญหาอะไรคะสภาพของภูมิอากาศที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะคือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะอุณหภูมิของประเทศไทยสูงขึ้นพบว่าจำนวนวันที่มีอากาศร้อนในประเทศไทยนั้นนะคะมีอากาศร้อนมากขึ้นแล้วก็อยู่ในเมืองหลวงนั่นเองค่ะมีจำนวนวันที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ2ก็คือปัญหาอะไรคะนักเรียน
2: ปัญหาเพิ่มขึ้นของระ

0: ปัญหาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนั่นเองทางบริเวณชายฝั่งทะเลของไทยนะคะก็ถูกกัดเซาะทุกปีโดยน้ำทะเลก็จะขึ้นสูงจากภาวะโลกร้อนนั่นเองทำให้สูญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลถึง30ตารางกิโลเมตรในทุกๆปีเลยนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดในประเทศไทยค่ะถัดมาปัญหาที่3คือปัญหาอะไรคะ
1: ปัญหาการลดลงของพ
0: ื้
1: นที่ป่า
0: คือปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้นั่นเองค่ะเกิดการตัดไม้ทำลายป่านั่นเองนะคะทำให้เกิดการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเรานั่นเองค่ะแล้วก็ส่งผลต่อสัตว์ใจอยู่ในป่าไม้นั้นด้วยนั่นเองค่ะถัดมาปัญหาที่4ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศสาเหตุสำคัญของการเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศนั้นก็เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นด้วยนั่นเองค่ะนักเรียนนี่ก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด4ปัญหาด้วยกันแล้วนะคะถัดมาปัญหาที่5ก็คือปัญหาการเพิ่มขึ้นของน้ำเสียนั่นเองก็เกิดจากการที่มีการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะถัดมาในปัญหาที่6นะคะก็คือปัญหาขยะล้นประเทศนั่นเองค่ะนี่นะคะก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจากบทความที่คุณครูได้ให้นักเรียนอ่านกันไปข้างต้นนั่นเองนะคะนี่นะคะก็เป็นแนวคำตอบสำหรับการทำใบงานที่1นั่นเองค่ะนักเรียนถัดมาค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะนักเรียนบทเรียนสำหรับวันนี้เรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมใช่หรือไม่คะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างคะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจำได้หรือไม่มีอะไรบ้างคะมีสัตว์ป่ามีอะไรอีกคะมีต้นไม้หรือมีพืชพันธุ์ต่างๆแล้วมีอะไรอีกหรือไม่คะน้ำมีอะไรคะมหาสมุทรนั่นเองค่ะนักเรียนก็ประกอบไปด้วยดินนะคะดินก็เป็นสิ่งแวดล้อมเช่นกันนะคะซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะถัดมาคือน้ำอากาศนั่นเองค่ะและก็มนุษย์ค่ะนักเรียนมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญต่อโลกของเรานะคะเนื่องจากว่ามนุษย์เรานั้นก็ทำการสร้างสิ่งต่างๆทรัพยากรต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราด้วยนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองนั่นเองนะคะถัดมาก็คือสัตว์แล้วก็พืชนั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ของเราเองนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างใครจำได้บ้างเอ่ยมีตึกมีอาคารมีอะไรอีกคะมีรถโดยสารมีอะไรคะมีบ้านเรือนมีอะไรคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยบ้านเรือนยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กฎระเบียบวัฒนธรรมต่างๆก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนั่นเองค่ะส่วนยานพาหนะบ้านเรือนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้นะคะหรือว่าถนนนะคะก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งสามารถจับต้องได้ส่วนสิ่งแวดล้อมที่เป็นกฎระเบียบความเชื่อประเพณีวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะนักเรียนเรามาดูปัญหาของสิ่งแวดล้อมสรุปแล้วปัญหาของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีปัญหาอะไรบ้างนะคะปัญหาขยะปัญหาอะไรคะ
2: น
0: ้
2: ำเน
0: ่
2: าเส
0: ีย น้ำเน่าเสียมลพิษทางอากาศและมีปัญหาอีกต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะค่ะก็มีปัญหาอากาศเป็นพิษนั่นเองหรือว่ามลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ปัญหาน้ำเน่าเสียปัญหาขยะค่ะแล้วก็ผลกระทบที่เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะคะก็ส่งผลกระทบต่อตัวมนุษย์เองแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่

0: อยู่ภายในโลกด้วยนะคะทั้งทางด้านสุขภาพด้านความเป็นอยู่แล้วก็ด้านเศรษฐกิจนั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะเป็นอย่างไรคะวันนี้ได้ทราบกันในเรื่องของปัญหาของสิ่งแวดล้อมไปแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกสบายใจไหมที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมรู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวในชั่วโมงถัดไปเราจะมาช่วยกันคิดนะคะว่าเราจะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี้อย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของสาเหตุและผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเราจะมาลงลึกกันว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยของเราหรือภายในโลกนะคะเกิดจากสาเหตุอะไรและส่งผลกระทบอย่างไรต่อมนุษย์และสิ่งที่มีชีวิตร่างนั่นเองนะคะค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะจะต้องเตรียมมานั่นเองนะคะก็คือเกมบันไดงูนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนไม่ได้ร่วมทำผิดฉะไหนผมต้องรับผิดคดีปกครองเรื่องนี้มีเหตุเกิดจากการที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งให้จ่าสิบตรีก้องเกียรติชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 1,42,200 บาทจากกรณีที่ภรรยาของนายยิ้มเป็นโจทยื่นฟ้องกระทรวงกลาโหมและกองทัพบก

ต่อศาลแพ่งเรียกค่าเสียหายจากการที่นายยิ้มได้ถึงแก่ความตายระหว่างถูกควบคุมตัวซึ่งศาลแพ่งสั่งให้ชำระเงินแก่โจทก์เป็นเงิน 5,211,000 บาทต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดซึ่งคณะกรรมการมีมติว่าจ่าสิบตรีก้องเกียรติกับพวกเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการจ่าสิบตรีก้องเกียรติได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ถูกยกอุทธรณ์จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งเรียกใครชดใช้เงินคืนให้แก่ทางราชการและเพิกถอนผลการพิจารณาอุทธรณ์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจากกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้ตรวจค้นจับกุมและควบคุมตัวนายยิ้มและนายแก้วกับพวกรวม6คนซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้และได้ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัวที่ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจโดยผู้ฟ้องคดีได้ร่วมซักถามเพียงนายแก้วและได้ตักน้ำให้ร้อยเอกพจน์เพื่อใช้ราดนายแก้วโดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมซักถามหรือทำร้ายร่างกายนายยิ้มด้วยประกอบกับศาลจังหวัดก็มีคำสั่งเพียงว่านายยิ้มตายเนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ทหารทำร้ายร่างกายระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ทหารแต่ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นคนทำร้ายจึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำร้ายร่างกายหรือมีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายนายยิ้มจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายผู้ฟ้องคดีจึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อนายยิ้มดังนั้นแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายแล้วก็ตามก็ไม่มีอำนาจออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินดังกล่าวได้พิพากษาเพิกถอนคำสั่งเฉพาะในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกลเกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะกลับมาพบกับคุณครูอ้อมอีกเช่นเคยค่ะครูสุนทรีศรีสะอาดในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้นะคะเข้ามาถึง EP สุดท้ายของเกมนักประดาน้ำกันแล้วนะคะส่วนเกมนักประดาน้ำในครั้งที่3นี้จะมีอะไรแตกต่างจาก2ครั้งที่แล้วกันบ้างเดี๋ยวเราค่อยมารอชมไปพร้อมๆกันนะคะและเช่นเคยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะครูจะขอชี้แจงในส่วนแรกกันก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของเกมนักประดาน้ำ EP ที่3กันในส่วนแรกของวันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้อีกเช่นเคยค่ะจุดประสงค์ในวันนี้นะคะอธิบายวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมที่มีผู้เล่น2คนและมีการแข่งขันจากนั้นเขียนโปรแกรมเกมที่มีผู้เล่น2คนโดยมีการเก็บคะแนนเพื่อหาผู้ชนะและมี

0: ความพยายามในการเขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นจนสำเร็จนั่นเองเอาล่ะจากจุดประสงค์ในวันนี้นักเรียนจะเห็นข้อแตกต่างของเกมนักประดาน้ำอย่างชัดเจนเลยในวันนี้นะคะจากที่เราเคยเขียนเกมให้มีผู้เล่นเพียงคนเดียวเราจะต้องปรับเปลี่ยนให้มีผู้เล่นทั้งหมด2คนนอกจากนี้แล้วเรายังจะต้องมีการนับคะแนนเพื่อหาผู้ชนะกันด้วยโดยรวมแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้ปรับปรุงในเรื่องของเกมนักประดาน้ำให้มีผู้เล่น2คนและได้แข่งขันกันเองด้วยเพื่อหาคะแนนเพื่อนับคะแนนแล้วหาผู้ชนะในเกมนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาในส่วนของจุดประสงค์กันไปแล้วนะคะเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมนะคะก่อนที่เราจะลงมือสร้างเกมแล้วก็เล่นเกมกันในวันนี้ในส่วนของสมรรถนะที่นักเรียนจะต้องได้ศึกษากันไว้ด้วยก็คือใช้ซอฟต์แวร์ในการเขียนโปรแกรมที่มีผู้เล่น2คนด้วยวิธีการที่หลากหลายภายในเวลาที่กำหนดมีความพยายามเขียนโปรแกรมด้วยความมุ่งมั่นก็จะครอบคลุมไปถึงจุดประสงค์ด้วยนะคะนักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมผู้เล่น2คนแข่งกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นพยายามในการสร้างเกมให้สำเร็จด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเช่นเคยเลยก่อนที่เราจะสร้างเกมได้เราก็จะต้องมีการทดลองเล่นเกมกันก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะทดลองเล่นเกมมีคำถามทบทวนจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้สร้างเกมนักประดาน้ำ EP 1และ2กันไปคำถามของคุณครูค่ะจากกิจกรรมนักประดาน้ำ1และ2ที่ผ่านมานักเรียนคิดว่าสามารถปรับแก้ไขโปรแกรมให้มีความน่าสนใจและมีความสนุกสนานมากขึ้นได้อย่างไรบ้างขอตัวแทน1คนค่ะลองช่วยครูวิเคราะห์และนำเสนอแนวคิดตรงส่วนนี้ดูว่านักเรียนจะทำอย่างไรให้นักประดาน้ำ1และ2ที่เราสร้างกันไปไม่ว่าจะเป็นนักประดาน้ำ1ที่จับปลาและนักประดาน้ำ2ที่เก็บขยะเราจะมีการเพิ่มอะไรเข้าไปหรือปรับปรุงอย่างไรให้เกมทั้ง2เกมนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้บ้างขอตัวแทนนักเรียน1คนเชิญค่ะนักเรียนปลายทางลองนำเสนอมานะคะว่านักเรียนจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรได้บ้างค่ะ
1: แก้ไขตรงที่สามารถแข่งกันเล่นได้ค่ะ
0: มีการเพิ่มในเรื่องของการแข่งขันใช่ไหมลูกขอบคุณนะคะนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนค่ะอย่างที่เพื่อนตอบมาก็ถือว่าถูกต้องนะมีการเพิ่มลูกเล่นใช่ไหมคะให้นักประดาน้ำเนี่ยเกิดการแข่งขันกันนักเรียนอาจจะอิงจากที่เราได้ศึกษาเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือนักเรียนหลายๆคนอาจจะมีการเพิ่มเสียงเพิ่มในส่วนของข้อความต่างๆให้ดูน่าสนุกแล้วก็น่าตื่นเต้นขึ้นนะคะอย่างเช่นหากเก็บขยะได้อาจจะเพิ่มเสียงในการเก็บขยะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยนักเรียนสามารถปรับปรุงแล้วก็ต่อยอดในภายหลังได้นะคะก็ในส่วนของแนวคำตอบของครูซึ่งครูเชื่อว่าใกล้เคียงกับของนักเรียนแน่นอนนะคะก็คือแก้ไขให้มีการแข่งขันกันเก็บขยะเห็นไหมคะเหมือนกับของเพื่อนเลยเพราะว่าจากที่เราเล่นคนเดียวถ้ามีการแข่งขันเกมของเราก็จะตื่นเต้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะนักเรียนคะอย่างที่บอกเราจะมีการทดลองเล่นเกมกันก่อนเพื่อที่จะได้ดูรูปแบบการทำงานของเกมนะคะโดยในกิจกรรมทดลองเล่นเกมนี้นะคะเกมนักประดาน้ำ3ให้นักเรียนทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำ3โดยให้เปิดไฟล์ทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำครั้งที่3นี้จากนั้นให้สังเกตการทำงานของเกมว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างเช่นเคยเลยเหมือน2ครั้งที่แล้วที่เราจะได้ทำการทดลองเล่นกันก่อนเพื่อไม่ให้เสียเวลาให้นักเรียนทั้งในห้องนี้และนักเรียนปลายทางนะคะทำการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วลองค้นหาไฟล์ที่มีอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนเองนะคะไฟล์ลิงก์นักประดาน้ำ EP ที่3นะคะซึ่งคุณครูเนี่ยได้เตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางทำการเตรียมไฟล์นี้แล้วก็เปิดให้นักเรียนได้เลยค่ะนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วค้นหาไฟล์ได้เลยนะคะนักเรียนคะอันดับแรกนะคะเช่นเคยเลยให้นักเรียนดูบนหน้าจอของตัวเองนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้มีการทดลองเล่นเกมนักประดาน้ำ1และ2ซึ่งในวันนี้เนี่ยชื่อไฟล์ของเราจะเป็นลิงก์เกมนักประดาน้ำ EP 3นะคะนักเรียนเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วทำวิธีการเดิมได้เลยค่ะเมื่อเปิดไฟล์มาแล้วนะคะจะมีรูปภาพตัวอย่างและเช่นเคยคัดลอก URL ทางด้านบนนะคะคลุมดำแบบนี้คลิกขวาแล้วก็คัดลอกได้เลยนะคะทำวิธีการเดิมเสร็จแล้วเข้า Google นะคะเว็บไซต์ Google แล้วก็คลิกขวาเลือก Paste หรือวางนะคะ Enter นักเรียนคะระหว่างนี้นักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมก่อนนะ วิธีการเล่นเกมนักประดาน้ำ EP 3นะคะเนื่องจากว่านักเรียนจะเห็นว่ามีผู้เล่นด้วยกันทั้งหมด2คนคือมีนักประดาน้ำทั้งหมด2นักประดาน้ำเลยนะคะ2คนวิธีการค่ะนักประดาน้ำคนที่1เราจะใช้วิธีการเดิมก็คือคลิกลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนในการควบคุมทิศทางแต่นักประดาน้ำคนที่2นะคะคุณครูมีการกำหนดในเรื่องของการเคลื่อนที่ที่แตกต่างออกไปโดยให้นักเรียนกดที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว E จะเป็นการเคลื่อนที่ไปทางด้านบนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว X จะลงทางด้านล่างและตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S จะไปทางด้านซ้ายตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว D จะไปทางด้านขวานะคะจะมี E X S แล้วก็ D นะคะให้นักเรียนจับคู่กันแล้วทดลองเล่นเกมนี้เป็นการแข่งขันการเก็บขยะแล้วอย่าลืมสังเกตด้วยนะว่ามีการทำงานอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะให้นักเรียนสรุปนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลงมือเล่นเกมได้เลยค่ะ

0: หลังจากที่นักเรียนได้ลองเล่นนะคะคุณครูจะเห็นว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยสนุกสนานกันมากเลยมีการแข่งกันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองสรุปผลการทำงานของโปรแกรมนี้ว่ามีการทำงานอย่างไรหรือว่ามีตรงส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมกันบ้างนะคะเดี๋ยวขอนักเรียนตัวแทน1คนลองนำเสนอในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมดูค่ะขอตัวแทนนักเรียน1คนลูกสัก1คนเลขที่18อยู่ไหนคะเชิญค่ะลองอธิบายลักษณะของการทำงานของเกมในวันนี้ที่หนูได้ลองเล่นเมื่อสักครู่นี้มีกระบวนการการทำงานของเกมหรือว่านักเรียนมีวิธีการเล่นอย่างไรผลของเกมเป็นอย่างไรบ้างนะคะลองนำเสนอดูค่ะนักเรียนปลายทางนำเสนอออกมาพร้อมกันเลยนะคะว่าเล่นดูแล้วมีการทำงานอย่างไรมีตรงส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าอยากจะปรับปรุงเพิ่มเติมบ้างนำเสนอมาได้เลยนะคะพร้อมแล้วเชิญค่ะ
1: เมื่อนักประดาน้ำตัวที่1แตะแก้วน้ำมันจะขึ้นคะแนน50ค่ะ
0: แล้วถ้าคนที่2ล่ะคะคนที่2สัมผัสกับแก้วเหมือนกันใช่ไหมอ่ะคนที่2ที่เล่นคู่กับเราคือใครลูกเพื่อนอีก1คนลองช่วยเพื่อนสรุปหน่อยซิลุกขึ้นเลยช่วยเพื่อนตอบเราเป็นคนที่1ใช่ไหมคนที่2เมื่อสัมผัสกับแก้วน้ำเกิดอะไรขึ้นลูก
2: คะแนนจะเพิ่มเป็น10คะแนนค่ะ
0: อ้าวแสดงว่าทั้ง2คนคะแนนเพิ่มไม่เท่ากันใช่ไหมคะตรงส่วนนี้นักเรียนคิดว่าอยากจะปรับปรุงอย่างไรบ้างแก้ไขโปรแกรมอย่างไรบ้างลูก
2: อยากจะปรับบล็อกคำสั่งให้มีคะแนนที่เพิ่มเท่ากันค่ะ
0: จะได้เกิดความยุติธรรมใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยตอบได้ตรงประเด็นเลยค่ะในเกมนักประดาน้ำ EP ที่3นะคะคุณครูได้เตรียมเกมไว้ให้นักเรียน

0: รียนแต่ว่าคุณครูได้มีการวางกับดักไว้ให้โดยเมื่อนักเรียนเล่นเกมแล้วอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยนักประดาน้ำคนที่1เนี่ยจะเพิ่มคะแนน50แต่คนที่2เพิ่มเพียงแค่10คะแนนเป็นข้อสังเกตให้นักเรียนหลายๆคนได้เห็นถ้าหากนักเรียนไม่ตั้งใจดูไม่ได้สนใจนักเรียนจะไม่เห็นจุดผิดพลาดตรงส่วนนี้เลยนะคะแล้วนักเรียนเก่งมากที่สามารถหาจุดบกพร่องตรงนี้ได้นะคะรู้ได้วางกับดักไว้เพราะฉะนั้นนักเรียนก็นำเสนอแนวทางว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสกอร์หรือค่าคะแนนให้มีการเพิ่มคะแนนที่เท่ากันส่วนจะไปปรับตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเก่งมากๆเลยที่นักเรียนสามารถหาจุดผิดพลาดในเกมได้นะคะถือว่าเป็นทักษะที่ดีในการเขียนโปรแกรมด้วยเช่นเดียวกันเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากเราทดลองเล่นกันไปแล้วคุณครูมีคำถามเพิ่มเติมมาถามนักเรียนด้วยค่ะคำถามของคุณครูนะคะในการปรับปรุงเกมนักประดาน้ำในโปรแกรมสแคร์นอกจากเพิ่มตัวละครผู้เล่นคนที่สองนักเรียนคิดว่าต้องเพิ่มอะไรอีกบ้างจากที่เราเล่นเมื่อสักครู่นี้นอกจากที่มีผู้เล่นคนที่2แล้วมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาลูกอะไรนะตอบถูกแล้วแต่ขอเสียงดังๆเลยอะไรนะคะไม่ได้เลยขอเสียงดังฟังชัดอย่างมั่นใจคำตอบของเราถูกต้องแล้วแต่ขอแบบชัดเจนเลยคำตอบนั้นคือ
1: สกอร
0: ์เก่งมากนะคะคือเราจะต้องมีการเพิ่มสกอร์ที่2ขึ้นมาของผู้เล่นคนที่2ถูกไหมคะเมื่อมีผู้เล่นที่2ก็ต้องมีคะแนนของคนที่2ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะในส่วนของแนวคำตอบถูกต้องแล้วค่ะกำหนดแป้นพิมพ์ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครนะมีการกำหนดทิศทางเพิ่มด้วยนอกจากสกอร์แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มตัวแปรสกอร์2เพื่อเก็บคะแนนของผู้เล่นคนที่2และเพิ่มการตรวจสอบคะแนนหาผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มตรงส่วนนี้นอกจากเพิ่มผู้เล่นคนที่2ต้องมีการเพิ่มในส่วนของการกำหนดทิศทางเพิ่มคะแนนคนที่2แล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อที่จะหาคนชนะด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนคะไปกันต่อเลยหลังจากเราทดลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเข้าสู่การเขียนโปรแกรมในใบงานกันแล้วค่ะวันนี้นะคะเป็นการแก้ไขปรับปรุงต่อจากครั้งที่แล้วใบงานมีชื่อว่าใบงานที่10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3ค่ะระหว่างนี้นะคะนักเรียนศึกษาใบงานไปพร้อมกับคุณครูได้เลยคุณครูจะขอชี้แจงบทบาทครูปลายทางก่อนเลยนะคะบทบาทครูปลายทางค่ะครูให้นักเรียนศึกษาใบงาน10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3จากนั้นครูสาธิตการเขียนโปรแกรมตามใบงาน10โดยใช้โปรแกรมสแคทค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันศึกษาใบงาน10เรื่องนักประดาน้ำ EP 3จากนั้นนักเรียนปฏิบัติตามที่ครูสาธิตการเขียนโปรแกรมโดยใช้งานคำสั่งต่างๆนั่นเองค่ะเอาล่ะนักเรียนคะเรามาดูใบงานไปพร้อมๆกันเลยว่าวันนี้นักเรียนจะต้องปรับปรุงหรือแก้ไขตรงส่วนไหนบ้างนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะสร้างเกมที่มี2ผู้เล่นโดยเพิ่มตัวละครไดรเวอร์2แล้วทำการเขียนสคริปต์เพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยแป้นพิมพ์และมีการตรวจสอบผลการแข่งขันที่ตัวละครขยะหากผู้เล่นใดได้คะแนน50คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะในข้อแรกนะคะเราจะต้องมีการเพิ่มผู้เล่นใช่ไหมคะผู้เล่นขึ้นมาเพิ่มตัวละครขึ้นมานอกเหนือจากนี้แล้วก็มีการตรวจสอบเงื่อนไขด้วยซึ่งในแบงงานวันนี้เนี่ยค่ะจะมี6ข้อโดยข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมตามคำสั่งแนะนำในใบงานได้ส่วนข้อที่5กับ6นักเรียนจะต้องใช้บล็อกคำสั่งที่มีมาเขียนตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมส่วนจะเขียนอย่างไรเดี๋ยวครูจะมีการเกริ่นนำในช่วงแรกให้แล้วนักเรียนก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองในส่วนที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นครูจะขออธิบายใบงานครั้งเดียวรวดเดียวเลยนะคะแล้วก็นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนได้เลยนะคะหลังจากข้อที่1เมื่อสักครู่นี้จะมีข้อย่อยมาอีกนะคะ 1.1 ค่ะเพิ่มตัวละครไดรเวอร์2แล้วทำการตกแต่งภาพให้มือของตัวละครมีสีน้ำเงินโดยวิธีการตกแต่งถุงมือของตัวละครไดรเวอร์2จะเหมือนกับตอนที่เราทำไดรเวอร์1เดี๋ยวครูจะพานักเรียนทำตรงส่วนนี้นะคะเสร็จแล้วสร้างตัวแปรสกอร์2ให้เรียบร้อยเพื่อเก็บคะแนนให้กับไดรเวอร์2นั่นเองนะคะหลังจากนั้นข้อที่ 1.3 คัดลอกทุกสคริปต์จากตัวละครไดรเวอร์1มาที่ไดรเวอร์2เห็นไหมคะในวันนี้เนี่ยดูค่อนข้างจะเยอะแต่จริงๆแล้วเราสามารถคัดลอกสคริปต์จากไดรเวอร์1ไปใส่ไดรเวอร์2ได้อย่างง่ายๆโดยนักเรียนทำตามในใบงานได้เลยนะคะต่อไปเข้าสู่การแก้ไขสคริปต์กันแล้วข้อที่2นะคะแก้ไขสคริปต์ที่ตัวละครไดรเวอร์2โดยเปลี่ยนแป้นที่ใช้กดเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่แต่นักเรียนจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้เราทำการคัดลอกสคริปต์ในข้อ 1.3 ไปแล้วใช่ไหมลูกพอนักเรียนคัดลอกเสร็จนักเรียนก็แค่เปลี่ยนตัวอักษรหรือว่า ปลี่ยนการควบคุมทิศทางจากลูกศรซ้ายขวาบนล่างใช่ไหมคะ left right up and down เปลี่ยนมาเป็นตัวอักษรที่กำหนดดังนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้ศึกษาให้ดีนะคะเมื่อเปลี่ยนทิศทางเสร็จแล้วให้เพิ่มสคริปต์ให้ตัวละครฟิชก็คือตัวละครปลาของเรา

ใสเดิมดังนี้ตัวละครฟิตจะซ่อนแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อสัมผัสกับตัวละครไดรเวอร์1หรือไดรเวอร์2หรือสัมผัสทั้งคู่แสดงว่าเรายังคงมีตัวละครฟิชอยู่แต่มีการเพิ่มให้ตรวจสอบเงื่อนไขขึ้นมาเป็น2เงื่อนไขก็คือนอกจากสัมผัสไดรเวอร์1ต้องเป็นสัมผัสไดรเวอร์2ด้วยถูกไหมคะมีการเพิ่มตรงนี้นะดูทีละข้อแล้วทำตามไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นค่ะในข้อที่4เพิ่มสคริปต์ให้ตัวละคร Glass Water หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเพิ่มปรับปรุงในส่วนของแก้วน้ำที่เราเก็บขยะครั้งที่แล้วใช่ไหมลูกให้ตรวจสอบเงื่อนไขการสัมผัสตัวละคร Driver 2และการสัมผัสสีน้ำเงินแล้วเพิ่มคะแนนที่ตัวแปรสกอร์2เห็นไหมคะทั้งตัวละครที่เป็นปลาและแก้วน้ำจะต้องมีการปรับแก้โดยจะต้องเพิ่มการตรวจสอบเงื่อนไขขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวนักเรียนทำตามสเต็ปไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวครูจะนำช่วงนี้ให้ก่อนส่วนที่นักเรียนจะต้องแก้ไขด้วยตัวเองจะเป็นส่วนต่อไปนี้ที่จะค่อนข้างยากและต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือในส่วนของข้อที่5ข้อที่5เนี่ยจะต้องเขียนสคริปต์เพื่อตรวจสอบคะแนนของผู้เล่นคนที่1รหัสลำลองมีมาให้ดังนี้เลยของตัวละคร Glass Water นักเรียนจะต้องอ่านรหัสลำลองทีละขั้นแล้วลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าสกอร์เท่ากับ50เราจะใช้บล็อกคำสั่งใดตามบล็อกคำสั่งแนะนำนะคะ if then ก็คือถ้าแล้วส่วนด้านในจะเป็นการตรวจสอบเงื่อนไขก็คือตรวจสอบเงื่อนไขว่าถ้าจุดๆแล้วให้ทำอะไรForever คือการทำซ้ำตลอดไม่สุด Stop all หมายถึงว่าหยุดการทำงานทั้งหมดในส่วนของ Say Driver win for 2 seconds คือการแสดงข้อความว่า Driver 1ชนะนะคะส่วนตรงนี้ที่เป็นสีเขียวจะเป็นตัวดำเนินการตรรกศาสตร์หรือว่า Operator ที่จะนำมาใช้เปรียบเทียบในเงื่อนไขก็จะต้องอิงจากตรงนี้ถูกไหมลูกถ้าสกอร์เท่ากับ50นักเรียนสามารถจัดตำแหน่งได้เลยว่าจะนำบล็อกคำสั่งเหล่านี้ไปใช้ตรงส่วนไหนนะคะสกอร์ตรงนี้คือตัวแปรที่เรามีอยู่นะคะนี่คือส่วนของข้อที่4จะเป็นการตรวจสอบคะแนนของไดรเวอร์1ส่วนข้อที่5ก็จะต้องเป็นไดรเวอร์2นั่นเองบล็อกคำสั่งแนะนำแบบเดียวกันมีต่างในเรื่องของการแสดงข้อความแล้วก็ชื่อของสกอร์นะคะสกอร์จะต้องเป็นอีกชื่อหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะเอาล่ะในใบงานทั้ง6ข้อ1ถึง4เราทำตามสคริปต์ในใบงานได้ไม่ยากส่วน5 6นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองมีใครอยากให้ครูอธิบายตรงส่วนไหนเพิ่มเติมไหมลูกก่อนจะลงมือเขียนโปรแกรมมีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยมีความคุ้นเคยจากนักประดาน้ำ1และ2กันมาแล้วแต่ถ้าหากเขียนโปรแกรมไปแล้วเกิดปัญหาสงสัยตรงจุดไหนนักเรียนถามได้เลยทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนในห้องนี้นะคะคุณครูปลายทางเข้าช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเอาล่ะนักเรียนครับเข้าสู่โปรแกรมสแคทได้เลยนะคะส่วนเกมเมื่อสักครู่นี้ให้ปิดลงไปได้เลยค่ะที่เราทดลองเล่นนะคะกลับเข้าสู่โปรแกรมสแคทกันเตรียมเปิดนักประดาน้ำ EP 2ของนักเรียนขึ้นมารอไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนโปรแกรมในใบงานในส่วนของนักประดาน้ำ EP 3กันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนการเปิดงานครั้งที่แล้วขึ้นมานะคะนักเรียนหลายๆคนอาจจะจำได้แต่บางคนอาจจะมีการลืมกันบ้างเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมสแคทเรียบร้อยนะคะให้นักเรียนไปที่เมนูไฟล์แล้วเลือกที่คำว่าโหลดฟอร์ม your computer ค่ะเป็นการเลือกไฟล์งานเก่าที่เราได้เคยเปิดไว้หรือบันทึกไว้ครั้งที่แล้วนะคะหลังจากนั้นนักเรียนจะเจอกับไฟล์ที่เป็นนักประดาน้ำ EP 1และ2ให้นักเรียนเลือกเป็นนักประดาน้ำ2นะคะเมื่อนักเรียนเลือกไฟล์ของตนเองเรียบร้อยก็ให้กดที่คำว่า Open ได้เลยค่ะทำการเปิดไฟล์งานครั้งที่แล้วขึ้นมานะคะนี่แบบนี้เลยเราจะมีนักประดาน้ำมีตัวละคร Fish แล้วก็ตัวละคร Glass Water เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะในใบงานส่วนแรกเนี่ยเขาต้องการให้นักเรียนเพิ่มตัวละคร Driver 2ขึ้นมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ให้เสียเวลาเรามาทำไปพร้อมกันก่อนในช่วงแรกนะคะส่วนช่วงหลังเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำด้วยตัวเองแต่ระหว่าง

นี้ถ้าใครทำล่วงหน้าคุณครูได้ทำไปเลยนะคะไม่จำเป็นต้องรอคุณครูนะนักเรียนทำไปได้เลยแต่ถ้าหากเกิดปัญหาขณะทำให้ยกมือหรือใครตามไม่ทันยกมือบอกคุณครูเลยนะคะในส่วนแรกเราจะเพิ่มนักประดาน้ำคนที่2เข้ามาก่อนนะคะชูตอะสไปร์ขึ้นมาแล้วเลือกไดรเวอร์2ได้เลยค่ะเราได้ตัวละครไดรเวอร์2ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะนักเรียนปรับขนาดให้เท่ากับไดรเวอร์1ได้เลยคุณครูขอปรับเป็น150นะคะแบบนี้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราจะมีการสร้างตัวแปรสกอร์2ตอนนี้นักประดาน้ำของคุณครูมี2คนเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนต่อไปในข้อที่ 1.2 ในใบงานนะคะเราจะไปที่กลุ่มบล็อกที่มีชื่อว่าแววค่ะนักเรียนทำไปพร้อมกับครูก่อนได้เดี๋ยวเราค่อยตกแต่งทีหลังนะคะไปที่ variable นะคะแล้วเลือกคำว่า make a variable เพื่อที่จะสร้างตัวแปรสกอร์2นะคะscore แล้วตามด้วยหมายเลข2เพราะเรามีสกอร์1อยู่แล้วเราจะต้องเพิ่มสกอร์2เพื่อที่จะมานับคะแนนของนักประดาน้ำคนที่2นะคะสกอร์2แล้วก็คลิกที่คำว่าโอเคได้เลยค่ะเรียบร้อยเรามีสกอร์2ขึ้นมาให้นักเรียนสังเกตบนเวทีเห็นไหมลูกจะมีทั้งสกอร์แล้วก็สกอร์2นะคะนักเรียนสามารถปรับขนาดได้นี่คุณครูขอขยับแบบนี้นะคะจะมีสกอร์แล้วก็สกอร์2ขึ้นมาโดยสกอร์เนี่ยจะเป็นของนักประดาน้ำคนที่1สกอร์2จะเป็นของคนที่2นะคะเรียบร้อยเพิ่มสกอร์แล้วเพิ่มนักประดาน้ำเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะต้องปรับแก้ถุงมือให้นักประดาน้ำคนที่2วิธีการเหมือนคนที่1เลยบางคนทำไปเรียบร้อยแล้วเก่งมากนะคะมุมซ้ายบนเราเลือกนักประดาน้ำหรือไดเวอร์2ก่อนนะแล้วไปที่มุมซ้ายบนหาคำสั่งคอสตูมค่ะคอสตูมแล้วเราก็จะเข้ามาสู่นักประดาน้ำของเราลำดับแรกให้นักเรียนคลิกซ้ายที่ลูกศรที่เป็นเครื่องมือ select ตรงส่วนนี้นะคะเครื่องมือ select นะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเลือกที่มือทางด้านซ้ายของนักประดาน้ำตรงนี้นะคลิกซ้ายเพื่อเลือกชิ้นส่วนนี้นะคะลำดับต่อไปเราจะไปเลือกที่สัญลักษณ์ถังสีหรือเครื่องมือฟิลแบบนี้นะลูกแล้วให้เปลี่ยนสีของนักประดาน้ำในใบงานเนี่ยบอกว่าต้องเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมคะนักเรียนก็เลือกเป็นสีน้ำเงินได้เลยค่ะเลือกเป็นสีน้ำเงินเลยนะพอเลือกสีน้ำเงินเสร็จแล้วลูกศรอีกหนึ่งครั้งนะคะเลือกชิ้นส่วนที่ต้องการแล้วก็ทำการเทสีได้เลยค่ะเลือกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็เทสีลงไปที่มือของนักประดาน้ำได้เลยแบบนี้เรียบร้อยเห็นไหมคะส่วนอีกหนึ่งข้างที่อยู่ทางด้านนี้บางคนเผลอเทสีไปแล้วแบบนี้แต่เราต้องการแค่ชิ้นส่วนที่เป็นถุงมือไม่เป็นไรลูกทางด้านบนนะคะจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรย้อนกลับแบบนี้ค่ะนักเรียนกดย้อนกลับได้เลยนะคะก็จะเป็นการย้อนกลับการทำงานนะคะเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนทางด้านนี้ค่ะนักเรียนจะต้องไปที่เครื่องมือ select อีกหนึ่งครั้งทำการเลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการคลิกซ้ายตรงมือทางด้านขวานะแล้วไปที่คำสั่ง copy ตรงนี้ค่ะ copy 1ครั้งแล้วเลือก paste ที่อยู่ทางด้านขวามือใกล้ๆกันแบบนี้เห็นไหมคะก็จะได้ชิ้นส่วนขึ้นมาแบบนี้เลยอีกหนึ่งรอบเผื่อใครไม่ทันนะคะคุณครูเนี่ยใช้เครื่องมือ select เลือกที่ชิ้นส่วนแขนทางด้านขวาของนักประดาน้ำไปที่ copy copy แล้วก็ paste ต่อเลยจะมีชิ้นส่วนขึ้นมาแบบนี้คุณครูก็นำชิ้นส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกแบบนี้นะคะแล้วเราจะมาลบแขนของเขาออกให้เหลือแค่ถุงมือโดยใช้เครื่องมือยางลบเลยค่ะเอาเรเซอร์ตรงนี้นะแล้วก็ลบไปเลยให้เหลือแค่ถุงมือแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่สีได้เลยเลือกที่ถังสีเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าถ้าจะให้เป็นน้ำเงินเหมือนกับข้างเมื่อกี้นี้หรือว่าเหมือนกับข้างซ้ายนักเรียนจะเห็นสัญลักษณ์หลอดดูดสีเห็นไหมคะพอเลือกที่ฟิลที่เป็นสีจะเจอกับหลอดดูดสีนักเรียนคลิกที่หลอดดูดสีได้เลยแล้วนำมาดูดมือทางด้านซ้ายแบบนี้
นี่นะครูเลือกที่หลอดดูดสีแล้วนะคะแล้วก็มาเลือกสีทางด้านซ้ายหลังจากนั้นค่ะนำมาเทใส่ถุงมือด้านขวาได้เลยแบบนี้เลยคลิกซ้าย1ครั้งเรียบร้อยเห็นไหมคะแล้วก็ทำการย้ายไปใส่ในที่เดิมก็คือเครื่องมือซีเล็กย้ายกลับมาใส่ในมือนักประดาน้ำแบบนี้เลยเสร็จแล้วค่ะถุงมือให้นักประดาน้ำไดรเวอร์2นะคะมีการปรับตำแหน่งให้ดีเรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนกลับไปเขียนโค้ดในข้อ 1.3 ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นโรงส่วนนี้จะเหลือในส่วนของการคัดลอกบล็อกคำสั่งแล้วก็เขียนโปรแกรมเพิ่มเติมเดี๋ยวครูจะคัดลอกให้ดูเป็นตัวอย่าง1ชุดเพื่อที่นักเรียนจะได้มองภาพออกเผื่อดูในรายงานแล้วไม่เข้าใจนะคะในการคัดลอกบล็อกคำสั่งในตัวละครไดรเวอร์1หรือสคริปต์ทั้งหมดไปใส่ในไดรเวอร์2ทำได้ง่ายๆนักเรียนสังเกตให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำส่วนที่เหลือคุณครูจะเริ่มจากสคริปต์ชุดแรกก่อนที่เป็นเวนกรีนแฟลกคลิกตรงนี้คุณครูจะเลือกทั้งสคริปต์แบบนี้เลยนะคะแล้วนำสคริปต์ก้อนนี้ไปวางตรงตัวละครไดรเวอร์2ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมว่าเมื่อครูนำมาวางแล้วตัวละครไดรเวอร์2จะเกิดอาการสั่นแบบนี้เห็นไหมลูกเมื่อไหร่ที่ไดรเวอร์2สั่นแต่ถ้านักเรียนนำมาวางที่ฟิสแล้วฟิสสั่นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะเราจะนำมาใส่ในไดรเวอร์2นะคะให้นำไปวางแบบนี้เลยแล้วปล่อยในไดรเวอร์2ก็จะมีสคริปต์เข้ามาแบบนี้แล้วนักเรียนทำให้ครบเลยนะคะนำสคริปต์จากไดรเวอร์1ไปใส่ในไดรเวอร์2ให้เรียบร้อยเห็นไหมคะมาจนครบแล้วนะคะคุณครูทำให้ดูเป็นตัวอย่าง2สคริปต์ส่วนที่เหลืออีก1 2 3ตรงนี้นักเรียนเคลื่อนย้ายเองแล้วก็ทดลองแก้ไขโปรแกรมในข้อที่2ที่จะต้องปรับในเรื่องทิศทางของการเคลื่อนที่ของไดรเวอร์2แล้วก็ข้อ3 4 5นะคะปรับปรุงตรงส่วนตามในใบงานได้เลยหากนักเรียนมีข้อสงสัยระหว่างการเขียนโปรแกรมหรือปรับแก้ตรงส่วนไหนให้ยกมือถามครูได้เลยนะคะนักเรียนลงมือเขียนโปรแกรมได้เลยค่ะ

0: านักเรียนเก่งกันมากๆเลยนะคะหลังจากที่ครูได้เดินไปรับชมนะคะนักเรียนส่วนใหญ่สามารถแก้ปัญหาปรับปรุงบล็อกคำสั่งให้โปรแกรมเนี่ยสามารถแข่งขันกันระหว่างไดรเวอร์1และไดรเวอร์2ได้อย่างถูกต้องเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะให้ตัวแทน1คนค่ะที่ครูได้ลงไปดูมาเมื่อสักครู่นี้มีนักเรียน1คนที่ทำออกมาได้น่าสนใจเลยนะคะส่วนคนอื่นๆน่าสนใจไม่แพ้กันแต่คนนี้เขามีจุดเด่นที่แตกต่างจากเพื่อนเพิ่มเติมขึ้นมาส่วนจะมีส่วนไหนบ้างที่แตกต่างกันเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเขานำเสนอเลยนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนคนใดพร้อมแล้วนักเรียนลองนำเสนอผลการทำงานดูว่าจากที่เราได้ปรับปรุงแล้วเกมหรือว่านักประดาน้ำครั้งที่3ของเราเป็นอย่างไรบ้างนำเสนอมาพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแทน1คนเมื่อสักครู่นี้คือใครลูกได้แล้วเดี๋ยวเรามารอชมผลงานของเพื่อนคนนี้กันนะคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงนักประดาน้ำเกมที่3ของเรานี้ออกมาในรูปแบบใดจะแตกต่างจากคุณครูหรือว่าในใบงานอย่างไรบ้างมีจุดเด่นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วนักเรียนนำเสนอผลงานของตัวเองได้เลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชมพูแสงสีครับผมได้ปรับแต่งเป็นหากนักประดาน้ำว่ายน้ำไปโดนฉลามครับคะแนนจะลดทีละ5คะแนนครับ
0: มีการปรับในเรื่องของคะแนนใช่ไหมลูกในส่วนของการกำหนดทิศทางให้นักประดาน้ำคนที่2เราเปลี่ยนจากลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนเป็นอะไรคะ
1: WASD ครับ
0: ก็คือตรงตามในใบงานใช่ไหมลูกส่วนการนับคะแนนก็ตรงกับในใบงานคือเมื่อสัมผัสกับแก้วจะเพิ่ม10คะแนนทั้งนักประดาน้ำ1และ2แต่ที่เราบอกว่ามีเปลี่ยนแปลงขึ้นมาก็คือเมื่อชนกับฉลามหรือสัมผัสกับฉลามจะให้คะแนนเป็นอย่างไรนะ
1: ลบทีละ5คะแนนครับ
0: เห็นไหมคะนักเรียนมีการเพิ่มลูกเล่นตรงส่วนนี้ขึ้นมา

0: แล้วได้ทดลองเล่นเกมหรือยังคะ
1: ทดลองเล่นแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอให้นักเรียนกับเพื่อนเนี่ยลองทดลองเล่นดูว่าจากที่เราเขียนเสร็จแล้วผลการเล่นเกมออกมาเป็นอย่างไรเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างจากที่เราพูดด้วยนะคะนั่งลงแล้วลองทดลองเล่นดูค่ะเพื่อนอีกหนึ่งคนลองเล่นไปกับเพื่อนว่าเมื่อแข่งกันแล้วผลลัพธ์ได้ตามที่เพื่อนกำหนดหรือไม่ถ้าสัมผัสสลามแล้วคะแนนลบ5จริงหรือเปล่านะคะลองนำเสนอเลยนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเพื่อนเขียนโปรแกรมออกมาได้อย่างไรบ้างมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วถ้าชนกับสลามจะต้องลดลงนะคะลองแกล้งไปสัมผัสสลามให้ดูหน่อยว่าถ้าสัมผัสแล้วจะลดลง5คะแนนจริงหรือไม่นะคะและถ้าใครได้50คะแนนก่อนจะเป็นผู้ชนะดูไปพร้อมๆกันได้ไหมลูกได้ใช่ไหมนักเรียนปรบมือให้กับตัวแทนของคุณครูด้วยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะนอกจากที่นักเรียนเนี่ยจะเขียนโปรแกรมตามใดใบงานแล้วนักเรียนยังมีส่วนของการปรับปรุงเพิ่มเติมเพิ่มความสนุกสนานให้กับเกมโดยการเมื่อสัมผัสกับสลามแล้วให้คะแนนติดลบ5ด้วยเก่งมากๆเลยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ทดลองเล่นแล้วก็เก่งเลยถูกต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้เห็นไหมคะนักเรียนสามารถปรับปรุงนอกเหนือจากในใบงานได้เลยเพื่อให้เกมของเราสนุกมากขึ้นเหมือนที่ครูบอกในครั้งแรกใช่ไหมลูกนอกจากแค่ได้คะแนนยังมีการลดคะแนนด้วยหรือบางคนมีการเพิ่มเสียงเข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นครูฝากนักเรียนกลับไปตกแต่งเกมตรงส่วนนี้ให้เรียบร้อยได้เลยนะคะอยากจะเพิ่มอะไรเพิ่มเข้าไปได้เลยนะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะค่ะนักเรียนคะในส่วนของเฉลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบล็อกคำสั่งที่เพื่อนใช้มีอะไรบ้างแล้วถ้านักเรียนคนใดยังปรับปรุงหรือว่าเขียนไม่ถูกต้องลองตรวจสอบไปกับครูแล้วแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะในส่วนข้อแรกที่เราเพิ่มในส่วนขั้นตอนเหล่านี้ครูจะข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าเรามีกำหนดในใบงานอยู่แล้วนะคะเป็นการทำตามขั้นตอนเดี๋ยวคุณครูจะไปในส่วนของข้อที่4และ5กันเลยอะในข้อที่2นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการปรับทิศทางของตัวละครก็ตามนี้เลยนักเรียนตรวจสอบได้เลยเพราะว่าเหมือนกับไดรเวอร์1เปลี่ยนแค่ทิศทางของการเคลื่อนที่เพียงเท่านั้นนะคะข้อที่3ที่ให้เพิ่มสคริปต์เห็นไหมคะก็มีตัวอย่างในใบงานอยู่แล้วข้อที่4นะคะนี่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสกอร์นะคะตรวจสอบการสัมผัสดังนี้นะคะส่วนไฮไลท์ของเราคือข้อที่5ค่ะข้อที่5จะมีหน้าตาของสคริปต์ดังนี้เลยนะคะซึ่งที่เพื่อนเขียนมาถือว่าถูกต้อง 100% นะคะมีบางจุดที่มีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เก่งมากๆนะคะแต่โดยรวมคร่าวๆพื้นฐานก็จะเป็นดังนี้นะคะส่วนในข้อที่6ก็เช่นเดียวกันมีการเปลี่ยนจากสกอร์1เป็นสกอร์2แต่ว่าเห็นไหมคะที่คุณครูได้หลอกนักเรียนไว้เห็นไหมลูกในเฉลยของครูเนี่ยจะเป็นสกอร์2เท่ากับ50ซึ่งจะตรงกับการทำงานของเกมที่เราทดลองเล่นใช่ไหมคะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยนักเรียนได้แนะนำคุณครูมาแล้วว่าให้ปรับตรงนี้เป็น10นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณครูได้หลอกนักเรียนไว้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะนักเรียนตรงนี้สามารถกำหนดให้เป็น10ได้เลยนะคะแต่คุณครูเนี่ยได้หลอกนักเรียนไว้ในช่วงแรกจึงทำให้นักเรียนได้ดูว่าถ้าคะแนนตรงนี้เป็น50ก็จะมีการทำงานที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับในเกมที่เราทดลองเล่นครั้งแรกนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนเก่งมากที่หาข้อผิดพลาดตรงจุดนี้ได้ฝากนักเรียนกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนคะหลังจากที่เราได้ทดลองทำได้ปรับแก้โปรแกรมกันไปเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายเลยค่ะในส่วนของซีรีส์นักประดาน้ำนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะนักเรียนบทบาทครูปลายทางและนักเรียนปลายทางมีดังนี้ค่ะบทบาทครูปลายทางครูให้นักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นลำดับเหตุการณ์และการใช้คำสั่งในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครค่ะบทบาทนักเรียนนะคะนักเรียนร่วมกันสรุปในประเด็นการใช้คำสั่งในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครและในการเขียนโปรแกรมนั่นเองนะคะเอาล่ะนักเรียนคะครูขอตัวแทน1คนวันนี้เป็นซีรีส์สุดท้ายของนักประดาน้ำของเราแล้วนะคะช่วยสรุปภาพรวมของการเขียนโปรแกรมในวันนี้เพื่อเป็นการสรุปทั้งหมดเลยว่าตั้งแต่ที่เราเขียนโปรแกรมมามีอะไรเปลี่ยนแปลงและแตกต่างจากครั้งที่1และ2อย่างไรบ้างค่ะขอตัวแทน1คนค่ะสัก1คนลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สรุปภาพรวมในวันนี้ว่าวันนี้เรามีการเขียนโปรแกรมอย่างไรบ้างค่ะเลขที่26ค่ะเชิญค่ะนักเรียนลองสรุปคร่าวๆลูกว่าวันนี้เนี่ยเรามีการทำหรือว่าปรับปรุงอย่างไรที่เป็นกระบวนการในการใช้บล็อกคำสั่งในการควบคุมการเคลื่อนที่ตัวละครบ้างลองสรุปคร่าวๆนักเรียนปลายทาง

0: รุปไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติทำอะไรไปบ้างมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการควบคุมทิศทางอย่างไรหรือว่าปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะคะนำเสนอไปพร้อมกันได้เลยเชิญค
1: ่
0: ะ
1: ได้เพิ่มตัวละครมา1ตัวละครค่ะ
0: เพิ่มตัวละครไดเวอร์2ใช่ไหมคะหลังจากนั้นมีการปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมบ้างลูก
1: ปรับเปลี่ยนคะแนนค่ะ
0: ปรับเปลี่ยนในเรื่องคะแนนแล้วก็ถ้าเป็นการควบคุมทิศทางล่ะคะมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้าง
1: เปลี่ยนเป็นตัวอักษรค
0: ่
1: ะ
0: เปลี่ยนจากลูกศรซ้ายขวาขึ้นบนเป็นตัวอักษรในใบงานใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วถ้าคุณครูจะให้นักเรียนเพิ่มอีกหนึ่งส่วนนอกเหนือจากในใบงานที่ทำให้เกมดูสนุกสนานขึ้นนักเรียนจะเลือกเพิ่มอะไรขึ้นมาคะ
1: การจับเวลาค่ะ
0: การจับเวลาใช่ไหมน่าสนใจเพราะว่าในเกมของเรายังไม่มีจับเวลาใช่ไหมลูกเก่งมากๆนักเรียนปรบมือให้กับเพื่อนขอบคุณนะคะเพื่อนตอบได้ชัดเจนแล้วก็ในส่วนของการเพิ่มเวลาอันนี้น่าสนใจเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยคุณครูจะรอชมผลงานของนักเรียนต่อไปนะคะเอาล่ะหลังจากที่เราสรุปกันไปแล้วครูฝากนักเรียนอีกนิดนึงกลับไปนะคะทบทวนในส่วนนี้กันด้วยแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกโปรเจกต์ว่านักประดาน้ำ EP 3ได้เลยนะคะส่วนสรุปเพิ่มเติมของครูในวันนี้ค่ะการเขียนโปรแกรมที่มีตัวละครทำงานรูปแบบเดียวกันสามารถเขียนโปรแกรมซ้ำกันได้โดยเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่แตกต่างกันซึ่งในกิจกรรมมีนักประดาน้ำ2คนมีการเคลื่อนที่เหมือนกันคือบนล่างซ้ายขวาแต่มีการควบคุมการเคลื่อนที่โดยใช้แป้นพิมพ์ที่แตกต่างกันโดยใช้คำสั่ง when key press นั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูฝากนักเรียนนะบันทึกโปรเจกต์นี้ว่านักประดาน้ำ EP 3แล้วก็กลับไปตกแต่งเพิ่มเติมที่บ้านได้ทบทวนคำสั่งให้เรียบร้อยนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะเรียนในเรื่องเดินตามเส้นค่ะสิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะได้แก่1เลยค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะ2โปรแกรมสแคช3ค่ะ3ใบงาน11เรื่องเดินตามเส้นและ4เลยค่ะถุงเท้าสีแดงสีน้ำเงินและทางเดินเป็นเส้นวงกลมสีดำเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าถุงเท้าน้ำเงินและแดงจะนำมาใช้ทำอะไรกันนะคะซึ่งครูดาวน์โหลดเอกสารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ DLTV ส่วนในข้อที่4นะคะให้ครูหาเตรียมจัดเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ไว้มาสนุกกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของประเทศไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2509จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในระยะนี้ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569คาดการว่าบริเวณประเทศไทยยังคงมีโอกาสมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7มีผลกระทบจนถึงวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายและบึงกาฬอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกเทศขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นไง
0: แหมนี่ทิ้งกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆ
0: ไหนล่ะโรงเรียนคนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
6: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
6: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นหายใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอด
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้ไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
3: ฮึจ้าโอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
5: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายถ้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่อ
3: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
5: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นข้อสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
3: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
5: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสม
2: ตะน้อย
8: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
5: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
5: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก

0: 好，哎，
1: 大家好，
0: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
0: ในตอนต่อไปเจ้าปัน

สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรืออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดิทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนศาลปกครองซึ่งมี

สือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลวันนี้เราอยู่ในรายการไขรหัสองค์กรคุณธรรมครับและผมก็อยู่กับพี่ยงเช่นเคยครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: พ
0: ี่ยง
1: ครับ
0: และหลายโครงการเวลาเราเอามาพูดคุยกันเนี่ยก็จะมีโครงการที่มีความแตกต่างกันมาโดยตลอด
1: ใช่ครับ
0: แต่รอบนี้เนี่ยผมสนใจโครงการที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจหรือองค์กรเนี่ยมุ่งเน้นเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงาน
1: ครับ
0: มีโครงการไหนที่จะพาเราไปชมไหม
1: ครับก็จะมีอีกหนึ่งแห่งที่อยากจะให้ไปชมแล้วก็ชื่นน่าเป็นองค์กรที่น่าชื่นชมมากๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบ
0: บ
1: ที่ร่วมกับศูนย์คุณธรรมเป็นบริษัทที่อยู่ที่โคราช
0: ครับ
1: เป็นบริษัทที่ส่งเสริมให้พนักงานเนี่ยออกมาทำความดีตามขีดความสามารถของตนเองแล้วก็ใช้หลักของการพัฒนาทางสติในการที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรร
0: ม
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาวัดผลจากข้อมูลจริงข้อเท็จจริงมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่พฤติกรรมแล้วก็ดูจากสถิติหรือดูตัวเลขอะไรต่างๆแล้วก็สามารถที่จะชี้ชัดวัดได้ว่าการส่งเสริมความดีด้วยสตินั้นน่ะทำให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงครับ
0: เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่หลายๆบริษัทต้อง ดูอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานให้กลายเป็นเชิงบวกทั้งองค์กร
1: ใช่ครับ
0: ทำได้จริงเดี๋ยวติดตามชมเลยนะครับว่าเขาทำกันยังไงที่นี่ไปรับชมกันเลยครับ
2: เมื่อก่อนเนี่ยเรามีความคิดเห็นกับพนักงานเพียงแค่เขาเป็นลูกจ้างเท่านั้นนะเราก็แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมก็หนึ่งทำของคุณภาพก็ไม่ค่อยดีของเสียก็เยอะเข้าไปในโรงงานทำไมมันสกปรกเราก็บอกเขาว่าทำไมไม่ทำความสะอาดเราก็มีโครงการ5สอเข้าไปมันก็ทำได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะมันผิดที่พนักงานหรือมันผิดที่เรามีความขัดแย้งกันภายในชุมชนบ้างหรือว่าระหว่างบุคคลบ้างแต่พอมาทำงานปุ๊บเนี่ยเขาก็มีอารมณ์พูดคุยกันด้วยอารมณ์พอมันไม่มีความสุขอ่ะมันก็เกิดการกลั่นแกล้งอย่างเช่นในลายผลิตเวลาผลิตสินค้าเนี่ยเขาผลิตเครื่องจักรเนี่ยมันต้องมีปัญหาอ
0: ้
2: าวไอ้ช่างไม่ถูกกับคนนี้ฉันก็ไม่มาซ่อมรอไปเถอะไอ้คนทำงานก็สบายสิไม่มาซ่อมฉันก็มีเหตุผลไงประเด็นนี้มันอยู่ที่ช่างหรืออยู่ที่พนักงานแต่เราก็ต้องหาข้อมูลให้เจอ

0: สวัสดีครับพี่นุช
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่นุชจากบริษัท JH อุตสาหกรรมนะครับอยากให้แชร์เรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของพนักงานก่อนว่าในอดีตเคยเกิดปัญหาอะไรบ้างที่ JH
1: ค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยเราทำธุรกิจมาเราก็รู้สึกว่าพนักงานเนี่ยเมื่อเข้าโรงงานเราก็มีหน้าที่ต้องทำงาน
0: ครับ
1: เราก็เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามีความคิดเห็นกับพนักงานเพียงแค่เขาเป็นลูกจ้างเท่านั้นนะเราก็แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมก็หนึ่งทำของคุณภาพก็ไม่ค่อยดีของเสียก็เยอะเข้าไปในโรงงานทำไมมันสกปรกเราก็บอกเขาว่าทำไมไม่ทำความสะอาดเราก็มีโครงการ5สอเข้าไปมันก็ทำได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามเราก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะมันผิดที่พนักงานหรือมันผิดที่เรา
0: แล้วส่วนใหญ่เราคิดว่าใครผิดอะฮะ
1: ตอนแรกเราก็บอกพนักงานแน่นอนนะแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเราพูดคุยกับเขาจริง
0: ๆครับ
1: เราก็ถามเขาว่าอ้าวทำไมไม่ทำความสะอาดเขาบอกเขาทำแล้วทำได้แค่นี้แหละเราก็บอกอ๋อทำได้แค่นี้เหรอแค่นี้ของเขาคือเขาสะอาดแต่ของเราคือสกปรกอยู่เลย
0: คร
1: ับ และมาอีกเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์คือเราเห็นว่าพนักงานมีความขัดแย้งกันสูงเพราะว่าพนักงานเนี่ยเนื่องจากว่ามาจากหมู่บ้านใกล้เคียงกันด้วยความที่อาจจะมีความขัดแย้งกันภายในชุมชนบ้างหรือว่าระหว่างบุคคลบ้างแต่พอมาทำงานปุ๊บเนี่ยเขาก็มีอารมณ
0: ์
1: พูดคุยกันด้วยอารมณ์แล้วเราก็เห็นแล้วมันทำงานไม่มีความสุขอ่ะพอมันไม่มีความสุขอ่ะมันก็เกิดการกลั่นแกล้งอย่างเช่นในลายผลิตเวลาผลิตสินค้าเนี่ยเขาผลิตเครื่องจักรเนี่ยมันต้องมีปัญหาอ
0: ้
1: าวไอ้ช่างไม่ถูกกับคนนี้ฉันก็ไม่มาซ่อมรอไปเถอะ
0: เตะทวงไป
1: เตะทวงไปไอ้คนทำงานก็สบายสิเออไม่มาซ่อมฉันก็มีเหตุผลไง
0: บอกนายได้ว่างานทำไม่ได้เพราะมันไม่มาซ่อม
1: ใช่นั่นแหละปัญหาก็ต้องมาปวดหัวกับผู้บริหารว่าเอ้าทำไมผลิตไม่ได้ตามออเดอร
0: ์ครับ
1: ต่างคนต่างมีเหตุผลช่างก็บอกอ๋อพอดีผมมีงานด่วนไอ้นี่ก็บอกว่าก็ช่างไม่มาซ่อมสักทีกดออดเรียกตั้งนานแล้วเราก็แบบประเด็นนี้มันอยู่ที่ช่างหรืออยู่ที่พนักงานแต่เราก็ต้องหาข้อมูลให้เจอเราก็ให้หัวหน้างานลองไปสืบซิว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรพอเขามาบอกว่าอ๋อเนี่ยมันไม่ถูกกันไม่ถูกกันก็คือไม่คุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันไม่ได้เป็นแค่คนสองคนมันเป็นระหว่างแผนกอีกอย่างในฝ่ายขายกับในฝ่ายผลิตฝ่ายขายก็ต้องเร่งออเดอร์ให้ผลิตต้องผลิตทันผลิตก็บอกว่าก็ทำได้แค่นี้อ่ะ
0: โอ้โหอีลุงตุ๊กตังมาก
1: มันทำให้เรารู้สึกว่านี่ก็คือปัญหาทางด้านอารมณ์เยอะมากเลย
0: ครับ
1: นะกับสองก็คือไม่ใส่ใจในเรื่องงานหรือคุณภาพของงานเราก็เลยมามองว่าแสดงว่าเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้พนักงานเปลี่ยนความคิดให้ได้คำว่าเปลี่ยนความคิดเราก็มองเราก็ศึกษานะคะว่างานเนี่ยกว่ามันจะออกมามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพมันเกิดจาก mindset หรือทัศนคติว่าพนักงานเนี่ยเขาเห็นในเรื่องขององค์กรอย่างไรเขาเห็นเพื่อนร่วมงานของเขาเป็นอย่างไรแล้วเขาเห็นตัวเขาอย่างไรก็เลยต้องมีการเก็บข้อมูลเป็นรูปธรรมให้ได้นะพี่นุก็เลยมีได้พูดคุยกับระดับหัวหน้างานแล้วก็ชักชวนในส่วนของแผนกบุคคลของหัวหน้างานที่อยู่ในออฟฟิศนะคะ
0: ครับ
1: มานั่งคุยกันว่าเราทำยังไงให้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งมันลดลงไปนะคะเราทำยังไงให้สินค้าเรามีคุณภาพแล้วก็ส่งของได้ตามกำหนดซึ่งมันต้องตอบโจทย์ลูกค้าแล้วก็ตอบโจทย์ในส่วนของพนักงานด้วยเขาก็เลยบอกโอ้พี่นุชปัญหามันเยอะมากเลยนะถ้าพี่นุชจะแก้เนี่ยมันไม่ได้เสร็จในเร็ววันแน
0: ่ครับ
1: ก็มีหัวหน้างานท่านหนึ่งเดินมาพี่นุชครับผมเอาพนักงานไปอบรมปฏิบัติธรรมดีไหมครับ
0: เออ
1: พี่นุชบอกเฮ้ยเองกล้าทำอย่างนั้นเลยเหรอ
0: นั่นน่ะสิ
1: เพราะพนักงานเราเนี่ย
0: แนวโน้มจะไปทางนั้นได้ไหมนั่นน่ะสิ
1: เขาจะรู้สึกยังไงเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เออแล้วถ้าพี่นุชทำเนี่ยคือต้องไปอบรม 100% นะคิดดูตอนนั้นคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพนักงานประมาณเกือบ200คน
0: ครับ
1: ได้ครับเราก็เอาเลยหาวัดไหนที่อบรมปฏิบัติธรรมแล้วตามที่เราต้องการพี่นุชก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่เอาตามแนวทางที่ทางวัดบอกว่าไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมอย่างเดียวไม่ได้ของเราต้องมีเพิ่มเข้าไปก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้พนักงานกลับมาเนี่ยต้องมากราบขอเข้ามาพ่อกับแม่ให้ได้นี่เป็นโจทย์ที่พี่นุชให้กับทาง
0: ผมว่า10ปีนี้วัดโจทย์ใหญ่มากนะผมยังนึกภาพตามเลยว่าเอ๊คนจะอินได้ยังไงแค่เรื่องแรกบอกให้ไปวัดกันหมด 100% เนี่ยดูบังคับไปอาจจะไป
1: ใช่
0: ต่ใจอ่ะยังไงหลังจากนั้น
1: พอถึงเวลานะตอนแรกทำกันบ้านกับที่วัดทางวัดว่าโอเคเป็นเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเอาเรื่องเดียวเลยเพราะว่าถ้าเป็นหลายเรื่องมีศีล5เป็นอะไรเด็กมันเบื่อ
0: จำไม่ได้
1: แล้วมันก็ปกติคนก็กินเหล้าสูบบุหรี่มันเยอะอยู่แล้วนะในส่วนของฝ่ายผลิตนะคะ
0: ค
1: แล้วก็เอาเป็นเรื่องความกตัญญูกตเวทีต่อไปประกาศนโยบายต้องอบรม 100% ใครไม่ไป1
0: มีผลนะ
1: มีผลต่อการปรับอัตราค่าจ้างและเงินเดือนรวมทั้งโบนัสทั้งหมด
0: งั้นยังไงก็ต้องไปละ
1: เชื่อไหมว่ามีคนไม่ไปมันยอมเลยมาบอกว่าพี่จะตัดเงินเดือนผมพี่จะไม่เพิ่มเงินเดือนผมก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็
0: เพื่อไม่ไปวัดเนี่ยนะ
1: เพื่อไม่ไปวัดเห็นไหมมันมีแต่กลุ่มที่ไปมีคนทั้งสูบบุหรี่เนาะติดบุหรี่อ่ะ
0: ครับ
1: เงื่อนไขคือถ้าเข้าในที่ปฏิบัติธรรมแล้วห้ามออกมาโอ้โหจะลงแดงค่ะ
0: มันก็เหมือนมีเงื่อนไขแล
1: ้
0: ว
1: ในปีแรกเนี่ยรู้สึกการต่อต้านเนี่ยเกินครึ่งนึง
0: 200เซว่าตอนนั้นก็200ไปที่ไปกับเราแน่ๆสัก100นึง
1: 100กว่าค่ะ
0: 100
1: กว่านี่พอกลับมาเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าคนที่เขาคิดได้หรือเปลี่ยนความคิดกลับไปที่บ้านเนี่ยกลับไปกราบแม
0: ่ครับ
1: แม่ก็ตกใจเฮ้ย
0: 100วันพันปีนะ
1: มันกินเหล้าสูบบุหรี่แต่วันที่กลับมาจากวัดแล้วมันก็ไม่กล้าบอกแม่ว่ามันไปวัดนะเขาก็ไม่กล้าบอกไม่ได้ระดับนี้แล้วไปกราบแม่ครับผมก็ขอเข้ามาไปแม่ร้องไห้ไปไหนมาไปทำอะไรมาแม่ก็เลยบอกว่าจำไว้นะอย่าออกจากโรงงานนี้เด็ดขาด
0: โอ้ไม่ให้ออก
1: ใช่ไม่เคยเห็นเลยลูกมาเป็นแบบนี้พอในปีที่สองเราก็ลูกน้องก็บอกเอาไงพี่นุชอย่างน้อยกลับมานะใน100คนน่ะดีขึ้น3คนเราก็ดีใจละ
0: โอ้นี่จริงๆแล้วเราอยากให้ทุกคนดีขึ้นนั่นแหละ
1: ใช่ใช่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันจะดีแค่ชั่วครู่ชั่วยามตอนกลับจากวัดมาใหม่ๆมันก็แหมนะจิตใจเบิกบานมันก็คุยกันดีอ่ะพอผ่านไป3เดือน6เดือน
0: เหมือนเดิม
1: เหมือนเดิมก็เป็นความทุกข์ของผู้บริหารอีก
0: แล้วทำไงต่อฮะหลังจากนี
1: ้พี่นุชก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบชั่วครู่ชั่วยามก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยน perception หรือว่า mindset อย่างจริงจังใช่ไหม
0: อย่างแท้อย่างบูรณาการ
1: มันไม่ได้ออกมาจากใจอ่ะ
0: คร
1: ับ ไม่ได้ออกมาจากใจอ่ะเราก็แบบอะไรที่มันดีกว่านี้มั้ยมีอะไรที่ดีกว่าเราต้องมีเครื่องมือเพราะเราเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องใช้เครื่องมือในการพัฒนาจิตของมนุษย์ให้ได
0: ้ครับ
1: เนาะแล้วเราก็ไม่อยากว่ามาอิงทางพุทธศาสนาเกินไปเพราะว่าจริงๆอ่ะในการทำงานพนักงานเราอ่ะมีทั้งศาสนาอื่นด้วยเราก็ไม่อยากให้ว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคือทำยังไงเนี่ยพนักงานก่อนที่เขาจะพูดก่อนที่เขาจะทำไม่ดีเนี่ยมันต้องคิดสักนิดนึงแต่ในตอนนั้นเนี่ยลูกน้องพี่นุชก็บอกว่าพี่นุชช่วยทำในเรื่องเกี่ยวกับการยกระดับคุณชีวิตหน่อยได้ไหมแล้วก็ยกยังไงทำแต่บริษัทน่ะทำงานวันๆน่ะมันก็เบื่อนะ
0: ครับ
1: พวกผมมากินเงินเดือนก็จริงแต่ผมก็อยากทำอย่างอื่นที่มันคลายความเครียดได้อ่ะอะไรอ่ะพี่นุชก็ต้องคิดจิตกิจกรรมให้พวกผมอ่ะได้มาเจอกัน
0: นี่ลูกน้องเริ่มมาบอกเรา
1: ให้เราคิดเพราะว่าตอนนั้นทัศนคติของเราเองก็คือคุณมาทำงานเช้าแล้วเย็นกลับอ่ะจบเราเอาแค่งานอย่างเดียวแต่วันนึงลูกน้องบอกผมเครียดนะผมเครียดแล้วถ้าพี่ยังเป็นอย่างนี้ผมว่างานมันยิ่งออกมาแย
0: ่แต่ถ้าเกิดว่าลูกน้องเนี่ยสถานการณ์องค์
1: ของสสส.เราก็เลยบอกว่าอ่ะลองมาทำดูซึ่งมันมีหลายมิติเด็กก็ค่อยๆทำก็แง่แต่อย่างน้อยก็มีกิจกรรมที่ทำให้เขาได้มาเจอกัน
0: ก็ตรงโจทย์หน่อยนะ
1: เมื่อก่อนนะคะตอนที่จัดงานปาร์ตี้ทีไรทะเลาะตีกันตลอดเคยเห็นไหมแบบจัดงานปีใหม่กินเหล้า
0: พอมีอะไรเข้าปากปุ๊บเรียบร้อย
1: ไม่พอใจกันก็ทะเลาะกันเราก็เฮ้ยไม่ได้ละถ้าเราจะจัดงานที่ทำให้พนักงานมีความสุขแต่สุดท้ายมันก็ทุกข์กันพอทำเรื่อง Happy Workplace เนี่ยเราก็มาจับข้อมูลต่อนิดนึงว่าแล้วถ้าเราอยากจะพัฒนาพนักงานจริงๆเนี่ยแล้วเราอยากให้พนักงานลดในเรื่องของความขัดแย้งนะที่เราจะต้องแก้ปัญหาไปเข้าวัดออกมาก็ดีได้3เดือน6เดือนใช่ไหมแล้วก็งานก็มีคุณภาพบ้างไม่มีคุณภาพบ้างแล้วเราจะทำยังไงแก้ปัญหาข้อร้องเรียนลูกค้าก็มีตลอดนะเวลาข้อร้องเรียนมาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าคุณยอมรับความผิดคุณไหม
0: ใช่
1: เพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอมาเนี่ยลูกค้าแจ้งมาปุ๊บมันจะมีเอกสารที่แจ้งภายในโรงงานเราว่าใครเป็นต้นเหตุเพราะอะไรเมื่อก่อนก็จับผิดแต่คนทำไอเนี้ยคนทำไอเนี้ยไม่ดีพอทำผิดก็คือเป็นคนไม่ดีเราก็โอ้โหไม่ได้ละถ้าเป็นอย่างนี้ก็เราก็จะเสียคนดีไปด้วย
0: ใช่ครับทุกคนสามารถผิดพลาดได้บ้างนะ
1: ใช่แ เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอะไรที่จะทำให้องค์กรของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นองค์กรที่สามารถทำให้พนักงานอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติไม่ต้องสุขนะ
0: ก็สุขเอาแค่ปกติได้ก่อน
1: เอาปกติว่าถ้าทะเลาะกันก็ให้เข้าใจกันแล้วก็กลับมาปกติให้ได
0: ้แต่ส่วนใหญ่ที่ปกตินี่คือทะเลาะกันเป็นปกติ
1: ใช่ค่ะคือทะเลาะก็ยังทะเลาะกันเป็นปกติแต่ว่าทำไงให้สถานการณ์
0: อ
1: ่ะมันไม่เลวร้าย
0: ทะเลาะได้ถ้าเรามีข้อโต้แย้งที่เกี่ยวกับเรื่องของงาน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เดี๋ยวก็ไปต่อด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: แต่ไม่ใช่ทะเลาะเพื่อขัดแย้งแล้วก็แยกทางเนาะ
1: ค่ะงั้นจุดเปลี่ยนของ JH เนี่ยเมื่อปี2558

0: เราก็ได้ไปเรียนรู้โครงการ Happy Workplace ในส่วนของ Mindfulness in Organization
1: ครับ
0: เราถามลูกน้องเราว่าเวลาเข้าวัดทำไมออกมาแล้วรู้สึกดีเด็กบอกว่าเวลาผมทำสมาธิอ่ะผมรู้สึกมันสบายอ่ะมันสบายใจมันสบายใจมันมีความสุขพี่นุ๊กก็เลยบอกแล้วถ้าทำสมาธิทุกวันไหวไหมเหมือนตื่นนอนมาแล้วแปรงฟันน่ะโอ้โหลูกน้องเอาไงเว้ยถ้าไหวเราสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรแล้วจะดูผลต่อเนื่องว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาเหมือนเราจะอยากมีร่างกายแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกาย
1: ใช่ครับใช
0: ่แต่สำคัญคือวินัย
1: มีไหม
0: มีไหมขอแค่วันละ5นาทีออกกำลังกายมันต้อง20นาที30นาทีนะคะลูกน้องลองดูก็ได้ครับเอาแล้วก็เอาถ้างั้นเอาสมาธิมาฝึกในที่ทำงานก่อนการประชุมก่อนทำงานแล้วก็ก่อนกลับบ้าน
1: เดี๋ยวนะแสดงว่าวันหนึ่งต้องทำหลายรอบมากเลยฮะ
0: ก็แล้วแต่กลุ่ม
1: ถ้ามีประชุมด้วยในวันนั้น
0: ใช่
1: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำอีก
0: ใช
1: ่โอ้โหมันไม่ยากเลยฮะการต่อต้านมันน่าจะเยอะมากช่วง
0: ตอนแรกเราก็มองคิดว่าถ้าเราจะทำวัฒนธรรมองค์กรด้วยวิธีของการฝึกสมาธิลูกน้องจะต้องบอกโอ้ยเหมือนเข้าวัดเลยว่ะไม่ก็ต้องมาฝึกอบรมเขาว่าสมาธิเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกก็ได้เพราะว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันมีหลายวิธีอย่างสมมติทุกคนก็จะคิดว่าการฝึกสมาธิคือหลับตาใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หายใจเข้าหายใจออกเนาะ
1: พุทโธพุทโธ
0: เออใช่นี่เราก็มีกิจกรรมหลายอย่างว่าการฝึกสมาธิมันต้องควบคู่กับสติเราก็บอกลูกน้องว่ามันมีหลายวิธีการหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเนี่ยมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่เราสามารถทำสมาธิอีกหลายแบบได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่จะเคยออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราเคยเล่นตอนเด็ก
0: ทันใช่ไหมคะ
1: ทันครับทันที่ไหนทันพี่ทัน
0: เล่นตีอะเล่นตีอะ
1: นะ
0: ก็ให้เด็กหายใจเข้าลึกๆแล้วทำอย่างเงี้ย1นาทีนะโอ้โหเขาบอกว่ามันโล่งเลย
1: แต่นี่คือการทำสมาธิเป็นกระบวนการนึงใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ต้องมีเทคนิคหลายอย่างแล้วเราก็ทำแบบเหมือนโยคะโยคะสมาธิอะโยคะภาวนาให้เขายืนลองยืนนิ่งๆยืนเขย่งเท้าเพราะฉะนั้นเทคนิคในการทำสมาธิคุณอย่าไปแบบซ้ำๆเดิมๆแต่ว่าพอเขาทำมันมีหลายเทคนิคแล้วเนี่ยมันสุดท้ายมันจะกลับมาการที่ดูลมหายใจ
1: แล้วทุกกระบวนการก็คือดูลมหายใจท
0: ั้
1: งน
0: ั้
1: น
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะท่าไหนก็ได้เราก็มีทั้งท่ายืนท่านั่งท่าเดินท่ากระโดดตบออกกำลังกายแต่ให้อยู่กับลมหายใจก็เป็นการฝึกสมาธิและสติไปในตัว
1: ผมเชื่อว่าก็จะมีความยากช่วงต้นเหมือนครั้งที่แล้วนั่นแหละที่เราให้เขาเข้าวัด
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นนะฮะที่ทุกคนเริ่มทำเป็นนิสัยติดจนเป็นรูทีนเรียบร้อยแล้วเนี่ย
0: ค่ะ
1: องค์กรเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้าง
0: สิ่งที่เราเห็นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงนามธรรมรูปธรรมก็คือเชิงพฤติกรรมกับเชิงคุณภาพอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปริมาณด้วยเราก็จับข้อมูลหลายมิตินะคะตั้งแต่เรื่องสูบบุหรี่ดื่มเหล้าอะไรเงี้ยมันก็มีการลดลงไปบ้างแต่ลดแล้วลดเลยไม่กลับไปเหมือนเดิม
1: แสดงว่าค่อยๆลดแต่จะไม่มีการวิ่งกลับไปเพิ่มเหมือนเดิม
0: ค่ะนี่คือสิ่งที่เราสังเกตแล้วเราจับข้อมูลเพราะว่าเราก็สัมภาษณ์เชิงลึกว่าสมมติว่าเขาเคยสูบบุหรี่วันละ20มวนเขาตั้งเป้าเลยเขาจะเหลือ10มวนในปีนี้แล้วเราก็มีคนที่เข้าไปสำรวจเขาก็เก็บข้อมูลว่าอ้าวลดแล้วลดเลยนี่คือการที่เมื่อตั้งเป้าหมายแล้วมีสติว่าเขาจะต้องทำให้ได้คือทำให้ได้แต่สิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือฝ่ายผลิตกับฝ่ายขาย
1: เคยทะเลาะกันรุนแรง
0: ที่เมื่อก่อนนี้ทะเลาะกันรุนแรงแล้วเดินเข้ามาหาอนุชนะนุชก็แบบพี่นุชก็แบบกำลังนั่งทำงานอยู่พี่นุชคะแล้วก็อะไรหรอถ้ามีหนูต้องไม่มีคนนี้อะไรเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขา
1: ไม่ถูกกัน
0: ไม่ถูกกันเราก็เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นไม่ได้พี่นุชต้องตัดสินวันนี้เลยโอ้เดี๋ยวก่อนนะพอดีพี่นุชกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวออกไปก่อนแป๊บนึงได้ไหมให้พี่นุชทำงานเสร็จก่อนพอเขาเดินออกไปแล้วก็เอาไงตอนนั้นนะหมายถึงว่าก่อนที่จะมีตัวโครงการเนี้ยเราก็เพียงแต่ว่าออกไปปุ๊บเขาก็มองหน้าพี่นุชสองคนเลยนะพี่นุชจะเลือกใครคือถ้าพี่นุชเรียกใครเข้าไปก่อนอีกคนนึงจะต้องรู้แล้วว่าพี่นุชจะเรียกใครพี่นุชก็ไม่เรียกใครเลยแล้ววันนั้นพี่นุชก็พยายามว่าให้คนอื่นเข้ามาช่วยซัพพอร์ตว่าอ้าวมันแก้ไขปัญหากันอย่างนี้นะพอตัวโครงการนี้เริ่มขึ้นเราก็เห็นได้เลยว่าเฮ้ยสองคนนี้ไม่ได้คุยกันจริงแต่ยังทำงานกันได้และสุดท้ายมาวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นฝ่ายหนึ่งเดินเข้าไปหา

0: ฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายโรงงานเดินไปบอกพี่หนูขอโทษนะหนูขอโทษนะไอ้นั่นก็มองว่าเอออะไรเกิดอะไรขึ้นขอโทษเนาะสิ่งที่หนูเคยอาจจะพูดไม่ดีกับพี่หนูก็ขอโทษด้วยไอ้นั่นก็เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ขอโทษด้วยเหมือนกันคือพอมันฝึกได้ถึงระดับนึงค่ะมันจะมีจุดเขาเรียกว่ามันมีกิจกรรมอันนึงว่าให้เรานึกถึงสิ่งที่เราไม่พอใจในชีวิตแล้วให้อภัยเขากิจกรรมตัวนี้มันมีผลมากเลยเขาก็จะนึกถึงว่าเอ้ยเนี่ยนะไม่พอใจให้อภัยเขาในใจก่อนคนเราถ้าให้อภัยคนในใจได้จะเดินเข้าไปบอกเขาโดยที่ไม่ต้องเสแสร้งเราก็เห็นว่าเฮ้ยฝึกสติมันดีอย่างนี้นะเว้ยอย่างเงี้ย
1: โอ้พอฟังแล้วเนี่ยพี่นุ่นกำลังสอนตัวผมเองในเรื่องราวต่างๆหลายเรื่องนะเพราะบางครั้งในช่วงบางตอนของชีวิตเราก็อาจจะขาดสติได้เช่นเดียวกันเราอาจจะทำร้ายใครด้วยคำพูดโดยไม่รู้ตัวได้และจริงๆแล้วในระบบการสังคมทำงานยิ่งหนักเข้าไปอีกนะด้วยการที่โดนกดดันสภาวะเศรษฐกิจโควิดก็มานู่นนี่นั่นโอกาสที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งก็มีสูงขึ้นด้วยผมมีคำถามที่อยากรู้เพราะฟังเรื่องของพี่นุ่นมาตลอดทำไมเราเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารก็จริงอะทำไมเราต้องมาใส่ใจทำเรื่องพวกนี้ขนาดนี
0: ้สิ่งหนึ่งที่พี่นุ่นมีความเชื่อว่าถ้าเราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงานได้เขาจะพัฒนาคุณภาพของงานได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยถ้าคุณภาพชีวิตของพนักงานสูงขึ้นสินค้าและบริการย่อมมีคุณภาพสูงขึ้น มันต้องต่อเนื่องแล้วมันต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงแน่โดยเฉพาะถ้าพนักงานมีคุณภาพดีขึ้นนะครอบครัวเขาจะดีคนไทยติดที่ครอบครัว
1: คร
0: ับ สังคมของครอบครัวถือเป็นอันดับหนึ่งเลยนะอย่างพนักงานเราหลายคนเนี่ยเขาก็อยากอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่เนี่ยอาจจะได้เงินเดือนไม่มากแต่เขาได้ความสุขจากการที่เขาได้อยู่ใกล้ครอบครัวเขามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่นุชก็เลยมองว่าแล้วถ้าเกิดเขามีสติแล้วไปใช้กับครอบครัวนะพี่นุชเห็นชัดเจนเลยค่ะเราจะมีเลิร์นแอนด์แชร์ทุกเดือนพนักงานหลายคนเวลาเขามาแชร์ว่าเขาเอาสติไปใช้ในครอบครัวเขายังไงบ้างมีคนนึงเลยเขาบอกเมื่อก่อนนี้นะผมกลับบ้านไปอ่ะเหมือนคนเหนื่อยนะพอเหนื่อยนะแล้วลูกที่เป็นเด็กผู้ชายอ่ะก็จะซนนะก็จะมานู่นน่ะเขาลำคาไปๆอะไรเงี้ยแล้วลูกก็จะแบบอะไรพ่อเป็นอะไรเงี้ยพ่อเป็นอะไรเขาก็โมโหเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่รู้เป็นอะไรเมื่อก่อนเห็นลูกงองแงเกเรตีเลยตีเลยแล้วพอเขาถูกฝึกสมาธิแล้วก็ควบคู่กับสติไปนะแล้วก็เหมือนกับเลิร์นแอนด์แชร์ไปเรื่อยๆวันนั้นผมลองเปลี่ยนคือแบบทุกครั้งที่ผมหงุดหงิดผมจะตีลูกวันนั้นพี่นุสอนผมไว้ว่าเปลี่ยนจากมือที่ตีเป็นมือที่กอดได้ไห
1: ม
0: พอเขากลับไปน่ะสติปุ๊บขึ้นปั๊บนะเอาลูกมากอดเลยลูกว่าง
1: ง
0: งง
1: ลู
0: กงงเว้ยแต่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นคือลูกอยากได้ตรงนี้อ่ะ
1: แล้วภรรยายืนดูแล้วยังไงฮะโตจะกอดฉันไหม
0: นะแล้วก็เลยบอกว่านี่แหละมันเป็นบรรยากาศที่ถ้าผมมีสติมาเมื่อสมัยก่อนผมคงมีชีวิตครอบครัวที่ดีกว่านี
1: ้แต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้
0: เขาเป็นใช่เขาก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกคนนึงก็มาแชร์ค่ะบอกพี่นุชเมื่อก่อนเนี้ยหนูกินกาแฟวันละ4แก้วแล้วพี่นุชก็สอนหนูเรื่องการกินว่าอย่ากินกาแฟเยอะใส่น้ำตาลเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปบอกลูกเขาบอกเนี่ยวันนี้พี่นุชสอนว่าให้มีสติให้กินกาแฟน้อยกว่านี้ลูกตบมือดีใจจังเลยแม่พ่อแม่ไม่รู้ตัวหรอกคนกินกาแฟน่ะมีกลิ่นปากแล้วเด็กวิ่งอยู่ใกล้มันคนสูบบุหรี
1: ่
0: แม่ก็บอกทำไงดีลูกแม่เลิกโอ้แม่เลิกเว้ยแม่ก็บอกเฮ้ยเอาแค่ลดก่อนได้ไหมแม่เลิกเอางี้เขาก็ลูกเขาก็บอกต่อรองกันแม่เหลือ2แก้วได้ไหมแม่บอกได้พอแม่2แก้วได้ลูกดีใจแล้วสุดท้ายแม่ไม่กินเลยได้ไหมโอ้แม่บอกโอ้โหเอางั้นเลยเหรอ
1: หักดิบเลยนะ
0: หักดิบแม่ก็ยอมไม่กินอู้เขามาแชร์นะมาเหมือนแบบมาเล่าให้ฟังบอกหนึ่งประหยัดค่ากาแฟได้เท่าไหร่แก้วละเท่าไหร่คะ
1: สมมติแก้วละ50บาทที่ในงานก็4แก้วก็200บาทละ
0: แล้วคูณไปกี่วันตั้งแต่เลิกได้
1: 24คิดยังไงเงินให้ลูกไปเลยนะ
0: ใช่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคือการที่พี่นุชเนี่ยได้ฝึกเขาแล้วเขานำไปใช้จริงๆสำคัญคือต้องนำไปใช้เราก็ไม่ได้ว่าจะต้องได้ทุกคนนะแต่คนที่นำไปใช้เนี่ยเขาจะมีเทคนิคของพี่นุชคือให้รู้ลมหายใจเล็กน้อย รู้ในกิจที่ทำคือคุณกำลังจะทำเนี้ยคุณสูดหายใจนิดนึงเหมือนคุณกำลังจะพูดสูดหายใจเหมือนกับให้เรายังคิดจะสูบบุหรี่สูดหายใจนิดนึงอ่ะ

0: เออเออนะนิดนึงอะไรเงี้ยหรือเพื่อนชวนมากินเหล้าชวนกินเหล้าสูดหายใจนิดนึงแล้วก็เออไม่กินได้ไหมมาก็ขอกันไปซึ่งเราก็เห็นผลว่า1เราสามารถลดการไม่ไปดื่มเหล้าเนี่ยนะวันนี้ถ้าเซฟเป็นเงินเนี่ย
1: มหาศาล
0: ล้านนึงอะเกือบล้านแล้วนะเพราะเราให้เด็กติ๊กนะเวลาเพื่อนชวนไม่ไปกินเออหรือตัวเองอยากกินไม่ไปชวนเพื่อนตัวเองก็ไม่กินก็ติ๊กไว้เป็นครั้งครั้งครั้งหนึ่งเวลาไปกินเด็กก็บอกอย่างน้อยก็ต้องแชร์กันอ่ะร้อยหนึ่งอ่ะแล้วยิ่งถ้าเมาแล้วก็หมดตัวเออมีเท่าไหร่ก็ควักหมดบุหรี่ก็เหมือนกันอ่ะวันนี้ไม่สูบเท่าไหร่อ่ะบุหรี่เราก็ไม่ได้สูบกันสะสมเป็นหมื่นกว่ามวลนะ
1: ผมว่าสิ่งที่พี่นุชแชร์ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันมีมูลค่าเยอะมากกับการที่จะเอาวิธีไปปฏิบัติเพราะสิ่งที่พี่นุชทำเนี่ยจุดเริ่มต้นกว่าจะคิดได้นะก็คือต้องเข้าใจลูกน้องเราก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วพี่นุชจับจุดเจอว่าทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจของเขาอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะเพราะใจมันไม่นิ่งก็ทำงานกับเพื่อนไม่ได้ใจไม่นิ่งก็ครอบครัวก็มีปัญหา
0: ค่ะ
1: ใจไม่นิ่งตัวเองก็แย่ไปด้วย
0: ค่ะ
1: พอแก้ได้เปลาะนึงปุ๊บที่เหลือเหมือนกับทุกคนก็สามารถเดินต่อเองได้โดยเราก็เป็นแค่คนที่คอยสนับสนุนให้มันเกิดบรรยากาศให้พวกเขาให้พวกเขาสามารถไปกันต่อได้ด้วย
0: ใช่มันก็มีผลหมดแหละจากหนี้สินที่มีเยอะแยะไปหมดเลยเพราะคนเรามีสติลดค่าใช้จ่ายได้มันก็ส่งผลบวก
1: นี่ไม่ใช่พี่นุชกำลังเล่าสู่ให้พวกเราฟังอย่างเดียวนะผมก็โดนไปหลายดอกฮะเรื่องกาแฟนะครับผมแล้วก็เรื่องความหงุดหงิดนิดๆหน่อยๆที่มันมีบ้างในครอบครัวเกิดจากสติที่เราขาดไปหรือสติที่มันมีน้อยเกินไป
0: เพราะจริงๆคนเราอ่ะมีความดีอยู่ในตัวทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่บางครั้งทำไมเราทำได้บางครั้งเราทำไม่ได้บางทีกับคนบางคนเราทำได้กับคนบางคนเราทำไม่ได้เหมือนกันเราคิดว่าเราเป็นคนดีแต่พอเราเห็นอีกคนนึงไม่ชอบที่หน้ามันอ่ะ
1: ซึ่งอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเกิดอะไรสักอย่างที่สติเราไม่มีนะเวลานั้นใช่ไหม
0: เพราะเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่พอใจหรือสิ่งที่ทำให้พฤติกรรมเราแย่ลงเนี่ยยอมรับตรงนั้นก่อนเรายอมรับก็เราเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อต้องยอมรับแล้วเป็นยังไงต่อแล้วเขาก็เลยมองกลับมาว่าอ๋อที่ทำไมบางครั้งเราพูดตัวเองว่าเราเป็นคนใจดีนะเราเป็นคนร่าเริงแต่จริงๆเราโคตรเครียดเลยนะในชีวิตจริงๆเนี่ยเป็นเพราะ1สังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะเทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะสภาวะเศรษฐกิจต่างๆเปลี่ยนไปมันทำให้เราสะสมความเครียด
1: ครับ
0: เพราะเนี่ยจากงานวิจัยนะที่เขาได้ศึกษาว่าคนที่ฝึกสมาธิเนี่ยมันจะทำให้สมองของเราเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างก็คือทำให้สมองบางส่วนเนี่ยมันสามารถส่งผลให้เราลดความเครียดได้คนเราเนี่ยถ้าความเครียดลดลงนะอารมณ์เราจะแจ่มใสขึ้นจริงๆมันเป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์แต่คนเราอ่ะมักจะลืมตรงจุดนี
1: ้ผมเรียกว่าสติมาเทความเครียดทิ้งใช่ไหมพี่
0: ใช่
1: สติมาความเครียดก็เททิ้งไป วันนี้เหมือนกับว่าตอนนี้โดนทั้งตัวเองหลายดอกแล้วก็คนที่ได้ชมอยู่ก็น่าจะโดนหลายดอกเช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เอาอย่างนี้ครับพี่ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เยี่ยมจริงๆแล้วอยากให้สมมติว่ามีองค์กรอื่นหรือน้องๆที่สนใจที่กำลังดูเราอยู่เนี่ยเกิดเขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเขาสามารถติดต่อทาง JH ช่องทางไหนได้บ้างครับ
0: อ๋อของ JH เองเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปใน Facebook อ่ะค่ะพิมพ์คำว่าบริษัท JH อุตสาหกรรมจำกัดเข้า Facebook ทักอินบ็อกซ์กันได้เลย
1: ทักเลยบอกพี่ผมอยากคุยกับพี่นุชอยากรู้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยทำยังไงบริษัทอยากจะ implement แบบนี้บ้างพนักงานเขาเป็นแบบนี
0: ้
1: ช่วยแนะนำหน่อย
0: จริงๆสำคัญตรงไหนรู้มั้ยผู้บริหารระดับสูงนี่แหละต้องแก้ที่เขา
1: โอ
0: ้โหตรงเนี้ยที่พี่นุชไปประชุมแล้วเจอกันหลายครั้งพี่นุชช่วยบอกนายผมหน่อยดี
1: คือถ้าหัวหน้าหรือลีดเดอร์ใหญ่สุดไม่เอาด้วยแล้วไปสั่งให้ทำก็เหมือนเดิมนะมันก็จะกลับมาแบบไม่สามารถปลดกันไปได้จริงๆไอ้ปัญหาที่มีทั้งหมด
0: ใช่เพราะเจ้านายบางทีบางคนก็มองข้ามแต่ณวันนี้พี่นุชเชื่อว่าสังคมที่มีพลังบวกอ่ะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆคนต้องการทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็สังคมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ความดีเหล่านี้เราต้องให้หนึ่งให้โอกาสสองให้เวทีเขาให้ได้ให้เขาได้มีโอกาสทำความดีให้ได
1: ้
0: อย่างลูกน้องพี่นุชหลายคนเนี่ยเมื่อก่อน5สอเนาะทำแล้วมันก็ยังสกปรกเหมือนเดิมอ่ะไปหาดูข้างนอกข้างนอกเขาไปทำอะไรกันบ้างโอ้พอไปเห็นนะกลับมาแบบ
1: ทำเลย
0: ไม่ต้องพูดเราก็ภูมิใจเมื่อก่อนนี้เห็นห้องน้ำเราแบบสกปรก
1: ครับ
0: เราก็บอกเฮ้ยทำไมสกปรกอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้แหละพี่พาไปดูห้องน้ำของโรงงานหนึ่งกลับมาอุ้ยห้องน้ำเอี่ยมอองเราก็ทำประกวดกันจนสวยงามอลังการเป็น5ปี10ปีได้เลยอ่ะคือคนเราถ้ามันรักในสิ่งที่เขาอยากทำนะมันเปลี่ยนตัวเองได้เลย

0: ผมว่ามันเป็นกลไกตามธรรมชาติของมนุษย์เราอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นในแง่มุมหลายๆเรื่องซึ่งวิธีที่พี่นุชเล่ามาทั้งหมดมันคือวิธีที่เบสิกจริงๆนะ
1: ค่ะ
0: แต่ทําได้ยากเพราะติดที่ใจแต่ถ้าเกิดใจเราไม่ได้คิดอะไรมากนะปล่อยโดยเฉพาะผู้นําช่วยกันผลักดันไปด้วยผมว่าองค์กรหลายองค์กรก็จะน่าอยู่แล้วก็มีความสุขได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่นุชมากนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการแล้วก็แนวคิดแนวทางสำหรับการทำให้ที่ทำงานเป็นที่ทำงานแห่งความสุขพี่ยงครับต้องยอมรับว่าพี่นุชเนี่ยแกมีความเชื่อหลุดโลกนะตอนแรกผมฟังมันจะทำได้จริงเหรอแต่แกก็ไม่ท้อนะทำจนถึงขนาดที่ว่าเพื่อพนักงานจริงๆอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วแกเป็นเจ้าของด้วยถ้าเกิดในมุมมองผมว่าที่คิดว่าทำไมแกต้องถึงทำขนาดนั้นแต่แกอยากให้พนักงานเน
2: ี่
0: ยมีสติมีความสุขกับการทำงานและรวมไปถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย
2: ครับ
0: แบบนี้เนี่ยบทบาทของศูนย์เนี่ยไปช่วยเติมเต็มหรือว่าไปเพิ่มเติมอะไรให้เขาบ้างฮะ
2: จริงๆเขาทำอยู่แล้วเดิมเขาเริ่มจาก Happy Workplace
0: ครับ
2: แล้วก็เขาขยายความดีนี้ ออกมาเป็นองค์กรคุณธรรม
0: ครับ
2: ซึ่งร่วมกับศูนย์คุณธรรมในภายหลังศูนย์คุณธรรมเราแค่ไปค้นหาตัวอย่างดีๆแบบนี้เนี่ยออกมาชื่นชมยกย่องแล้วก็ได้เห็นว่า JS อุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ทำความดีโดยใช้มิติทางหลักธรรมทางศาสนา
0: ครับ
2: แล้วก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้แล้วพอเริ่มทำมันก็เริ่มทำให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆความสุขของพนักงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เผื่อแผ่ไปหาสังคมชุมชนที่อยู่รอบๆข้างแม้กระทั่งเกิดเหตุการณ์สถานการณ์หรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยบริษัทนี้ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างรวดเร็วโดยจิตอาสาของพนักงาน
0: คอนเซปต์ตรงกับศูนย์เป๊ะเลยครับทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวแล้วที่พี่นุชบอกก็คือมีเหตุมีอะไรปุ๊บเนี่ยพนักงานสามารถลุกขึ้นมาทำได้เลยโดยไม่ต้องรอคำสั่ง
2: ใช่เลย
0: พฤติกรรมที่ดีต้องปลูกฝังแต่จะให้พฤติกรรมที่ดียั่งยืนได้ต้องทำบ่อยๆ
2: ใช่ครับ
0: และสำคัญที่สุดก็คือผู้นำต้องเป็นตัวอย่าง
2: ใช่ครับ
0: นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับพี่ยงก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามรายละเอียดเคสไหนกรณีไหนที่เราจะมาพูดคุยกันอีกบริษัทไหนที่เราจะพามาคุยในตอนหน้ากับรายการไขขัดองค์กรคุณธรรมวันนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดี

0: สวัสดีครับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษดาอานินทร์นะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องนี้นะครับวันนี้อาจารย์จะมาสอนพวกเราครับเรื่องของการโคดดิ้งนะครับแต่จริงชื่อเต็มคือโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพูดกันเรื่องของโคดดิ้งในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่อาจารย์จะให้ทุกคนดูนะครับลองเดาดูว่าตัวอย่างนะครับที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง นะครับนักเรียนลองดูนะครับในภาพนี้คิดว่าเขียนโค้ดสามารถไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปทำอะไรให้กับชีวิตได้บ้างครับ
1: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
0: อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเดาได้ไหมครับว่าเช่นอะไรไหมครับดูจากภาพนี้ครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้า
0: มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีใครตอบอีกไหมครับมีคนออกไปนอกบ้านบ้างไหมทำอะไรเอ่ยลองดูไหมลักษณะคล้ายๆอะไรบางอย่างเห็นมีลักษณะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทฟาร์มไหมครับนะบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่เป็นการทำเกษตรอัจฉริยะนะครับก็คือใช้การเขียนโค้ดนะครับหรือว่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตเนาะเราจะเขียนโค้ดนั่นเองนะครับเขียนโค้ดไปทำอะไรเราจะเขียนโค้ดเพื่อไปเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองครับและไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เราจะใช้ในการทดลองในวันนี้นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับนักเรียนทางไกลนะครับจริงๆเราสามารถเลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

ชนิดอื่นๆก็ได้นะครับและไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลากหลายชนิดมากแต่วันนี้สิ่งที่เราเลือกนำมาใช้ในการทดลองนะครับก็เป็นตัวที่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็สามารถเขียนโค้ดเนี่ยได้อย่างง่ายนะครับบอร์ดตัวนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับซึ่งไมโครบิตจะทำงานควบคู่ไปกับบอร์ดอีกตัวนึงนะครับเป็นบอร์ดเสริมนะครับเราเรียกตรงนี้ว่าบอร์ด IoT นะครับลักษณะเป็นบอร์ดสีขาวนะครับในภาพนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับจะไปเริ่มตั้งแต่การประกอบและการใช้งานรวมถึงการลงโปรแกรมเพื่อที่จะใช้งานตัวไมโครบิตนี้นะครับสิ่งที่นะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับก็คือชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบและลองทดสอบต่อนะครับเพื่อจะไปทำในใบงานแรกของเรานะครับโอเคครับนักเรียนหยิบบอร์ดตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือบอร์ดที่เป็นลักษณะบอร์ดสีดำนี้นะครับหยิบขึ้นมานะครับ1ตัวครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2อันนี้นะครับมาประกอบกันนะครับวิธีการประกอบนะครับนักเรียนให้สังเกตที่บอร์ดสีดำนะครับคลิกหาด้านที่มีตัวเลขนะครับที่เขียนไว้นะครับ0 1 2 3และ GND นะครับลองสังเกตตัวเลขที่อยู่บนบอร์ดสีดำนะครับบอร์ดสีขาวนะครับที่เป็นบอร์ด IoT นะครับเราจะเห็นตัวเลขนะครับบนช่องเสียบนะครับที่จะมีเลข0 1 2 3V นะครับและ G นะครับเดี๋ยวเราจะเอาบอร์ดนะครับ2อันนี้มาประกอบกันนะครับวิธีการนะครับเราสามารถหยิบบอร์ดนะครับสีดำนะครับที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับเสียบเข้าไปโดยที่ให้เลขนะครับตรงกันนะครับเสียบลงไปได้เลยนะครับเหมือนเสียบตลับเกมนะพอเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่เราเสียบแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับถ้าเราเสียบแล้วเราจะได้บอร์ดลักษณะแบบนี้นะครับนะครับเราจะมีบอร์ด2ชิ้นนะครับอาจารย์หยิบให้ดูอีกทีนะครับเป็นชิ้นที่เป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับและบอร์ดที่เป็นบอร์ด IoT นะครับอาจารย์เอามาประกอบกันลักษณะแบบนี้นะครับอาจารย์เสียบลงไปนะครับแบบนี้นะครับเราจะได้บอร์ดแบบนี้นะครับนี่คือเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับและอีกอันนึงนะครับเราจะมีสาย USB ที่อยู่ตรงหน้านักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สาย USB ตัวนี้ครับในการลงโปรแกรมนะครับนักเรียนหยิบสาย USB ออกมานะครับและวิธีการเสียบนะครับอาจารย์จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าวิธีการเสียบที่ถูกต้องนะครับสาย USB เราจะมีทั้งหมด2ด้านนะครับด้านที่เป็น USB นะครับหัวขนาดใหญ่นะครับเป็น USB A นะครับกับอีกด้านนึงที่เป็นลักษณะไมโคร USB นะครับก็คือหัวที่เล็กกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายที่เป็นไมโคร USB นะครับไปเสียบบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราลองหยิบบอร์ดไมโครบิตมาสังเกตดูก่อนครับที่บนบอร์ดนะครับจะมีรูเสียบไมโคร USB เนี่ย2จุดด้วยกันนะครับคือจุดที่เป็นด้านบอร์ดสีดำนะครับและจุดที่เป็นของบอร์ดสีขาวนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายไมโคร USB ครับเสียบที่เป็นบอร์ดสีดำนะครับเสียบลงไปเลยนะครับเราจะเสียบลงไปนะครับเสียบให้ถูกด้านนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับเราจะได้บอร์ดพร้อมสาย USB ที่จะเอาไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะยังไม่เสียบนะครับอาจารย์มีหลักการทำงานที่ง่ายและก็ปลอดภัยนะครับมาแนะนำให้นะครับก็คือทุกคนจำนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อนะครับในการทำงานกับตัวไมโครบิตนะครับกฎข้อที่1ครับคือก่อนทำงานทุกครั้งนะครับต้องถอดสายเชื่อมต่อ USB ออกก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตนะครับกฎข้อที่2นะครับเมื่อเราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องเช็คความถูกต้องเสมอว่าเราต่อถูกหรือยังนะครับและกฎข้อสุดท้ายก็คือเมื่อเรามั่นใจว่าทุกอย่างเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับจึงเสียบสาย USB กลับเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์นะครับตอนนี้นะครับเราเตรียมนะครับบอร์ดไมโครบิตและนะครับตัวสาย USB นะครับต่อไปนะครับอาจารย์จะไปแนะนำขั้นตอนนะครับการลงนะครับตัว
โปรแกรมนะครับกับตัวไมโครบิตนะครับอาจารย์จะมีวิธีการลงนะครับโปรแกรมครั้งแรกเราจะเรียกลงเฟิร์มแวร์นะครับขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำตามอาจารย์นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเราจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตครับกับบอร์ดเสริมนะครับก็คือบอร์ดสีขาวนะครับให้เรียบร้อยขั้นตอนที่2เราจะเสียบสาย USB นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์และเดี๋ยวเราจะเอาไฟล์นะครับที่อยู่ในโปรแกรมเนี่ยครับไปลงไว้ในไมโครบิตนะครับเราจะเรียกไฟล์อันนั้นว่าไฟล์ .hex นะครับหรือว่าไฟล์ .hex นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะสลับหน้าจอไปอธิบายนะครับตัวโปรแกรมที่จะมาทำงานร่วมกับไมโครบิตนะครับวันนี้เราจะใช้โปรแกรมนะครับที่เรียกว่า AI Tizen นะครับตอนนี้ทุกคนสามารถใช้ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเปิดหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คำว่านะครับ AI นะครับ Tizen นะครับ .in.th นะครับทุกคนสามารถพิมพ์นะครับแล้วก็เข้ามาได้เลยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับ AI Tizen นะครับ AI Tizen.in.th นะครับนะครับสามารถเข้ามาที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับที่เราจะใช้ทำงานและสั่งงานตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ที่วันนี้เราใช้ไมโครบิตนะครับแพลตฟอร์ม AI Tizen เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถนะครับทำงานร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์แบบนี้หรือสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อทำแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เพื่อการทำงานกับไมโครบิตโดยเฉพาะนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับให้ไปคลิกที่ปุ่มนะครับเข้าสู่ระบบครับนะครับพอเรากดปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับเราจะพบว่านะครับจะมีให้เรานะครับกรอกอีเมลนะครับและรหัสผ่านใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับ AI Tizen นะครับให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับนะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องนะครับเราเป็นนักเรียนก็กดนักเรียนนะครับใส่ชื่อนะครับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้นะครับในการลงทะเบียนจะเป็นอีเมลที่ใช้สำหรับล็อกอินเข้าไปใช้ตัวแพลตฟอร์มครับรหัสผ่านนะครับโรงเรียนและระดับชั้นที่กำลังศึกษานะครับกรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้เรียบร้อยนะครับกรอกเสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับว่าเราเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนะครับการใช้งานตัวแพลตฟอร์มนะครับเสร็จแล้วก็กดลงทะเบียนได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลงทะเบียนไปกับพวกเรานะครับอาจารย์ชื่อรักเรียนละกันนะครับรักเรียนนะครับดีเด่นนะครับโอเคครับอีเมลก็นะครับอีเมลอย่างนี้ละกันนะครับนะครับรหัสผ่านก็กรอกไปได้เลยนะครับกรอกไปนะครับกรอกเสร็จปุ๊บนะครับพอเรากดลงทะเบียนแล้วนะครับระบบจะขึ้นมานะครับนะครับโรงเรียนนะครับโรงเรียนมีความสุขนะครับชื่อน่ารักเชียวนะครับเราเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับโอเคครับลงทะเบียนได้เลยนะครับโอเคครับใครที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ใช้อีเมลครับที่เราลงทะเบียนไว้นะครับนะครับใช้อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะครับแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนะครับถ้านะครับเราลองเลื่อนนะครับลงมาดูข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามีนะครับเนื้อหาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตั้งแต่ถ้าเราสนใจนะที่จะเขียนโปรแกรมนะครับเราสามารถสังเกตนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่ามีกล่องนะครับที่เราสามารถไปเลือกเล่นได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะนะครับลองเลื่อนลงมาข้างล่างสุดนะครับเราจะเห็นนะครับส่วนที่เรียกว่าความรู้และโปรแกรมนะครับในนี้เนี่ยจะมีนะครับ
แหล่งเรียนรู้มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับ

เราสามารถคลิกเข้าไปดูนะครับถ้าเราสนใจหัวข้อไหนนะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับกดเนื้อหาออกมานะครับแล้วก็ที่จะเรียนรู้ได้นะครับโอเคครับหรือแม้แต่นะครับถ้าเรากดไปที่หน้าหลักนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าหลักเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่อธิบายว่าแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับทีนี้เราจะกลับไปที่นะครับในส่วนข้างบนสุดนะครับเราจะไปที่เริ่มเขียนโค้ดนะครับเริ่มเขียนโค้ดนะครับวันนี้เราจะเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตนะครับซึ่งก็เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดหนึ่งจริงๆแล้วแพลตฟอร์ม AI ไทยเจนใช้เขียนโปรแกรมได้เยอะมากทำอะไรได้หลากหลายแต่ว่าเราจะเลือกใช้เพื่อเขียนโปรแกรมไมโครบิตนะครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนะครับเลื่อนลงมานะครับจนเห็นคำว่าเรียนพื้นฐาน AI นะครับและให้ไปคลิกที่การประมวลผลข้อมูลครับคลิก1ครั้งนะครับแล้วก็รอนะครับตัวหน้าจอนะครับโหลดขึ้นมาพอเราเข้ามาที่นะครับการประมวลผลข้อมูลนะครับเราจะเห็นเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยนะครับจากฝั่งซ้ายนะครับไล่เรียงจากข้างบนลงล่างนะครับจะมีสิ่งที่เราสามารถนะครับเลือกเล่นได้หมดเลยนะครับเราสามารถคลิกเพื่อดูนะครับข้อมูลต่างๆได้แต่วันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์จะชวนนะครับให้ทุกคนมาลองใช้นะครับก็จะเป็นปุ่มบนแรกสุดนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับให้เราลองเอาเมาส์นะครับคลิก1ครั้งนะครับคลิกไปแล้ว1ครั้งเราจะเห็นว่ามีนะครับหน้าต่างเพิ่มขึ้นมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยสิ่งแรกสุดที่เราจะทำก่อนที่นะครับจะใช้งานก็คือเราต้องลงโปรแกรมเพื่อสั่งงานไมโครบิตเราเรียกว่าการลงเฟิร์มแวร์นะครับวิธีขั้นตอนในการลงเฟิร์มแวร์เมื่อสักครู่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะครับเราต้อง install ตัวไฟล์1ไฟล์นะครับตอนนี้นะครับทุกคนน่าจะเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตบอร์ดเสริมและสาย USB เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับให้ทุกคนนะครับนำสาย USB นะครับที่เป็นด้านที่เสียบกับคอมพิวเตอร์นะครับเสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับนะครับเสียบสายไปที่คอมพิวเตอร์ได้เลยครับพอเสียบสายไปแล้วให้สังเกตนะครับที่ไมโครบิตนะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับจะมีไฟติดขึ้นมานะครับของอาจารย์พอเสียบสายไปแล้วนะครับสิ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวบอร์ดไมโครบิตมีไฟสว่างขึ้นมาครับและในหน้าจอของอาจารย์นะครับก็มีนะครับตัวหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับ1อันนะครับเป็นหน้าต่างตัวนี้นะครับที่เราจะทำนะครับโอเคตอนนี้ทุกคนเสียบสายเรียบร้อยไหมครับนะครับนักเรียนทางไกลลองดูนะครับใครที่กำลังเตรียมนะครับอุปกรณ์อยู่นะครับเราเอาบอร์ดไมโครบิตที่ต่อเรียบร้อยแล้วเสียบสายไปกับคอมพิวเตอร์เลยครับจากนั้นนะครับมาที่หน้าจอ AI ไทยเจนครับนะครับสเต็ปที่1นะครับคลิกคำว่าไมโครบิตครับจากนั้นนะครับในส่วนช่องแรกสุดนะครับที่เขียนว่า get start นะครับให้เรานะครับจริงๆไม่ต้องคลิกก็ได้มันคลิกมาอยู่แล้วนะครับให้เราเอาเมาส์นะครับเลื่อนมาคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดครับนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคอมพิวเตอร์จะทำการดาวน์โหลดสิ่งที่เราเรียกว่าเฟิร์มแวร์ครับมาที่คอมพิวเตอร์ของเรานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะเอาเฟิร์มแวร์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมานะครับเอามาไว้ในตัวไมโครบิตครับวิธีการนะครับตอนนี้ทุกคนเปิดคอมพิวเตอร์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับนะครับไปที่โฟลเดอร์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับอาจารย์ดาวน์โหลดมานะครับไฟล์ตรงนี้ชื่อว่าไมโครบิตนะครับขีด v 3นะครับ .hex นะครับหรือว่า .hex นะครับให้เราทำการนะครับเอาไฟล์นี้ครับนะครับเราจะคัดลอกไฟล์นี้นะครับคลิกขวานะครับที่ไฟล์ไมโคร

.hex นะครับคลิกขวาแล้วก็กด copy ครับเรากด copy เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลองสังเกตดูครับว่าเวลาที่เราเสียบสาย USB เนี่ยจะมีไดรฟ์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมานะครับในนี้จะเขียนว่าไมโครบิตนะครับนะครับหน้าจอทุกคนขึ้นไหมครับขึ้นไมโครบิตไหมครับขึ้นนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับหน้าไมโครบิตจะต้องขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อขึ้นมาแล้วนะครับให้เราเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไมโครบิตนะครับก่อนหน้านี้เราทำอะไรครับเราทำการคัดลอกนะครับคัดลอกตัวไฟล์ที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจากนั้นแค่คลิกขวาครับแล้วก็เลือก paste นะครับเป็นการลงข้อมูลนะครับหรือลงเฟิร์มแวร์ไปที่ตัวไมโครบิตนะครับนะครับเราสามารถเลือก paste ได้เลยนะครับจะมีไฟล์นะครับไมโครบิตนะครับเป็นตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับ .hex นะครับวางไปที่โฟลเดอร์ไมโครบิตครับจากนั้นรอสักพักนะครับไมโครบิตจะมีการตอบสนองอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับบางคนจะมีไฟขึ้นมาที่ตัวไมโครบิตนะครับจะมีไฟวิ่งบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเสียงดังขึ้นมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับยังไม่เสียนะครับยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะเสร็จหรือยังครับมีใครยังไม่เสร็จไหมครับในห้องนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคนะนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับลองดูนะครับลงเรียบร้อยดีไหมนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไปที่ดาวน์โหลดนะครับเราสามารถคลิกขวานะครับแล้วก็ copy นะครับแล้วก็มาวางที่ไมโครบิตนะครับเลือก paste นะครับเมื่อกี้อาจารย์ทำการลงเฟิร์มแวร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จแล้วครับเราสามารถปิดหน้าต่างนี้ทิ้งได้เลยนะครับให้ทำการทดสอบครับเชื่อมต่อบอร์ดไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวิธีการทดสอบนะครับเข้ามาที่ไมโครบิตนะครับคลิกที่ไมโครบิตแล้วกดปุ่ม connect นะครับการที่เรากด connect 1ครั้งนะครับจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับแล้วเขาจะถามเราว่าอยากจะใช้พอร์ตตัวไหนนะครับที่จะเชื่อมต่อตัวไมโครบิตกับคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้เราจะใช้พอร์ตที่เรียกว่า embed นะครับ serial port นะครับบางคนอาจจะขึ้นเป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกับของอาจารย์นะครับอาจารย์ขึ้นเป็น COM10นะครับหรือว่าพอร์ตคอม10นะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลอาจจะเป็นคอมอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าหลักๆให้สังเกตที่ embed นะครับ MBED นะครับพอเรานะครับคลิกตรงนี้1ครั้งนะครับแล้วก็กด connect ครับเราจะได้ยินเสียงนะครับเป็นลักษณะเหมือนป๊อปคอร์นนะครับขึ้นมา1อันนะครับหรือเสียงเปิดขวดนะครับนะครับบางคนอาจจะหิวน้ำเนาะเปิดขวดกินอะไรเงี้ยนะโอเคพอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าใช้งานได้แล้วครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดเราใช้งานได้แล้วนะครับนักเรียนทางบ้านพร้อมไหมครับเราจะไปลองใช้นะครับบอร์ดไมโครบิตนะครับในการทำงานนะเรามีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับตลอดหลักสูตรนี้เราจะได้ไปตะลุยและลองดูว่าเซ็นเซอร์ที่สามารถใช้งานกับไมโครบิตเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างนะครับอาจารย์นะครับพาทุกคนนะครับเข้ามาสู่ใบงานแรกนะครับถ้านักเรียนทางไกลนะครับมีใบงานอยู่นะครับเปิดใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับใบงานที่1ครับชื่อว่าการเปิดและปิดหลอดไฟแบบอัตโนมัติครับเราจะทดสอบเปิดและปิดหลอดไฟอัตโนมัติใช่ไหมปกติเราบอกว่าเวลาเราเปิดไฟเราทำยังไงครับใช้มือเปิดเนาะเดี๋ยวนี้เป็นไงครับฉลาดกว่านั้นสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับกดปุ่มปุ๊บเข้าแอปปุ๊บเปิดไฟได้เลยหรือถ้าเป็นคนขี้เกียจกว่านั้นให้มันเปิดปิดอัตโนมัติตามเวลาโจทย์ของเรานะครับถ้าไล่เรียงไปกับนะครับในแต่ละใบงานนะครับใบงานแรกเนี่ยเราจะลองใช้นะครับเซ็นเซอร์บางอย่างนะเพื่อที่จะมาเปิดปิดหลอดไฟอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในใบงานที่1หรือใบงานแรกนะครับ1คือบอร์ดทดลองนะครับก็เป็นลักษณะบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับเป็นบอร์ดทดลองนะครับ
ตอนนี้ที่โต๊ะของนักเรียนแต่ละคนนะครับอาจารย์ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วนะครับมีบอร์ดทดลองนะครับมีหลอดไฟที่ชื่อว่าหลอดไฟ

0: แบบ LED นะครับอันนี้คือหลอดไฟนะครับมีตัวต้านทานนะครับแล้วก็สายไฟนะครับต่อไปเป็นบอร์ดไมโครบิตนะครับที่เราเชื่อมต่อไปแล้วนะครับและต่อไปจะเป็นอุปกรณ์วัดแสงนะครับก็เป็นลักษณะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะใช้สำหรับการวัดแสงนะครับนักเรียนที่อยู่ทางไกลลองดูนะครับเราจะมีอุปกรณ์วัดแสงแบบนี้นะครับและบางคนนะครับอาจจะต้องใช้นะครับก็คือใช้ไฟฉายนะถ้าไม่มีอาจจะใช้แสงจากแหล่งอื่นๆก็ได้วันนี้อาจารย์จะพาทุกคนมารู้จักกับตัวเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์แล้วกันเซ็นเซอร์นี้จะเป็นเซ็นเซอร์ที่ทำหน้าที่วัดความเข้มข้นของแสงวัดแสงอ่ะนะเราจะวัดแสงลองสังเกตนะครับกราฟอันนี้นะครับเป็นกราฟที่อธิบายการทำงานของอุปกรณ์วัดแสงครับโดยที่เราจะเห็นว่าแกน x นะครับเป็นแกนที่แสดงความเข้มของแสงนะครับจากซ้ายที่มีความเข้มก็คือมืดเลยนะครับไปทางขวาก็คือลักษณะจะสว่างขึ้นในส่วนของแกน y ครับเป็นค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดแสงตัวนี้นะครับหมายความว่าอะไรครับจากกราฟนี้อธิบายได้ว่าถ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในจุดที่มีความเข้มแสงสูงก็คือสว่างค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นก็จะมีค่ามากหรือน้อยครับลองเดาครับ
1: น
0: ้
1: อยคร
0: ับน้อยนะครับลองสังเกตนะครับถ้าแสงมากนะครับค่าความต้านทานก็จะน้อยนะครับในทางกลับกันครับถ้าแสงน้อยหรือว่ามืดค่าความต้านทานจะเป็นยังไงครับ
1: มาก
0: มากนะครับโอเคเราจะใช้ลักษณะการทำงานแบบนี้ครับค่าความต้านทานนะครับจริงๆในวิชาฟิสิกส์นะครับเราจะอธิบายความต้านทานนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์กับอะไรครับดูไหมครับความต่างศักย์นะครับเราทราบมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์นะครับหรือโวลเทจนะครับมีค่าเท่ากับ I ก็คือกระแสนะครับก็คือ current นะครับคูณกับความต้านทานหรือว่า resistance นะครับเพราะฉะนั้นถ้าความต้านทานสูงนะครับค่าความต่างศักย์ก็จะสูงตามไปด้วยเนื่องจากแปรผันตรงเราจะเอาหลักการอันนี้ครับมาใช้กับเซ็นเซอร์นะครับโอเคครับกลับมาที่ขั้นตอนการทดลองนะครับไล่เรียงจากบนไปล่างนะครับสเต็ปแรกนะครับเราจะทำการต่อวงจรวัดระดับความเข้มของแสงนะครับจากนั้นเราจะอ่านค่าที่วัดได้จากเซ็นเซอร์นะครับและจดบันทึกลงในตารางขั้นตอนต่อไปเราจะเอาค่าที่บันทึกไว้ครับมาทดสอบที่สภาวะแสงต่างๆแล้วจะลองให้สั่งงานเปิดปิดหลอดไฟครับเราจะใช้หลอด LED นะครับและสุดท้ายเราจะเอาไปทดสอบใช้ในสถานการณ์จริงนะครับโอเคครับนี่คือภาพการต่อวงจรนะครับที่อาจารย์จะพาทุกคนนะครับไปตะลุยต่อวงจรนะครับเป็นภาพที่เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับที่บนโต๊ะของพวกเราทุกคนนะครับให้หยิบอุปกรณ์ชนิดแรกขึ้นมาซึ่งก็คือเซ็นเซอร์แสงนะครับทุกคนหยิบเซ็นเซอร์แสงขึ้นมาได้เลยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้พร้อมกับสายไฟที่เป็นสายไฟแบบ3เส้นนะครับเป็นลักษณะสายไฟอันนี้นะครับให้เราทำการนะครับเอาสายไฟครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์นะครับโดยดูที่ด้านที่มีสลักนะครับที่เป็นตัวหนีบนะครับเอามาเชื่อมลงกับเซ็นเซอร์นะครับเสียบเข้าไปตรงๆได้เลยนะครับพอเสียบเข้าไปเราจะได้ยินเสียงคลิกนะครับนะครับได้ยินไหมครับ
1: นะ
0: ได้ยินนะครับเป็นเสียงเบาๆไม่ได้ดังมากนะครับเราสามารถถอดออกนะครับวิธีถอดออกก็กดนะครับกดนะครับที่นะครับที่ตรงที่หนีบนะครับแล้วก็ดึงออกได้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเสียบกลับเข้าไปก่อนนะครับพอเราเสียบเสร็จแล้วนะครับพร้อมแล้วเราจะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับตัวไมโครบิตก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เสียบกับอะไรเลยนะครับเราจะสังเกตว่าสายไฟมี3เส้น3สีถูกไหมครับ3เส้น3สีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาอีกด้านหนึ่งนะครับมาเสียบลงบนบอร์ดไมโครบิตนะครับเราให้สังเกตนะครับบนบอร์ดไมโครบิตนะครับลองดูนะครับเราจะเห็นว่ามีตัวเลขกำกับนะครับและมีสีนะครับ

มีสีต่างๆนะครับมีทั้งสีเหลืองสีแดงและสีดำครับอันดับแรกสุดที่อยากให้ทำนะครับให้นำด้านอีกด้านหนึ่งของสายไฟนะครับไปเสียบลงบนบอร์ดนะครับโดยที่ให้อยู่ในช่องที่1นะครับของตัวบอร์ดเสริมนะครับและให้สีตรงกับช่องครับสีเหลืองนะครับสายไฟเส้นสีเหลืองต้องไปอยู่ช่องเดียวกับสีเหลืองนะครับสีแดงต้องไปอยู่กับช่องสีแดงและสีดำนะครับก็อยู่กับช่องสีดำนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ลักษณะสีที่ครบนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้อีกทีว่าทำไมเราต้องเลือกต่อช่องที่1นะครับจริงๆเราสามารถเลือกต่อที่ช่องอื่นก็ได้นะครับได้หมดนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอาจารย์มีกฎนะครับทุกครั้งเลยก่อนที่จะทำงานกับไมโครบิตนะครับนะครับอาจารย์มีกฎ3ข้อที่อยากให้ทุกคนนะครับทั้งในห้องนี้และนักเรียนทางไกลนะครับจำให้ขึ้นใจคือ 1. นะครับก่อนทำงานทุกครั้งต้องถอดสาย USB เพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับกฎข้อที่2คือต่ออุปกรณ์ให้เรียบร้อยและเช็คความถูกต้องเสมอนะครับและกฎข้อสุดท้ายคือถ้ามั่นใจแล้วนะครับให้เสียบสาย USB เพื่อส่งไฟฟ้าไปให้กับตัวอุปกรณ์นะครับโอเคตอนนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปที่หน้าจอนะครับตัว AI Tigen นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าหน้าจอเรานะครับไม่ได้มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับให้เราคลิกที่นะครับไมโครบิตนะครับ1ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเลือกนะครับเซ็นเซอร์ที่เราจะเอามาเชื่อมต่อครับให้เอาเมาส์ไปคลิกที่นะครับปุ่มเซ็นเซอร์ครับคลิก1ครั้งนะครับคลิก1ครั้งเสร็จปุ๊บให้เราต่อไปที่นะครับปุ่มที่ชื่อว่า Add Device นะครับให้คลิกอีก1ครั้งที่ Add Device ครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
3: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
4: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแหละ
4: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
4: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
4: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
4: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
4: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
4: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
4: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วยังตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
4: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
4: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9

0: ป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
0: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
4: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: ฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streamingระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งาน และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

นให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำแต่มูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: ู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 น

และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์วันนี้เวลา 16:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยาน101อำเภอธวัชบุรีจังหวัด101กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยมีนายชัชวาลเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัด101แม่ทัพภาคที่2ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด101ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด101รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน101ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆและประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวัดประชานิยมเวลา 17:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงณสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์รองแม่ทัพภาคที่2รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านทั้งสองข้างทางมีการประดับตกแต่งด้วยต้นทุงหรือตุงอีสานทอมือและมีการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านโปงลางอันเป็นอัตลักษณ์และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน100รางประกอบการแสดงฟ้อนรำผู้ไทยถวายการต้อนรับด้วยนางรำซึ่งเป็นบุคลากรนักเรียนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และคณะโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์กว่า 2,000 คนทั้งยังมีราษฎรชาวกาฬสินธุ์จาก18อำเภอที่พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดชาติพันธุ์ภูไทยห่มสบายผ้าแพรวากาฬสินธุ์ซึ่งเป็นผ้าไหมทอมืออันเป็นเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่สืบทอดภูมิปัญญากันมาหลายร้อยปีที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพลิกฟื้นภูมิปัญญาการทอผ้าของชาวบ้านและทรงให้การส่งเสริมเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงตลอดจนพัฒนาฝีมือการทอผ้าจนได้รับการยกย่องให้เป็นราชินีแห่งไหมที่มีลวดลายหลากหลายสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางเวลา 17:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังวัดประชานิยมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากในการนี้ทรงพระดำเนินไปยังบริเวณระเบียงพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลจากนั้นนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กราบประคมทูลการก่อสร้างพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรประทานแก่วัดโดยเจดีย์มีขนาดกว้าง20เมตรยาว20เมตรสูง49เมตรและออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี2557แล้วเสร็จปี2569
พระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถาปัตยกรรมสีเหลืองทองที่วิจิตรงดงามผสมผสานศิลปะล้านช้างและศิลปะร่วมสมัยบนยอดของพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสะท้อนถึงพลังแห่งความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและความเป็นสิริมงคลจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระอุโบสถเพื่อทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตในการนี้ทรงพระสุรายทรงเจิมทรงปิดทองทรงตัดหวายลูกนิมิตและทรงโปรยเหรียญลงในหลุมลูกนิมิตพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประคมสังแตรดุริยางทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระสัพพพันยูไตรโลกนาถพระประธานประจำพระอุโบสถทรงกราบเสร็จแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนมาภิไธยในแผ่นศิลาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังระเบียงพระอุโบสถทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณในการจัดสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ซึ่งสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนและแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนโดยใช้เวลาในการจัดสร้างกว่า12ปีวัดประชานิยมตั้งขึ้นเมื่อปี2499ได้รับพระราชทานวิสุง

ามสีมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2565และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่23มีนาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และในโอกาสมหามงคลนี้ทางวัดจึงได้ขยายโครงการก่อสร้างพระเจดีย์สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์โดยออกแบบให้ชั้นที่1เป็นพระอุโบสถเพื่อเป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรมของพระสงฆ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนโอกาสนี้พระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดถวายพระภัยรีพินาศเนื้อทองแดงพร้อมจารึกข้อความว่าสมโภชพระเจดีย์2509ขนาดหน้าตัก5นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวัดประชานิยมเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่นโดยเฉพาะด้านการศึกษาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาพระปริยัติธรรมและการอุดมศึกษาของพระภิกษุสามเณรและประชาชนโดยจัดตั้งสำนักเรียนสำนักศาสนศึกษาเพื่อเป็นที่ศึกษานักธรรมและบาลีของพระสงฆ์และสามเณรจะตั้งวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหามกุฏราชวิทยาลัยเปิดสอนในระดับอุดมศึกษาและยังเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ปัจจุบันมีพระธรรมวชิระนิวิทย์บัวศรีชุตินทโรเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม65รูปโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับหน่วยแพทย์ผอ.สว.จังหวัดกาฬสินธุ์และกองแพทย์หลวงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงรวมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยมีประชาชนไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งจำนวน146คนแยกเป็นคัดกรองมะเร็งเต้านม87คนคัดกรองมะเร็งนริเวศ59คนการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตพระอุโบสถณวัดประชานิยมจังหวัดกาฬสินธุ์ในวันนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดใกล้เคียงซึ่งต่างมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจำนวนมากเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาครอบครัวจงจิระสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและสำเร็จ GTO Academyบริษัทสตาร์โอเวอร์ซีจำกัดบริษัท KR Power Transmission Specialist จำกัดและมูลนิธิสยามวโรดมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดตาลล้อมวัดสามัคคีประชารามวัดเทพปราสาทวัดสันติธารวาสจังหวัดชลบุรีวัดลาดประเขาวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครวัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดพระไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 น.บริษัทไทยโคโพลีอุตสาหกรรมพลาสติก

จำกัดคณะนายเรวัชจันทนงค์คณะเหลือจำกัดบริษัทบุษยาธรพืชผลจำกัดและบริษัทสกัญญาทรัพย์จำกัดและมูลนิธิจันทสาโรหลุยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดโมลีโลกยารามและวัดอรุณราชวรารามวัดกลางเวียงวัดม่วงพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่วัดทับบริบูรณ์และวัดเกาะโพธาวาสจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทยูนิคอร์นคอนซูเมอร์กรุ๊ปจำกัดบริษัทอีวาแม็กจำกัดสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงโม่หินเทพประธานพรจังหวัดขอนแก่นครอบครัวสั่งยิ้มพันธ์และครอบครัวซื่อตรงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดหนองกระดูกเนื้อจังหวัดนครสวรรค์วัดกลางเวียงและวัดแม่อ้อในจังหวัดเชียงรายและวัดชัยมงคลจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นครอบครัวพลโทประสาทเจริญชัยบริษัทสมาร์ทวิชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัทฟันแลบโปรจำกัดและเทศบาลตำบลพุทธาจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวมจำนวน8รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุกเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและมีความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนองตัวแทนร้านแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นแล้วยังช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ด้วยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เ
1: ย้พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: เฮ้ยโอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้ยรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ

0: ไปละ
1: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
2: เดี๋ยวเดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
0: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
3: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยพี่บุญวัฒน์ชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ไบรท์ นรภัทร วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1อารมณ์ร้อนเราก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับปัญหาอะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
0: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
1: แถวบ้านผมแถวรังสิตเงี้ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทหนึ่งคือไม่เรียนมัธยมคือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
0: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
1: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองอะไรเงี้ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันเออแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเราม ีอยู่ครั้งนึงมาตอนนั้นแม้ที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาไรเดอร์อ่ะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแต่เพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเวลาที่ร้ายไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็เอาสำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากเพราะเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปนิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยาก
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสเปสสตะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราคิดแล้วว่าเอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง
2: อ
0: นาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมาช่วยแบ่งปันประสบการณ์สองท่านด้วยกันนะคะท่านแรกจะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัฒน์และท่านที่สองค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายเราลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
5: ถ้านึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบรท์เขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่า

0: อันเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยอ่ะความใจร้อนของลูกอ่ะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
1: ใช่ไหมจริงเรื่องจริง
0: เออจริงๆเลยคือถ้าเฮียวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
2: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจไหมและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
3: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆเนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนเขาที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบต์เก่งมากเลยอ่ะ
4: ค่ะ
3: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
1: ครับ
3: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
4: ถามน้องไบต์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
1: คร
4: ับ ตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
5: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนะแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันนะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทำงานก็ได้ให้เราไม่ผิดอ่ะให้มันมาทำเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
2: ถ้าอย่างนั้นคุณแม่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
6: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ
1: ่อ
6: คุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากแก้กัน2คนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
5: ใช่
2: แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
5: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
2: ครับ
5: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทําไงดีอะไรอย่างงี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
2: โอ้โหโดนทั้งคู่
5: โดนทั้งคู
4: ่เหมือนน่าจะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
6: ใช่
4: ไหมคะ
6: ใช่เลยค่ะ
2: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
4: กันชน
2: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
4: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมาแต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดซ์ทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: พวกนี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ
0: ้
1: ย
0: อ๋อพ่อนี
1: ่เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเพราะเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะใบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมาอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละ
1: อืม
0: แต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าปะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มันว่าอะไรนักนะใบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โอ้โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ้ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรหมิ่นแม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหม
1: ก็ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บนอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ไบจะเข้าใจล่ะไบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันน่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเนี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรอ่ะแม่ก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรแล้วไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่
1: นะคุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงอ่ะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นครับแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เรื่องไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วต้องมาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ่ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

ผมเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: ็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้น

0: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณเลยอย่างนั้นเลย
1: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
0: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วไดวันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
1: เวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
1: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
1: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมหนึ่งแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
1: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
0: ไม่ได้บอก
1: ไม่บอกเลย
0: ไม่บอก
1: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
0: กลัวลูกเสียใจ

0: ไอรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับ แล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
0: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช
0: ่
1: ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทางนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่างกันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ๊ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็จะเลือกใช้วิธีที่แอนก็จะทำให้ลูกดูเป็นแบบอย่างให้เขาเห็นว่าชีวิตมันต้องดำเนินไปอย่างไรแล้วคุณเวลาที่ลูกโตขึ้นหนูจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกอย่างที่เราทำเราก็ทำด้วยความรักนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือโหอยู่ในท้องเรามาตั้ง9เดือนเนาะมันเลือดเนื้อเชื้อไขอ่ะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างอันจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องแบกไว้ทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
0: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
4: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
0: ไหมทำไม
4: งงไหม
0: งง
4: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อนี่ทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม่
0: เพราะว่า
4: เออทำไมก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
3: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
4: ะไรที่มันมีปัญหาแม่ทำไงดีอะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
2: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
1: ่อก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม
2: ่
1: ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาเขาก็จะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
2: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: ดีกรีความเลือดร้อนของไบค์ลดลงไหมคะ
1: ไม่แผ่วเลยครับ
0: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเป็นมหาลัย
1: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่สองสามคนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละจะมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณเนี้ยครับไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
2: ผมต้องช่วย
1: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทั้งร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
0: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
5: รู้หลังจากนั้นตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะเขาไม่บอก
0: คุณก็รักษาตัวเองในโรงพยาบาล
1: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
0: เดินทางจากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
1: ใช่ครับ
0: โอ
2: ้แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยเหรอคะ
1: คือผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
2: ่
1: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ก็ตามนั้น
0: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับ
5: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาก็ลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ
0: ่
5: ะรอลูกกลับมาก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมาก

0: ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
1: ไม่ได้ว่าเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ว่าอะไรเลย
2: ใบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
3: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก็
2: ก็คือได้รับความเป็นห่วง
3: ได้รับความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีมากมายครับ
0: แม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
1: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
0: เว้นระยะเวลา
1: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
0: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
3: ใช่ครับ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม
0: ค่ะ
3: แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีก1อย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
0: ่
3: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานเนี้ยจะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
0: ้
3: มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
0: ้
3: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
0: ี้
3: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเงี้ย
2: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบไหมฮะ
1: อ
2: ารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
1: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
2: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
1: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงเนี่ยเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
0: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์นึงที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไร
0: ทำไมนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ืมนี่แม่ตาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะ นี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่แม่ก็พูดไปเรื่อยอะ ไปซื้อมาทาให้แม่นะฮะ
1: หืมทาให้แม่
0: แม่แม่ว่าไบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อป่ะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: ไหน
1: ดูสิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามาดูแลไบค์อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบค์อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบค์แล้วนะรู้ไหมไบค์จะดูแลแม่เองเอ้าร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
0: เสียดายสิ
1: แม่
0: นี่แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบค์เติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าใบจะคิดได้เลยอะ
1: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกะแกะลูกแม่นะ

0: ยังไงยังไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพอต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักระแล้ว
2: สลอด
0: ไป
2: เน
0: ี่
2: ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่าไหม
0: เอาตีกาไหมตีกา
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะพี่ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพักหมดเลยนะ
0: แล้วซื้อไปอีกสักสี่กระปุกปะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
2: ขอบคุณมาก
3: ทำไมตอนทาครีมไปถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อคือตอนแรกอะ

0: เราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยๆนี่ผมซื้อไปหลายอย่าง
1: คร
0: ับ เซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมก็เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
2: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
3: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจอ่ะ ก็ดีใจมากด้วย
4: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพง
3: ๆไม่เคย
4: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
3: ใช่ค่ะ
4: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
3: ถูกต้อง
4: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
0: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลยวันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
2: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
0: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเงี้ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: เชื่อว่าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: มีอะไรที่อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมครับ
1: ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง

0: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
1: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
2: ครับ
1: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
2: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
1: เนาะ
2: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบ นี่ผมรักคุณเลยนะ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
1: ครับ
2: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหล เพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละแล้วพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
1: ไบค์คือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคน ให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
3: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
1: ครับ
0: ค่ะถามพี่แอนกับน้องแอมนะคะ
2: ครับผม
0: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟัง
2: ฮะ
0: คุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
4: สำหรับแอนมีความสุขมากเลยค่ะแอนมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็อันเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างนะคะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะเอ็นเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ในกองถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: แอมล่ะครับ
2: ครับผมก็อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนนึงก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ซ่าเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้อง

0: ัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้อยากลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราอยากซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
1: ภูมิใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดซ์เราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันๆหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
0: ครับ
2: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไดซ์ยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะแฝงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
2: ไม่สถาน
0: ไม่ต้องห่วงการที่ผู้ชาย
2: การที่ผู้ชายจะบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกนี่มีความรู้สึกมันต้องเฟิร์สอิมเพรสชั่นต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
0: แม่งจริง
2: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
0: จริง
2: จับมือช่วยบอกมาเฮ้ยอย่างนี้เลย
0: ชอบพี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
2: พี่กลัวมากอยากมี
1: แบบนี้แบบ
2: อยากมีลูกแบบนี้คือถ้าเกิด
1: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
2: ใช่ไหมจะสบายใจมากซ่าแต่หายไวเน
1: ี่
2: ย
1: รู้เนอะ
2: คุณจะสบายใจเลยผมเป็นพ่อเป็นแม่คือยูดูแลตัวเองได้แต่ยูรู้จุดยืนอยู่แล้วไง
0: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
2: ถ้ากระตันยูอย่างนี้โอเค
0: คุยกัน
2: ถ้าอย่างนี้โอเคจะสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
4: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีนหนึ่งและซีนสองส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึกดีเทลเล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งนึงก็ชอบมากครับ

เวลา8นาฬิกา

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกๆคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ค่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เนี่ยเขาจัดงานแล้วกระทรวงครับแม่ก้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นกับเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยแอบโรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

แต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเป็นกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
0: น่าสวยกับลูกก็คิดถึงพ
1: ี่กลับบ้านไม่ถึง
0: บ้าน

0: เมื่อเช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้ครับพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: ชาวบ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนาะ
0: ก็คงประมาณนั้นแหละในเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี
2: ้มหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงเป็นเกษตรกรจะกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
4: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
5: คร
4: ับ และก็ผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหรือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
5: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
4: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายและก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
6: ตอนนี้ที่แม่อายหรือเปล่าครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของสัญชาติไทย
4: ครับหลายคนอยู่ครับ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านกำนันกระแนงเพื่อจะจัดการเรื่องนี
5: ้แต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
4: ิ์
5: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
4: ครับ
5: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
4: ครับ
5: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับหมอไม่ได้รอใคร
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเตียงว่าพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมเองพักผ่อนไม่ได้ผมจะต้องทำงานหนึ่งไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลที่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายบ้างนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมหรือเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานกันที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้ไม่อายสะอื้น
6: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงโบกมือ
4: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบมาบ้านนะพี่

0: อกจากเนี้ยนะ
1: เหมือนเดินหน้าอยู่
2: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมประถมภ์

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในคนอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บ้านตะโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือ
4: คุณ
2: ค
4: ุ
2: ณ
4: ค
2: ุ
4: ณ
2: กับคุ
4: ณคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูตั้งไงเพราะว่าพลตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้
3: บ
2: ้าน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
7: ทำขนมจ้า
2: ทำตะบันผมเขาจะเรียกนมฉกเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี่
7: จ้า
0: ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร
7: ์อันนี้เอาไว้เส้นหูยาสายใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: อมวดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วม งานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
8: จ้า
3: แม่มาประจำไหมที่เนี่ย
9: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
9: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
9: ่ห้า
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
3: ี่ไร่อะคะ
9: ทางนี้6ไร
10: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
11: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
12: อยู่นาตลอดเลย
11: ทำอะไรเบื้องบน
12: เกี่ยวยายควาย
11: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรหากินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเบ็ดไหม
13: ปักเบ็ดจะเทวนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหน
9: ดูตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกก็ออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2 เดือนจะออกลูก
3: แต่ถ้าคน
9: ก็9 เดือน

0: บอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
1: ไปขุดไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
2: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
1: มีมินรอยมันมี
2: โอ้มีขุดไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
1: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
2: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
3: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
4: ใช
5: ่
4: ค่ะ
5: ไปไหนมา
6: ไปไหน
0: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
7: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ค่ะ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
8: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
9: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
10: อันนี้ครับหน้าบ้านเลยครับ
11: ครับสวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
10: บัตรมุมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
12: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศาสตร์อ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆนะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
12: ยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็ฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
13: ไหนข้าวแบบไหนครับ
14: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
15: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
16: ทำทุกบ้านค่ะ
17: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะเป็นพ่อเป็นแก่เขาทำก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
16: ปีละครั้ง
17: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
18: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
19: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
20: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
21: ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
22: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
23: หลายอย่าง
24: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
21: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระน่องไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
25: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
26: สมุทรปราการ
22: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
26: ประมาณ4ทุ่มกว่า
22: แม่ดีใจ
27: ค่ะดีใจมาก
22: ช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
27: ปี5ออกจากโรงงานเดิมขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
26: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรจุกับข้าวเลย
27: มันเหมือน

0: การแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
1: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
2: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
3: ไม่ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
2: อะไรบ้างที่เป็นหายาก
3: รู้เลยค่ะหายาก
1: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
4: มันเทียนเนี่ยหายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
2: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
4: ใช่ครับเฮ้ยสวัสดีบ้านวัดวันนี้วัดเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
5: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
6: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
5: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
1: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
7: เออมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอซอมจะอ่อน
8: จ้า
1: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
7: อมจัด
9: มีของหวานของข้าวอะค่ะ
7: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
0: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
7: หนังวัวค่ะต้ม
0: ที่เหมือนกันมากคือตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
1: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
10: นี่กระด้งกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
1: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบแต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
7: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเนี่ยค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตรงเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
11: ทีนี้แม่มาไหว้ใครครับ
10: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทาดพ่อแม่อยู่ทางโน้นต้องเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
1: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
12: จะไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
1: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
10: ก็มาทุกคนรวมกัน
13: พี่น้อง
10: คนละถาดคนละถาดแล้วมาเส้นไหว้
14: ใช่
10: บรรพบุรุษ
13: พร้อมแล้วค่ะ
1: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
15: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
1: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
16: ต่างคนต่างมารวมกันกรุงเทพก็มากันหมดค่ะทุกญาติตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
17: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
2: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
17: มันอยู่ที่ความเชื่อ
2: ค่ะ
17: รู้สึกว่ามานะ
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: ลูกๆหลานๆหลากหลาย

0: วัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว้ความเป็นรอนิยามความหมาย
1: ตลาดได้ทั้งสายมันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาของมาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
2: มีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามาผนวกให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรากลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
3: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
4: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
5: เรื่องปลาขนาดไหน
6: เรื่องปลาขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำให้พ่อแม่ได้
2: กระบุงถังธรรมจักร
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
7: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
8: เป็นความภูมิใจของบ้านตำโมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
2: บัดนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
9: นี่ยังไม่ครบ
10: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบค่ะ
11: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
12: ยังขาดอะไรบ้างคะ
13: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
2: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดกัน
14: แล้วก็ต้องใช้
15: ได้ดิค่ะได้ดิ
16: ถ้าเราไม่ใส่ได้มีบรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
12: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
17: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
12: ่
17: ะ
12: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
17: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
12: อ๋อ
18: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลย
19: เสื้อผ้า
12: อ๋อนี่เสื้อ
1: เป็นกางเกงรองเท้า
6: พวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตังค์แป้งน้ำแชมพูสระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
9: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
4: า
9: ะ
4: ใส่เช้าแล้วก็ไปวัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย
0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
3: ต้องเตรียมขิงกะขาสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกะขา
2: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
3: อีกอย่างนึงก็คือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
10: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
5: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
12: เตรียมไปวัดเหรอคะ
8: ทำให้พ่อเขามารับเอา

0: และชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
1: พร้อมแล้วเน
2: า
1: ะต้องใส่รถเข็นเน
2: า
1: ะ
2: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
0: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
3: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชอหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: ระบุงเลย
1: สายศิลป์ถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
2: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
1: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
3: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับเด้อเถิดโดยผู้ต้องมาบ่ได้เด้อเอาซะตักเฝ้า
1: สายศิลป์ที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
4: แม่เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต
1: ่อพิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
5: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
6: โอ้แม่ชื่ออยู่บ้านบ้านบ้านโ
7: ย่ฝนทุกปี
8: คนนี้แหละ
9: เพื่อนพ่อคุณ
10: เป็นปีนี้ปีละ
7: คร
10: ั้ง
7: คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นเลยยิ่งได้บุญ
11: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
12: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
1: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่

กายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นเทนนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: ก็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: ออกมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่เรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพาม
1: าดูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไร
0: ไหม
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล
0: ้
1: ว
0: แม่
1: ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่นะเต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือก
1: เ
2: ลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่

0: ไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกเพราะว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อ่ะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธเนี่ย
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหมใช่
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
0: ครับ
2: ให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอแบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้เขาอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช
1: ่
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้าอ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เนาะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้ว
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่า
1: เรา
2: ทำอะไร
1: นะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกสมัยการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วล่ะพี
0: ่เฮ้ย
1: เอาจะถามจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: คือจนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสนใจอ่ะ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้
1: ใน
2: ช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุน
2: ไปหรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: งั้น
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ตอบว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: ซื
2: ้ออันเนี้ยอะไรเงี้ย
0: นี่พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อย่างนั้นจะไปคุยกันต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช่ใช่
0: ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับ
0: น
1: ี่
0: ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากแต่ไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: คือเป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ

0: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
0: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
0: แล้วก็
1: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
0: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
0: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่ามีที่มาจากไม
0: ้อะไรนี่ครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
0: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู่
1: ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
0: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
0: ไว้ยายเอาอะไร
1: ช้างอะไรนะออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
1: ออกมาไหว
0: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
0: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
0: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงนี
1: ้มันอยู่นานๆครับมันสเตย์แน่นอน
0: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อให้พลังงานสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดไปเลย
0: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลตคืออ
0: ย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
0: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
0: แกนิโต้
1: ครับ
0: กระจก
1: เห็น
0: แล้วสแตนเลสอีกพื้นนี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
0: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจกใช่คนทราย
0: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าเอ้ยกูขวดมันต้องมีทองบ้างนะ
1: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมครับอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
0: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
1: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆ
2: ม
1: าวาง
2: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
2: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
0: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ้
0: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
1: ครับ
0: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
0: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
0: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
0: ใช่ครับ
2: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักมีสีหน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
0: ประมาณ
1: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วยังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่
0: ไหมครับ
2: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
0: 10หรือ12มิลนะครับ
1: เซนกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วย
2: ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็สารพระพรหม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยนี่เหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบจะตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึง

0: ามหลวงครับ
1: โอ้
2: ที่โบสถ์ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: ท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับเป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าว
1: ไปที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
1: ้โอ
0: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่อ่ะ
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้ว
0: ใช่
2: กราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นยังไง
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณน
1: ั้น
0: มันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก็
1: ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
0: เป็นไอ้นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: เออ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
1: อ๋อที่อยู่ข้างใน
0: ใช่ครับ
1: ตรงยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี่
0: ด้วย
2: มัน
1: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: เออพี่ใส่ไปว่าตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
0: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
0: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
1: ับ
0: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
0: ใช่
1: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: ก็อันนี
1: ้แขวนพวกใบเต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
1: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
1: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
1: เออ
2: มัน

0: มี
1: ตรงไปดูไหมไปดูไหมไปดูสิไปดูสิ
0: เนี่ย
1: อยากดูไม่ใช่อยากดู
0: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่ใช
0: ่นะ
1: ดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
2: ใช่ครับ
1: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
2: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
2: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โห
2: เพราะว่าคือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
2: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
2: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
2: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
2: เตรียมแท่นคร
1: ับ แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
0: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
2: ใช
1: ่ไม่นี่นั่นเพราะว่
2: าคือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
2: ก็ว่า
1: อ๋อเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
2: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
0: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
0: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
0: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
1: น
0: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
0: ขอบคุณ
1: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: การวิจัยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะคือมันง่ายใครๆก็บ้วนน้ำลายเป็นเราแปรงฟันเราอะไรเราก็บ้วนน้ำลายเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแล้วก็เข้าถึง

0: ปริมาณประชากรหรือคนไข้ได้อย่างรวดเร็ว
1: เดี๋ยวจะขอให้คุณสุพิชเนี่ยบ้วนน้ำลายเบาๆนะคะใส่ไปในกระป๋องไม่ต้องไอไม่ต้องขากเสมหะนะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็พันด้วยพาราฟีนแล้วก็ใส่ซอง10หลอก2ชั้นปิดให้สนิทแล้วส่งให้หมอนะ
0: การแยงจมูกแล้วก็แยงคอเราต้องใช้ไม้เข้าไปแยงทำให้เกิดการระคายและเกิดความเสี่ยงเนื่องจากว่าเวลาคนไข้ไอออกมาจามออกมาผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องมีความเสี่ยงในการรับอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยเรามีทางเลือกหรือเปล่าจุดประสงค์ของการทำวิจัยครั้งนี้คือเราต้องการจะรู้ว่าถ้าเราทำงานวิจัยหรือทำการตรวจโควิด-19 ด้วยน้ำลายเนี่ยนะคะมันจะเทียบเท่ากับการทำมาตรฐานคือการแยงจมูกและแยงคอหรือเปล่าก็มีที่มาในงานวิจัยเบื้องต้นจากประเทศจีนที่เกี่ยวข้องกับการเจอรีเซปเตอร์ซึ่งเป็นการจับของเชื้อความน่าสนใจก็คือไปเจอว่ามันจับในช่องปากลำคอในต่อมน้ำลายและที่ลิ้นก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมันจะมีเชื้ออยู่ในน้ำลายหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาที่เราคุยกันว่าเอ๊ะเราลองมาดูไหมเปรียบเทียบกับทางโพรงจมูก
1: อาจารย์เอกช่วยเปิดให้ดูคนที่ negative อะค่ะว่า housekeeping จีนเนี่ยยัง positive อยู่ไหมคะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เป็น negative ก็ positive
3: วิธีการจริงๆเราก็เอาตัวอย่างจากหลังโพรงจมูกนะครับแล้วก็ตัวอย่างจากที่เป็นน้ำลายเก็บตัวอย่างมาจากคนคนเดียวกันนะครับประมาณ200ลายนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาสู่ห้องปฏิบัติการแล้วก็มา inactivate เชื้อก่อนก็คือทำให้เชื้อมันอ่อนประสิทธิภาพหรือทำให้เชื้อมันตายลงนะครับจากนั้นเราก็เอามาสกัดสารพันธุกรรมนะครับหลังจากที่เราสกัดสารพันธุกรรมของทั้ง2อันเราก็ไปทำ RT-PCR ตามปกติถ้าตรวจพบเชื้อมันก็จะขึ้นเป็นลักษณะเป็น A shape นะครับ
0: สิ่งสรุปที่เราทำออกมาเนี่ยเราพบว่า100คนที่แยงจมูกเราพบโรคเนี่ยเราพบว่าจากน้ำลายเราจะตรวจเจอประมาณ 84-85 คนลึกๆเราคิดว่าถ้ามันดีกว่านี้เนี่ย 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เราคงจะแฮปปี้มากๆแต่หลังจากที่เราเห็นผลออกมาแล้วเนี่ยทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ได้มาคอลลาโบเรตและเอาข้อมูลตรงนี้นำไปใช้จริงหน้างานที่บางละมุงผลก็น่าพอใจทำให้ชุมชนนั้นเข้าถึงการวินิจฉัยได้มากขึ้นสามารถควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
1: การตรวจด้วยน้ำลายนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะโดยการตรวจแบบเดิมเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 5,000 บาทนะคะแต่ว่าการตรวจด้วยน้ำลายเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์ PPE แล้วก็หน้ากาก N95 แล้วเนี่ยทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่ที่ 1,500 บาทค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะจะเริ่มรับบริการตรวจทางน้ำลายกลางเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการตรวจเนี่ยก็จะต้องทราบข้อจำกัดก็คือชุดตรวจเนี่ยมีความไวอยู่ประมาณ 85% นะคะดังนั้นเนี่ยผู้ที่รับการตรวจเราก็จะเรียกว่าเป็นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงมากๆสัมผัสเชื้อหรือว่าจะทำการผ่าตัดเนี่ยก็ยังควรตรวจด้วยวิธีมาตรฐานอยู่ค่ะ
0: รู้สึกภูมิใจนะคะที่จริงๆทีมรามาธิบดีได้มีบทบาทในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วก็สังคมไทยแล้วยังคิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดในการพัฒนาการศึกษานี้ในโครงการอื่นๆมากขึ้นคือเราเองในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ของมหิดลเรารู้ถึงคำบรรณิธานปัญญาของแผ่นดินแล้วก็ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยเราพร้อมที่จะดำเนินการต่อไปในการที่จะเป็นปัญญาของแผ่นดินเสมอค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่า เอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
0: ครับผมอ่ะแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
1: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
0: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
1: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
0: ้ครับ
1: ครับผม
0: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มี

0: เขาเรียกว่ากําลังในการที่จะอาทิเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านําเด็กที่กระทําความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทําความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทํางานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยคะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องมันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองนี่พี
5: ่ไม่
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นแหละสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่ง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
4: ก็ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค์
3: นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
3: คะ
2: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี่ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
3: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
3: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้

0: ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
1: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
0: เ
1: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
0: า
1: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อน
0: อ้าว
1: ทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทํายังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทําไปเนี่ยให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
0: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะหักเป็นเดือนลูกจ้างไปก็ได
1: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
0: ่
1: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวาสหน้าเลยพี่หอย
0: กลัวไม่ทัน
1: กลัวไม่ทันเพราะนั่นบอกว่าโอ้ยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
0: เ
1: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
0: ผลต่างกัน
1: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
0: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
0: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
1: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
0: นะคะ
1: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะคร
0: ับใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะเออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย์เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู้นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมด

0: ู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20 ปีอย่างนี้

0: เอาละทีนี้กรณีนี
1: ้ค่ะ
0: เขายังเป็นผู้เยาว
1: ์ค่ะ
0: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
1: ่ค่ะ
0: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
1: ค่ะ
0: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม
1: ค่ะ
0: หรือบิดามารดานะ
1: ค่ะ
0: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
1: ะ
0: จะซื้อข้าวซื้อของหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
1: ค่ะ
0: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
1: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
0: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
1: ่ค่ะ
0: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคิยะ
1: อ๋อค่ะ
0: คำว่าโมคิยะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
1: ฮะ
0: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
1: ้
0: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว์ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมา
1: อ
0: าจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาพัวอะไรอย่ามีอะไรที่ทำไปแล้วอาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
1: ้เป็นโมฆะไปเลย
0: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับกรณีนี
1: ้
0: ไปทำปลาต้องโกทอด
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
1: ค่ะ
0: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไร
1: ค่ะ
0: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว้
1: ค่ะ
0: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็ก
1: Oh,
0: ไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญา
1: ค่ะ
0: ไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้น
1: ค่ะ
0: พ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ย
1: ค่ะ
0: ยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตารางในทางแพ่งก็เหมือนกันครับ
1: ค่ะ
0: เด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
1: ้ค่ะ
0: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
1: อ๋อ
0: แล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วย
1: ค่ะ
0: ดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้เด็กเขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
1: ้ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแม่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีเรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตร

0: ฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผีภาคษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2524กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุง

ยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการติดต่อกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลยโดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของศาลอื่นๆที่จะมาส

าดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรปูตานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไปไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นนะคะคุณลุงพอจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยวฉัน
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆความช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คือเดี๋ยวงั้นผมขอลุงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้
0: ขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อพ่อช่วยสัน
0: ใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: พ่อใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่อจะทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบนะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

วัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์1เลย
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องมาในวันที่5กรกฎาคมเวลา9โมงคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะดูเวลาดีๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลรอยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: สวัสดีค่ะพี่แทนพี่เบสมาจากสำนักงานคุ้มครองพยานใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: ตามชื่อเลยครับสำนักงานคุ้มครองพยานเราก็จะคุ้มครองพยานถ้าเขาไปเป็นพยานแล้วโดนคู่กรณีข่มขู่เนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการคุ้มครองพยานกำลังจะให้การเป็นพยานเนี่ยก็ขอคุ้มครองได้ไปให้การแล้วก็ขอคุ้มครองได้ให้การเสร็จแล้วก็ยังขอคุ้มครองได้จนกว่าความไม่ปลอดภัยมันจะหมดไป
1: เข้าใจง่ายๆคือเป็นการดูแลความปลอดภัยในทุกๆด้านให้กับคนที่เป็นพยาน
2: ไม่ใช่เฉพาะตัวของพยานบางครั้งเนี่ยการข่มขู่เนี่ยมันไม่ได้ขู่โดยตรงไปที่พยานนะมันไปขู่หาลูกก็ได้ไปถ่ายรูปลูกที่โรงเรียนลูกพยานที่โรงเรียนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยสามารถร้องขอคุ้มครองได้ทั้งหมดนะครับเราดูแลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพยานรับนะครับดูแลทุกอย่างอย่างแรกเลยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือค่าอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็ค่าเสียประโยชน์ทำหาได้เนี่ยสมมติเขามาจากจังหวัดไหนเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดไหนเท่าไหร่ได้ตามนั้นการกินอยู่เนี่ยมันพอใช้อยู่แล้วเพราะว่าเดินทางไปไหนธุระจำเป็นอย่างเงี้ยเจ้าหนี้พาไปหมดเซฟเฮาก็ไม่ต้องดูไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องค่าที่อยู่อาศัยครับเหมือนเขาเป็นคนในครอบครัวเราล่าสุดที่รับมาเป็นเด็กเห็นการกระทำรุนแรงเราเอาเขามาเนี่ยสภาพจิตใจเด็กเนี่ยย่ำแย่มากอย่างแรกที่เราต้องทำเลยรับมาปุ๊บเราประสานสถาบันนิติวิทยาเพื่อประเมินสภาพจิตใจอย่างที่สองเราดูสภาพร่างกายของเด็กเขาก็จะมีแผลเนี่ยเต็มตัวเนี่ยเยอะมากเราก็ประสานโรงพยาบาลเราพาน้องไปรักษาต่อไปที่เราทำคืออะไรน้องอายุ9 ขวบจบป.3มาเราต้องไปประสานหาโรงเรียนให้น้องได้เรียนต่อบางเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปเป็นผู้ปกครองแทน
1: ไปมอบตัว
2: ใช่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำทุกอย่างนะครับไปส่งโรงเรียนไปรับไปส่งสอนการบ้านประชุมผู้ปกครองอะไรทุกสิ่งอย่างซื้อหนังสือซื้อเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเราจัดการให้หมดหลายเคสตอนเราไปรับมาเนี่ยโดยเขาถูกกระทำเนี่ยผลการเรียนเนี่ย1 กว่า 1.9 แบบด้วยกลับมาบ้านแล้วเขาโดนกระทำรุนแรงเยอะอย่างเงี้ยครับแต่พอมาอยู่กับเรานะครับ 3.9 4.00 มีหลายๆเคสที่ได้ทุนแล้วก็ได้ทุนศึกษาต่อจนกว่าจะสุดความสามารถเขาก็คือมูลที่อาจจะส่งต่อไปป.ตรี ป.โท ป.เอกจนกว่าเขาจะไม่อยากเรียนพอเรามาทำงานเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันคืองานที่เราได้ช่วยเหลือคนเราได้เห็นชีวิตที่ครอบครัวที่มันกำลังจะพังเรายื้อกลับเข้ามาให้เขาสามารถไปต่อได้อย่างเงี้ยครับด้วยความที่เขามั่นใจในการคุ้มครองพยานเนี่ยเขาก็เลยกล้าที่จะสู้มันทำให้เราแบบทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยเรามีความภูมิใจแล้วว่าเฮ้ยเขาได้ดีนะเขาไปเด็กได้ไปเรียนต่อนะคนนี้ได้กลับไปทำงานนะคนนี้แบบครอบครัวเขาได้กลับมาอยู่กันเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยมันคือความภูมิใจของเรา
3: คือต้องบอกก่อนคือผมมันไม่ได้มีแพชชั่นก่อนมาทำงานที่นี่แต่แรกแล้วคือหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือทำงานปกติแต่พอได้มาอยู่ที่กรมเนี้ยเรารู้สึกว่าคือกรมเนี้ยทำหน้าที่หลากหลายมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกรมนี้ถึงทำงานหนักจังทำไมถึงต้องสิทธิเสรีภาพต้องเน้นอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างซึ่งพอได้มาทำงานจริงก็รู้ว่าคือกรมเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาชนทุกคนเรื่องของสิทธิ์ตั้งแต่เกิดจนตายอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็คิดว่าผู้บริหารเขาก็ให้ความสำคัญกับหน่วยงานเนาะยิ่งมาเป็นหน่วยงานคุ้มครองพยานเนี่ยคิดดูความสำคัญมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องอาวุธปืนต้องมีเสื้อเกราะต้องมีการฝึกทักษะทั้งที่กองอื่นเนี่ยเขาไม่ได้มีหนักขนาดเราใช่ไหมเหมือนว่าเราก็ต้องไปเน้นกลายเป็นว่าเราเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติ2 อย่างคือเรามีทั้งงานวิชาการด้วยนะของพยานแล้วก็มีงานปฏิบัติด้วยก็เลยคิดว่า

0: การที่มันอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนว่ามันก็เป็นความท้าทายหนึ่งของชีวิต
1: การขอคุ้มครองเนี่ยเรามีช่องทางในการยื่นเนี่ยร้องขอคุ้มครองเนี่ยเยอะมากๆเลยตั้งแต่ฉันไปถ้าบ้านใกล้โรงพักทุกอำเภอทุกจังหวัดแต่มันมีโรงพักอยู่แล้วร้องขอผ่านโรงพักมาก็ได้แต่เรื่องทุกเรื่องจะส่งมาที่เราหรือถ้าไปใกล้สารกลางจังหวัดก็สำนักงานยุติธรรมจังหวัดก็รับเรื่องร้องขอคุ้มครองพยานเหมือนกันหรือว่าตึกกระทรวงยุติธรรมศูนย์บริการร่วมแล้วก็รับขอคุ้มครองพยานเดี๋ยวนี้หลายหน่วยงานเนี่ยเอากฎหมายเราไปใช้ก็จะมีทั้งวช.ปวง.ดีเอสไออะไรเงี้ยครับรับร้องขอคุ้มครองพยานได้หมดแทบจะทุกช่องทางที่สามารถติดต่อมาถึงเราได้อะเรารับได้หมด
2: ทางโทรศัพท์นะคะ
0: 02-141-2958
2: อันนี้เป็นสายตรงเลย
1: สายตรงแล้วก็มีเบอร์ตรงเป็นเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเลยก็คือ061-404-6061หรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจว่าจะเข้าข่ายหรือเปล่าหรือว่าอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็1111กด77โทรเข้ามาได
2: ้เป็นช่องทางการติดต่อเพื่อขอสิทธิ์ในการคุ้มครองได้ค่ะ
0: ใช่ครับ
3: ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ครอบคลุมแล้วก็ทำงานแบบคุ้มครองพยานแบบครอบครัวจริงๆก็ขอบคุณทั้งพี่แทนแล้วก็พี่เบสที่ได้มาเล่าให้ฟังค่ะ
0: ได้ครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
6: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติศาลแพ่งธนบุรีและศาลอาญาธนบุรีพุทธศักราช2520เปิดทำการเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2024กว่า30ปีที่ศาลอาญาธนบุรีได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันแต่สิ่งหนึ่งที่ศาลอาญาธนบุรียังคงไว้คือการประดุมความยุติธรรมด้านคดีอาญาและเป็นเลิศในการให้บริการแก่ประชาชนตามพันธกิจหลักที่เรายึดถือไว้เสมอคือ 1. พัฒนาระบบงานคดีให้มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 2. ปรับปรุงระบบงานธุรการให้ได้มาตรฐานโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. พัฒนาระบบสารสนเทศให้ผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 4. พัฒนาศักยภาพและจริยธรรมของข้าราชการ 5. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยศาลอาญาธนบุรีได้รับมอบหมายพื้นที่จำนวน9เขตในความดูแลดังนี้เขตธนบุรีเขตคลองสานเขตราชบูรณะเขตจอมทองเขตทุ่งครุเขตบางขุนเทียนเขตบางบอนเขตภาษีเจริญเขตบางแคโครงสร้างบริหารงานภายในประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายตุลาการในศาลอาญาธนบุรีและมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาธนบุรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของศาลอาญาธนบุรีการจัดองค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการศาลยุติธรรมประกอบด้วยส่วนช่วยอำนวยการประกอบด้วยงานแผนงานงานโครงการงานสถิติส่วนคลังประกอบด้วยงานการเงินงานพัสดุส่วนงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยงานประชาสัมพันธ์งานบังคับคดีส่วนงานจัดการงานคดีประกอบด้วยงานรับฟ้องงานฝากขังงานเก็บสำนวนคดีแดงงานเก็บสำนวนคดีดำศูนย์นัดความส่วนช่วยพิจารณาคดีประกอบด้วยงานหน้าบัลลังก์งานสารระบบส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทประกอบด้วยงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาทั้ง6ส่วนงานทำให้ศาลอาญาธนบุรีสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในศาลความใส่ใจต่อประชาชนและความถูกต้องของงานที่ทำให้วันนี้ศาลอาญาธนบุรีสามารถสร้างความยุติธรรมความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการให้กับประชาชนทุกคนที่เข้ามาขอรับบริการได้อย่างดีนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังคำนึงถึงผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคดีโดยจัดให้มีห้องพิจารณาคดีแบบไม่เผชิญหน้าโดยตรงกับจำเลยซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้พยานเผชิญหน้ากับตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่อาจจะทำให้พยานหวาดกลัวโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งประชาชาติอีกทั้งมีการให้ผู้ต้องหาได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวจากการใช้คำร้องใบเดียวที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ต้องหาที่ต้องการประกันตัวได้รับการประกันตัวด้วยความรวดเร็วและเท่าเทียมจากสาเหตุที่กล่าวมานั้นทำให้ศาลอาญาธนบุรีจัดตั้งศูนย์ป้องกันนายประกันอาชีพขึ้นโดยจัดเคาน์เตอร์สอบถามข้อมูลเรื่องการประกันตัวและการกับศาลไว้ที่บริเวณชั้น2หน้าทางเข้าซึ่งมีเจ้าหน้าที่ศาลให้ความรู้และอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรรู้รวมถึงข้อควรระวังที่จะเกิดจากการหลงเชื่อบุคคลที่แอบอ้างตนเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมเป็นการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจบรรเทาความรู้สึกเครียดของผู้ต้องหาหรือจำเลยมาใช้เป็นอีกข้อกำหนดหนึ่งในการกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวและกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติของจำเลย
ดยให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคดีความรุนแรงในครอบครัวคดีความผิดเกี่ยวกับเพศและคดีความผิดทั่วไปในข้อหาที่ไม่ร้ายแรงเข้ารับคำปรึกษาที่คลินิกจิตสังคมศาลอาญาธนบุรีเป็นศาลแรกและเป็นศาลต้นแบบที่มีการจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมจึงทำให้เป็นแหล่งศึกษา

เรียนรู้ของสายอื่นๆที่จะมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นอย่างดีและในปี2559ศาลอาญาธนบุรีได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองสิทธิ์ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่จำเลยผู้เสียหายพยานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการได้เข้าใจในกระบวนการของศาลและขั้นตอนการพิจารณาของศาลตลอดจนสิทธิหน้าที่และการบรรเทาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในคดีรวมถึงการเข้าไปให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังและจำเลยในเรือนจำพิเศษธนบุรีและทัณฑสถานหญิงธนบุรีเดือนละครั้งอีกด้วยกว่า30ปีที่ผ่านมาศาลอาญาธนบุรีเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของนักเรียนนักศึกษาและนักกฎหมายต่างๆรวมถึงหน่วยงานต่างประเทศเช่นคณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจากราชอาณาจักรภูฏานนอกจากนี้ศาลอาญาธนบุรียังทำหน้าที่ให้ความรู้ด้วยการรับนักศึกษามาฝึกงานทั้งในสาขานิติศาสตร์และสาขาอื่นๆจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาศาลอาญาธนบุรีจึงได้จัดทำพิพิธภัณฑ์ศาลอาญาธนบุรีขึ้นเพื่อเก็บรักษาสำนวนเอกสารและวัตถุของกลางวัสดุครุภัณฑ์ที่สำคัญในฐานะเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรมอันทรงคุณค่าทางวิชาการเพื่อจัดแสดงให้แก่บุคคลทั่วไปอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ศาลอาญาธนบุรีมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อประชาชนนอกเหนือจากความยุติธรรมที่เรามอบให้เรายังส่งต่อความมั่นใจใส่ใจในการดูแลประชาชนผู้ใช้บริการเริ่มจากศาลสู่สังคมความภาคภูมิใจของเราคือการเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง

0: ผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายงานที่ผมทำต้องพบคนมากมายวนในชีวิตประจำวันของผมผมพบว่าชีวิตคนในสังคมมีความแตกต่างกันออกไปบางคนมีโอกาสที่ดีมีความพร้อมหลายด้านบางคนมีแต่ความฝันความต้องการแต่กลับไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่ตนคิดสำหรับหลายๆคนโอกาสอาจหาได้ง่ายจนเลือกทิ้งได้แต่สำหรับผมไม่เคยเข้าใจว่าโอกาสคืออะไร
1: น้องโอ้โหนี่ตั้งนานหัวตึงเลยนะคะ
2: โทษทีไปไหนหนู
0: ครับผมเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีครอบครัวมีลูกที่กำลังเรียนและเป็นความหวังของคนเป็นพ่ออย่างผมชีวิตที่ราบเรียบดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่ง

0: คุณครับคุณครับมีคนโทรมาแจ้งว่าลูกผมถูกจับครับอยู่ที่นี่เขาชื่อซันแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้อยู่ที่ไหนครับ
1: คุณลุงใจเย็นๆนะคะคุณลุงจะทราบไหมคะลูกชายคุณลุงถูกจับข้อหาอะไรคะ
0: ไม่รู้เลยครับมีแค่คนโทรมาแจ้งว่าถูกจับอยู่ที่นี่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลุงไปเขียนชื่อนามสกุลของลูกชายคุณลุงที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในนะคะเดี๋ยว
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะมีอะไรช่วยไหมคะ
0: พอดีลูกผมโดนจับมาไม่รู้ข้อหาอะไรครับรบกวนท่านช่วยผมด้วยนะครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวคุณลุงรบกวนเขียนชื่อนามสกุลลูกคุณลุงนะคะแล้วก็ส่งมาให้เจ้าหน้าที่เลยค่ะ
0: ครับ
2: อ๋ออีกอย่างนะคะคุณลุงไม่ต้องเรียกหนูว่าท่านนะคะหนูเป็นเจ้าหน้าที่สาดีๆของช่วยเหลือค่ะ
0: ครับครับ
2: อืมค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเคค่ะจากที่ตรวจสอบนะคะลูกคุณลุงโดนข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะคะ
0: แล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังเด็กอยู่จะติดคุกไหมครับทำยังไงได้บ้างครับ
2: เดี๋ยวคุณลุงใจเย็นๆนะคะตอนนี้เนี่ยคดีของเขาอยู่ระหว่างการฝากขังนะคะที่คุณลุงจะช่วยเขาได้ก็คือการขอยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนก็คือคุณลุงจะต้องมีหลักทรัพย์มาวางต่อศาลยื่นคำร้องให้ศาลอนุญาตปล่อยชั่วคราวแล้วก็พาเขามารายงานตัวตามวันนัดที่ศาลกำหนดค่ะ
0: แล้วผมจะใช้หลักทรัพย์อะไรได้บ้างครับ
2: โดยประมาณนะคะคดีนี้เนี่ยอยู่ที่100,000ถึง120,000บาทค่ะ
0: ฮะ102เลยเหรอ
2: ค่ะ
0: ลุงไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกให้ลุงติดคุกแทนเขาได้ไหมเขาเป็นเด็กดีเขามีอนาคตเดี๋ยวอีกแค่เทอมเดียวจะจบเอง
2: คุณลุงใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าในวันนี้คุณลุงไม่มีหลักทรัพย์มาไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีนะคะมีการปล่อยตัวโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะลูกคุณลุงเนี่ยตามที่เจ้าหน้าที่ดูข้อมูลนะคะเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีลูกคุณลุงมีสิทธิ์ที่จะได้รับโครงการนี้นะคะ
0: อ๋อลูกผมมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แบบนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะโดยการประเมินความเสี่ยงนะคะจะประเมินความเสี่ยงจากระบบพฤติกรรมศาสตร์หลักจิตวิทยาแล้วก็ขอข้อมูลจากบุคคลใกล้ชิดเอามาประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนกลางอะค่ะถ้าเกิดว่าในกรณีที่ประเมินความเสี่ยงแล้วเนี่ยลูกคุณลุงมีความเสี่ยงน้อยก็จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวได้เลย
0: อ๋อก็คืองั้นงั้นผมขอลงไปแจ้งเขาก่อนได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะตอนนี้ลูกคุณลุงจะถูกนำตัวฝากขังไว้อยู่ด้านล่างนะคะคุณลุงลงมาแจ้งเขาได้เลยค่ะ
0: งั้นผมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สัน
1: พ่อพ่อช่วยสัน
0: ด้วยตั้งใจฟังเจ้าหน้าที่เขาอธิบายนะลูกนะ
1: สันไม่ได้ตั้งใจ
0: ขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยง
1: พ่ออย่าทิ้งสัน
0: พ่อจะรอตรงนี้กลับบ้านพร้อมกันลูกอย่าลืมขอใช้สิทธิ์ประเมินความเสี่ยงนะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ศาลอาญาธนบุรีมีโครงการปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประเมินความเสี่ยงซึ่งเป็นการปล่อยตัวชั่วคราวแบบใหม่นะครับซึ่งอาศัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงศาลจะเก็บข้อมูลในส่วนของที่ท่านให้ไว้เป็นความลับแต่ท่านต้องให้ข้อมูลด้วยความสัตย์จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการตรวจสอบข้อมูลในส่วนนี้กับบุคคลอ้างอิงที่ท่านแจ้งไว้นะครับ
1: ทำไมผมถึงประกันตัวไม่ได้เงินผมก็มีหลักทรัพย์ผมก็มีกูไม่ยอมนะเว้ยที่แถวนี้ของกูทั้งนั้นน่ะไม่ยอม
0: ซึ่งถ้าศาลพบว่าข้อมูลนี้เป็นความเท็จศาลอาจจะให้ปล่อยชั่วคราวโดยระบบเดิมคือวางหลักประกันถ้าท่านสนใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการประเมินความเสี่ยงกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญครับ
2: ผมขอเข้าร่วมโครงการครับผม

สวัสดีครับอ๋อใช่ครับผมเป็นพ่อของนายสิริเองครับอ๋อครับผมขอรับประกันเขาเองครับผมเป็นพ่อเขาครับ

0: สวัสดีครับพอดีลูกผมได้รับการประกันตัวแล้วครับเจ้าหน้าที่ด้านล่างให้มาทราบวันนัดครับ
1: อ๋อค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลุงช่องเบอร์หนึ่งเลย
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอันนี้คุณลุงและน้องได้รับการประกันตัวโดยใช้โครงการประเมินความเสี่ยงใช่ไหมคะ
0: คร
2: ับ ค่ะศาลก็มีคำสั่งอนุญาตแล้วนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการได้รับการปฐมนิเทศฟังคำสั่งแล้วก็เงื่อนไขของศาลนะคะซึ่งคุณลุงและน้องเนี่ยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลแล้วก็เงื่อนไขที่ศาลวางไว้อย่างเคร่งครัดนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการผิดเงื่อนไขแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยอาจทำให้ศาลยกเลิกคำสั่งแล้วก็ออกหมายจับเอาตัวน้องเนี่ยมาขังไว้นะคะถ้าหากว่าคุณลุงเนี่ยมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะโทรโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าที่ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับข้อสงสัยคุณลุงแล้วก็น้องเนี่ยสามารถอ่านรายละเอียดจากตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้คุณลุงได้ทราบนะคะค่ะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นใบนัดซึ่งการรายงานตัวคุณลุงและน้องเนี่ยก็มาในวันที่5กรกฎาคมเวลา 9:00 นคุณลุงต้องพาน้องมานะคะมารายงานตัวต่อศาลนะอันนี้ใบนัดนะคะพกมาด้วยนะคะค่ะ
0: คร
2: ับ
0: ผม
2: ดูเวลาดีๆนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ

0: ในวันนั้นผมเข้าใจแล้วว่าโอกาสคืออะไรโอกาสที่คนธรรมดาอย่างผมได้รับโอกาสที่ความคะนองเกิดขึ้นอย่างไม่ตั้งใจและโอกาสที่ผมได้กอดลูกด้วยสองมือของผมอีกครั้ง
1: ลุงสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวสวัสดีครับ
1: วันนี้พาลูกชายมารายงานตัวเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องขอขอบคุณท่านมากเลยนะครับที่ช่วยเหลือผมนะครับ
1: ไม่ต้องเรียกหัวท่านละค่ะเดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่ศาลก็ยินดีรับใช้ประชาชนอยู่แล้วค่ะ
0: วันนี้ผมรู้แล้วว่าโอกาสที่ยื่นให้ด้วยความจริงใจนั้นยิ่งใหญ่เสมอขอบคุณที่ให้ลูกผมได้รับโอกาสขอบคุณที่ทำให้ช่องว่างของคนเรานั้นกลับมาเท่ากันอีกครั้ง
2: พ่อป่ะกลับบ้านกินข้าวกัน

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

0: ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-bookระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการ 4. พิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครอง

0: องซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้พาผู้ประกอบการมาทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพกันและหนึ่งคำถามสำคัญนะคะของบรรดาธุรกิจสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งผู้ลงทุนเองก็ตามเนี่ยมักจะมีคำถามอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราได้ไอเดียดีๆแล้วก็พัฒนามาเป็นสินค้าต้นแบบหรือบริการต้นแบบได้แล้วไอเดียเหล่านี้จะสามารถนำมาหารายได้ด้วย business model วิธีไหนกันบ้างนะคะวันนี้นะ

0: คะมีคำตอบอย่างแน่นอนค่ะกับกูรูท่านนี้ที่วันนี้เนี่ยน้องแนนเขาจะมาแนะนำตัวให้กับทุกท่านได้รู้จักกันเพราะได้ข่าวมาว่านะคะกูรูของเราท่านนี้เนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็ได้เคยให้คำแนะนำหลากหลายรูปแบบมากับสตาร์ทอัพในเมืองไทยให้สามารถประสบความสำเร็จได้หลายเคสแล้วด้วยอยากรู้ว่าเป็นใครไปติดตามกับน้องแนนกันค่ะ
1: ผู้ประกอบการทุกคนเมื่อได้ดำเนินธุรกิจแล้วถ้ามีจังหวะมีโอกาสก็อดไม่ได้ที่จะปล่อยคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้แต่ถ้าเราไม่ได้วิเคราะห์ว่าจังหวะและโอกาสเหล่านั้นพอดีกับจังหวะของธุรกิจเราหรือเปล่าโอกาสที่จะรุ่งโรจน์ก็อาจจะกลายเป็นร่วงก็ได้ค่ะ
2: จะเห็นได้ว่าในโลกของความเป็นจริงไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จก็ต้องวิเคราะห์และปรับตัวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างระดับ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันก็มีการวิเคราะห์ตัวเองและปรับตัวอยู่เสมอถ้าสังเกตรูปแบบการใช้งานหรือหน้าตาของ Facebook จากปีที่แล้วกับปีนี้ก็ต่างกันทั้งฝั่งผู้ใช้จากเดิมที่มีแต่ปุ่มกดไลค์ตอนนี้ก็มีอิโมชันมากมายเพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้งานหรือฝั่งคนทำธุรกิจหรือต้องการการทำโฆษณาบน Facebook ตอนนี้ก็มีการปรับตัวเลือกให้ตรงกับกลุ่มลูกค้ามากขึ้นทำให้การโฆษณาบน Facebook ตรงกลุ่มและเปลี่ยนจากถึงเป็นยอดขายได้มากกว่าการโฆษณาในรูปแบบเดิมๆค่ะ
1: จะเห็นได้ว่าตัวอย่างพี่ใหญ่อย่าง Facebook ก็มีการปรับตัวอยู่เสมอเพราะจากการวิเคราะห์ธุรกิจของตัวเองให้ทันกับยุคสมัยของสังคมก็จะสามารถตอบสนองได้ตรงใจกับกลุ่มผู้บริโภควันนี้เรามีกูรูอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำกับการขยายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะ
2: หนึ่งในผู้ผลักดันและสนับสนุนสตาร์ทอัพตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มที่ให้เงินลงทุนเป็นที่ปรึกษาและให้ความรู้อย่างรายการทีวีชื่อดังเสือติดปีกโครงการ Angel Industry ของซิปป้าหรือแม้แต่โครงการคูปองนวัตกรรมของ NIA ที่ให้เงินลงทุนกับผู้ประกอบการระดับหลักล้านรวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาของการบ่มเพาะจากโครงการโทรคมนาคมอย่าง True Incube หรือ AIS The Startup ที่ปั้นสตาร์ทอัพให้เติบโตและแข็งแรงค่ะ
1: บุคคลผู้นั้นคือคุณชาคริสหรือพี่ไว้จากไฟวันวันที่นอกจากจะให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพแล้วยังได้ทำดิจิทัลบิสเนสทรานส์ฟอร์มให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างแซนซี่ SB Furniture หรือแม้แต่กระทั่งการทำดิจิทัลให้กับบริษัทขนาดใหญ่อย่างปตท.ตอนนี้พี่ไว้พร้อมกับพี่ทีน่ารออยู่แล้วไปพบกันที่เบรกหน้าเลยค่ะ

0: ลับเข้ามาพูดคุยกันนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในคลาสนี้อย่างที่เราบอกกันไปค่ะว่าเรามีไอเดียเกิดขึ้นกันแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียเหล่านั้นจะถูกนำมาหารายได้หรือว่าสร้างรายได้ให้กับบรรดาสตาร์ทอัพได้อย่างไรกันบ้างวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับพี่ไว้ชาคริตจันรุ่งสกุลค่ะซึ่งถือว่าเป็นแองเจิลคนหนึ่งของเมืองไทยนะคะที่เลือกลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ก่อตั้งนะคะ Vigo System โรงเรียนสอนองค์ entrepreneur ทั้งหลายนะคะให้สามารถปรับตัวเองให้กลายมาเป็น Digital Enterprise ได้นะคะรวมไปถึงเป็นผู้ก่อตั้ง511บริษัทผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจทั่วไปด้วยตอนนี้อยู่กับพี่ไว้กันแล้วพี่ไว้สวัสดีค่ะโอ้โหพี่ไว้ประสบการณ์โชคโชนมากเลยนะคะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของดิจิตอลในช่วงนี้
1: ครับ
0: นะ
1: ผมเป็นจังหวะดีฮะจังหวะดีเข้ามาก่อน
0: อยากให้เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไว้จะต้องผ่านหูผ่านตามาเยอะมากเลยสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มตั้งไข
1: ่
0: จนกระทั่งค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาแล้วก็เติบใหญ่ได้ในแวดวงนี้
1: ใช่ฮะก็ถือว่าปีนึงเนี่ยเจอน้องๆสตาร์ทอัพปีนึงหลายร้อยทีเหมือนกันนะที่แบบเข้ามาปรึกษาเข้ามาคุยด้วยบางทีเราก็ช่วยให้คำแนะนำบางทีไปเป็นกรรมการดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นว่าน้องๆมีจุดที่ต้องแก้ไขเราก็ไปช่วยปรับครับผมครับ
0: แต่ทีนี้เนี่ยนะคะเราเนี่ยตามไปดูบรรดาจุดเริ่มต้นของสตาร์ทอัพกันมาเนี่ยหลายตอนแล้วเหมือนกันค่ะพี่ไว้ค่ะหลายคนเนี่ยเริ่มมาจากการที่เราเห็นเพนพอยต์ก่อนพัฒนามาเป็นไอเดียจากไอเดียก็มาเป็นตัวโปรโตไทป์หรือตัว MVP ใช่ไหมคะพอได้ตัวนั้นแล้วเนี่ยคำถามต่อมาก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยสตาร์ทอัพก็มักจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้ตั้งแต่ต้น
1: ใช่ถูกฮะถูก
0: เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ประเภทของ business model ต่างๆของธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันมีกี่แบบแล้วมันพัฒนาต่อไปได้ยังไงบ้างพี่ไว้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนที่เราจะพูดถึง business model เนี่ยผมอยากพูดถึง stage ของมันก่อน stage ของสตาร์ทอัพเนี่ยอันที่เราต้องไม่ลื
0: ม
1: ต้องไม่ลืมเราจะมี stage ที่เราเรียกว่าตั้งแต่ start นะฮะถ้าเกิดอ่าน0 to 1ของปีเตอร์ทิลปีเตอร์ทิลบอกเฮ้ยเนี่ยจาก0คือไอเดียนะฮะทำให้เป็น1ก็คือ MVP หรือ prototype หรือ product ให้ได้นะฮะเราเรียกว่า0 to 1ใช่ไหมแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก1ไปแล้วเนี่ยเราต้องดูแล้วว่าโอเคจาก start เราต้องไป survive นะฮะแล้วไป scale
0: คือเริ่มแล้วต้องอยู่ให้รอดก่อน
1: ใช่ใช่ฮะ
0: อยู่รอดได้แล้วค่อยสเกล
1: ค่อยสเกลต่อไปใช่นี่คือสเต็ปของมัน
0: ค่ะ
1: นะฮะเราถึงจะมาพูดกันถึงเรื่อง business model วันนี้เรื่อง business model เนี่ยคือสิ่งที่จะทำให้เขา survive
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้า business model มันไม่ survive ก็เลิกซะ
0: เพราะฉะนั้นเราอยู่ในสเตจแรกตรงเนี้ยจาก start ทำให้ survive
1: ทำให้ survive คราวนี้คำถามที่น่าเมื่อกี้ก็คือว่าโอเคแล้ว business model มันมีอะไรบ้างโอเคมันอาจจะมีอย่างเช่น subscription fee มันอาจจะมีเก็บบรรดาเก็บค่าธรรมเนียมทั้งหลายแหละ subscription ไหม อย่างเช่น Dropbox ที่เราเห็นกันอยู่เก็บเป็นรายเดือนให้ฟรีไปก่อนพอใช้ไปถึงระยะหนึ่งเก็บตังค์เก็บตังค์เป็นรายเดือนหรือรายปี
0: เมื่อเราอยากได้พื้นที่เก็บข้อมูล
1: มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็น usage fee ไหม usage fee คล้ายๆ Uber
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ครั้งนึงจ่ายทีนึง
0: อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบ
1: ถ้าเป็นอีกรูปแบบนึงหรือจะเป็นอะไรอื่นๆอย่างเช่น rental fee
0: ค่าใช้
1: ซอฟต์แวร์ดีนี้สตาร์ทอัพชอบคิดลูกค้าลักษณะนี้คือเก็บเป็นรายเดือนเลยค่าใช้ค่าใช้ซอฟต์แวร
0: ์ค่ะ
1: นะฮะหรือจะเป็นส่วนแบ่งนะก็คือเป็นอาจจะเป็นคอมมิชชั่น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พวกนี้ฮะพวกนี้คือ business model ที่มันหลากหลาย
0: แต่อย่างที่เราคุยกันไปในเบื้องต้นนะคะพี่ไว้ว่าอย่างช่วงสตาร์ทเนี่ยแน่นอนเป็นของใหม
1: ่
0: ของพวกนี้เนี่ยถ้าเราจะมาเก็บตังค์ตั้งแต่แรก
1: ม
0: ันดูเป็นเรื่องที
1: ่
0: ยากเหมือนกัน
1: สตาร์ทอัพจะมองว่ายากคราวนี้สตาร์ทอัพจำนวนมากก็เลยบอกว่าโอเคงั้นปล่อยฟรีไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันติด
0: ค
1: ่อยมาเก็บตังค
0: ์
1: ปัญหาของสตาร์ทอัพจำนวนมากคือให้ใช้ฟรีลูกค้าใช้เมื่อจะเก็บตังค์ลูกค้าไม่จ่าย
0: อันนี้จริงเลย
1: อันนี้ก็ต้องกลับไปถามแล้วว่า product ของเราหรือ service ของเราเนี่ยมันดีพ
0: อ
1: ที่เขาจะใช้หรือเขาจะยอมจ่ายตังค์ไห
0: ม
1: เขาอาจจะแบบโอ้โหตอนใช้ฟรีนี่มากันเต็มเลยแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆจะเก็บเงินจริงๆปรากฏว่าหาไม่ได้มีลูกค้าอยู่แค่ไม่ถึง 5% ที่ยอม convert จากลูกค้าที่เป็นฟรีเมียมเราเรียกฟรีเมียมนะฮะมาเป็นพรีเมีย
0: มซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นเยอะมาก
1: ใช่แ
0: ล้วเราสตาร์ทอัพในปัจจุบัน
1: ใช่เราเลยต้องไป acquire ลูกค้าแบบหลักล้านหรือหลักแสนเพื่ออะไรเพื่อตัวเลขไอ้ 5% เนี่ยมันจะได้ดูมีผลดูเลี้ยงตัวเองได้ทำยังไงที่เราจะ convert นะฮะลูกค้าฟรีเมีย
0: ม
1: นะฮะได้สัก 50% หรือ 30%
0: อ
1: ันนี้คือความยาก
0: ค่ะ
1: อันนี้คือความยากซึ่งถ้าเราปล่อยไปเต็มที่ปล่อยไปตั้งแต่แรกปล่อยไปหมดเลยนะฮะแล้วลูกค้าใช้ฟรีแล้ว enjoy นะคำถามก็คือว่าเราจะเก็บตังค์จากไหนเก็บตังค์ยังไงนะอะไรที่จะไปทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ benefit เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้เรื่องยาก
0: จากประสบการณ์ของพี่ไว้เองที่เห็นเคสมาเยอะมากเนี่ยนะคะ มันมีเคสแบบไหนบ้างที่เขาสามารถ convert แล้วประสบความสำเร็จเขาต้องมีเส้นทางในการวางแผนการปล่อยบริการหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขายังไง
1: โอเคเรากำลังพูดถึง survive ใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ survive ตรงนี้เราก็เลยกลับย้อนกลับถ้าเกิดเรามองกลับกันล่
0: ะ
1: ถ้าเกิดเรามองกลับกันเราบอกว่าsubscription เก็บเลยตั้งแต่แรก อะไรจะเกิดขึ้นจะได้ลูกค้าน้อยนะได้ลูกค้าหลักพันแต่เป็นหลักพันที่จ่ายเงินทุกคนเรา survive ไหม
0: ก็ survive
1: ผมว่าเรา survive นะในขณะที่บอกว่าโอเคอีกแผนหนึ่งคือปล่อยฟรี 20,000 คน
0: ค่ะ
1: แล้วคอนเวิร์ตไม่ได้
0: เงินเราก็หายไป
1: ดูเหมือนดูดีนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอคอนเวิร์ตไม่ได
0: ้
1: สิ่งที่นั่นคือธุรกิจเราอยู่ไม่ได้เราก็ต้องไปหาโมเดลอื่นไปทำอย่างอื่นเพื่อที่ให้มันเติบโตขึ้นมาหรือไปเอาเงินจากนักลงทุนมาใส่มาเพิ่มซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เรากำลังต้องคิดแล้วว่าเราจะมองในมุมไหนมันมีโมเดลที่น่าสนใจมากก็คือเบสแคมป
0: ์
1: นะเดวิดไฮเนอร์ไมเออร์เฮดสัน37 Signal นะชื่อบริษัทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่จะทำธุรกิจที่มิลเลียนเลิฟนะแต่ไม่ได้เงิน
0: คนล
1: ้
0: านคนร
1: ัก คนล้านคนคนล้านคนไลค์นะมิลเลียนไลค์นะคนล้านคนไลค์แต่ไม่ได้ตังค์กับ10,000 love งานต่างกันงานต่างกันบอกว่า10,000 love เนี่ยจะยอมจ่ายตังค์ให้คุณอย่างเช่นเดือนละ50เหรียญเดือนละ100เหรียญตรงนั้นเซอร์ไพรส
0: ์ฟังดูตรงนี้เท่ากับว่าพี่ไว้กำลังจะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องแมสมากก็ได้ถ้าแมสเราไม่ได้ตังค
1: ์ใช่ฮะ
0: สู้ทำให้มันนิชหน่อยแต่เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเราตอบโจทย์ให้กับลูกค้ายังไงแล้วเขายอมจ่ายตังค์เรากลับมา
1: ถูกครับทำทีละสเต็ปทำทีละสเต็ปคือเอาตัวให้รอดก่อนsurvive ก่อนไม่งั้นคนที่ลำบากคือเราและนักลงทุน
0: ค่ะ
1: นักลงทุนก็ใส่เงินเข้ามาเพราะว่าเห็นว่าโอ้มี user growth มากันเร็วมากเลยแจกฟรีก็เลยมาเร็วถูกไห
0: ม
1: แต่สุดท้ายต้องหาเงินอีกก้อนหนึ่งมาใส
0: ่ค่ะ
1: เพื่อที่จะทำให้ธุรกิจมันโตนะฮะซึ่งต้องย้อนกลับไปว่าแล้วจุดประสงค์ของเราในการทำธุรกิจเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นโอเคบอกว่าเราจะครองตลาดนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โอเคอันนั้นมันเลยตอบโจทย์มันเลยตอบโจทย์ว่าเราเห็นขอบเขตชัดเจนว่าทั้งตลาดเนี่ยมีอยู่แสนคนเราต้องครองตลาดแสนคนนี้ให้ได
0: ้
1: เพราะนี่เอาเงินมาเบิร์นเอาเงินนักลงทุนมาโอเคแจกฟรีไปก่อนเอาเงินนักลงทุนมาเบิร์นแล้วก็ครองตลาดให้ได้แต่เป็นตลาดที่ครองไปแล้วแล้วเขาจะไม่เปลี่ยนไปใช้คนอื่นจะไม่สวิตช์ไปใช้คนอื่นถ้าอย่างนั้นเนี่ยเงินนักลงทุนมีความหมายที่จะลงแต่สิ่งที่เราอาจจะสับสนก็คือเราทำธุรกิจที่ตลาดมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดแล้วเราก็เบิร์นเงินนักลงทุนไปซึ่งมันอาจจะโอ้กว้างมากเลยทำยังไงก็ครองตลาดไม่ได้สมมติแต่เอาเงินนักลงทุนมาใส่แล้วใส่อีกแล้วครองตลาดไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจอาจจะอยู่ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องฝากนักลงทุนดูด้วยว่าโอเคนักลงทุนอาจจะต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันนี้ใส่เงินเข้าไปแล้วแล้วมันมีประสิทธิภาพไหมในการครองตลาด
0: ค่ะก็เห็นภาพชัดเจนว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดที่เรากำลังจะไปคืออะไ
1: ร
0: วัตถุประสงค
1: ์
0: แบบไหนเราค่อยมาทำเป็นโมเดลธุรกิจในเฟสแรกจากสตาร์ททำยังไงให้เซอร์ไ
1: วฟ์ใช่ครับแล้วค่อยสเกลทีหลัง
0: แล้วค่อยสเกลทีหลังนะคะในช่วงที่สตาร์ทและเซอร์ไวฟ์แบบเนี้ยพี่ไว้เองเคยมีประสบการณ์ที่เห็นแล้วเป็นเคสกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างต่างประเทศก็ได
1: ้
0: หรือในประเทศก็ได้พอจะเล่าให้พวกเราฟังกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้าง
1: ครับผมก็อย่างเอาง่ายๆที่เราทำเองนะที่เราทำเองเมื่อก่อนเรามีแอปอยู่ตัวนึง
0: นะ
1: มีแอปอยู่ตัวนึงก็คือเราทำสำหรับตัวแทนประกันนะอยู่บน iPad นะใช้สำหรับเปลี่ยนงานขายของตัวแทนประกันจากที่ตัวแทนประกันเขาเคยใช้ Excel ตอนนี้มาใช้ iPad แล้วก็ใช้กราฟิกแทนความผิดพลาดเหลือศูนย์เลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราทำให้ตัวแทนทำงานเร็วขึ้นนะฮะแอปเนี้ยหลายคนบอกโอ้พี่ไว้แจกฟรีไปเลยก็แจกฟรีไปเลยเนี่ยยึดตลาดตั้งแต่แรกเลย ทุกคนจะใช้หมดนะปัญหาของเราก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดแจกฟรีเลยเราจะไปเก็บตังค์เขาตอนไหนเข้ามาไหนเราตั้งคำถามนะเราก็เลยทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายนะฮะปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยยอมจ่ายเงินเดือนละ200บาทนะให้กับเรานี่คือสิ่งที่พอเราเริ่มทำปรากฏว่าเรามีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 4-500 คน
0: ค่ะ
1: นะที่เอาไว้เป็นโฟกัสกลุ่มแต่จริงๆก็กลุ่มใหญ่จริงๆเป็นแสนเลย
0: ค่ะ
1: นะฮะพอเราเริ่มทำตรงนี้ปรากฏว่าแค่ 4-500 คนเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยรายได
0: ้
1: จากตรงนี้เพราะเราเก็บเขาเป็นรายเดือนหรือรายปีนะเซอร์ไพรส์ไปแล้วตั้งแต่แรกแล้วก็ค่อยๆยึดตลาดเนื่องจากว่าอะไรยังไม่มีไม่กี่คนหรอกที่จะค่อยๆเข้ามาสู่ตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สามารถทำได้เราย้อนกลับไปคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแจกฟรีก่อนตั้งแต่แรกน่าจะเก็บเงินไม่ได้ก็ได
0: ้ค่ะอาจจะได้มาแสนคนตรงนั้นก็จริงแต่ว่าไม่มีใครอยากจ่ายตังค์
1: ถึงวันหนึ่งที่เกิดเราจะเกิดอยู่ดีๆอยากจะมีพรีเมียมฟีเจอร์ขึ้นมาเขาไม่คอนเวิร์ตไงเขาบอกฉันใช้แค่นี้ก็แฮปปี้ดีอยู่แล้วพออยู่แล้วเราก็ทาร์เก็ตเราก็จะต่ำนี่คือวิธีคิดที่ต่าง
0: ค่ะ
1: งั้นอาจจะต้องดูรวมๆเลยว่าโอเคในตลาดนี้หรือในเวทีนี้มันมีการแข่งขันระดับไหน

0: สตาร์ทอัพใจร้อนบางทีชอบแบบแจกฟรีไปเลยแต่มันดูไม่มีค่า
1: ดังนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนต้องตอบต้องตั้งโจทย์ของตัวเองให้แม่นก่อนแล้วก็วางแผนไปอย่างโจทย์นั้นโดยที่ไม่วอกแวกกับกระแสหรือว่า noise ที่มาบอกว่ายูเซอร์ต้องเยอะหรืออะไรก็ว่าไป
0: ไม่งั้นเราจะเจอกรณีที่ระดมทุนมาเป็นหลักหลายสิบล้าน
1: ค่ะ
0: แล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอเคอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเจนจากสตาร์ทมา survive แล้วทีนี้พอเริ่มอยู่ได้นะคะขั้นตอนต่อไปคือเราต้อง scale upจาก survive ไป scale up ให้ได้เนี่ยโมเดลมันเปลี่ยนไปไหมคะพี
0: ่ก็บางรายเปลี่ยนบางรายเปลี่ยนเนื่องจากว่าไอ้ความ survive ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมัน survive แค่ระยะสั้นหรือแค่ระยะนึงนะฮะพอสมมตินะฮะเราบอกว่า500คนเนี่ย survive ทำให้เราเนี่ยมีรายได้ไหลเข้ามาอยู่ได้ด้วยสตาฟของเราอยู่ได้ด้วยนู่นนี่ของเราเท่าไหร่แหละอันนี้พอจะ scale นะฮะเราต้องเพิ่มคนอีกจำนวนหนึ่ง
1: ค
0: ่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาต้องดูแล้วฮะว่าการสเกลจาก100คนหรือ500คนเนี่ยไปเป็นแสนคน
1: ค่ะ
0: มูลฮะรองรับอะไรบ้าง มีเราใช้คนเท่าเดิมได้ไห
1: ม
0: ใช้ฟาซิลิตี้เท่าเดิมได้ไหม
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือต้องจ่ายค่าอะไรเพิ่
1: ม
0: บางคนบอกว่าเนี่ยผมมีค่านี่ฮะไลเซนส์บางอย่างที่เขามีตัวคูณเหมือนกันมีตัวคูณคือใช้ไม่เกินพันหนึ่งราคานี
1: ้
0: แล้วใช้หลักแสนราคานี้มาร์จิ้นเนี่ยจะสลิมลงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องพิจารณาว่าแล้วเราสเกลไปเนี่ยนะสเกลไปในจุดที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสเกลไปแบบ3เดือน6เดือนปีนึงน
1: ะ
0: ปีนึงทาร์เก็ตสเกลไปแสนหนึ่งสมมติแล้วบอกโอเคพออยู่ได้แต่ถ้าเกิดสเกลไปหลักล้านเนี่ยในอย่างเช่น3ประเทศเราอาจจะอยู่ไม่ได
1: ้
0: เนื่องจากค่าใช้จ่ายในต่างประเทศมันเยอะ
1: ค่ะงั้นการสเกลก็ต้องสเกลให้เหมาะสมด้วยโอเวอร์สเกลมากเกินไปคุณภาพของบริการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ดรอปลงมันก็จะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของกิจการเราม
0: ันอาจจะต้องเปลี่ยนโมเดลไหม
1: ค่ะ
0: ในการสเกลถ้าเกิดเปลี่ยนโมเดลในการสเกลอาจจะรอด
1: ค่ะอ
0: ย่างเช่นล่าสุดมีซาดามาถามบอกพี่ไว้เนี่ยมีนักลงทุนจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: สนใจจะมาซื้อหุ้นนะซึ่งแล้วก็อยากให้เราไปลงทุนที่นู่นเพื่อที่จะไปลุยทางนู้นบอกว่าโอ้โหแต่ทีมคำนวณมาแล้วค่าใช้จ่ายของทีมที่นี่ที่จะไปอยู่ทางนู้นหรือจะจ้างคนทางนู้นขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนกับจะกินตรงนี
1: ้
0: วิธีการก็คือโอเคงั้นก็ไลเซนส์ไปก็ง่ายกว่าไหมเปลี่ยนโมเดลไงฮะโมเดลเดิมที่เราคิดว่าเราควรจะใช้คือ subscription
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือ commission หรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าเกิดมันยังไม่เกิดรายได้หรือยังไม่เกิดยอดขายเนี่ย commission มันไม่เกิดนะฮะแต่ว่าเราต้องเบิร์นเงินไปเยอะมากที่นู่นเนี่ยอีกวิธีนึงที่ทำได้คือ license license ให้ทางนู้นไปเลย
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะ
1: แล้วก็
0: ลดต้นทุนเราถูกไหมฮะในขณะที่ธุรกิจทางนู้นก็เกิดไป
1: ค่ะหมายความว่าการเป็นสตาร์ทอัพในช่วงของการ survive ไป scale เราต้อง flexible พอสมควร
0: ผมว่าต้องคิดให้ดีต้องคิดให้ดีว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราสูงสุดมันมีการ scale มีการข้ามประเทศไปหลายครั้งแล้วก็เงียบไป
1: ค่ะ
0: ไอ้ตอนไอ้เรื่องเงียบไปเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้แล้วว่าธุรกิจมันไม่ได้โตเท่าที่เมืองไทย
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันคือทุกประเทศอ่ะต้องการอะไร attention
1: ค่ะ
0: ต้องการการดูแลมันไม่ใช่แบบจับโยนไปแล้วมันเกิดเองไม่ใช่อ
1: ย่างในมุมเนี้ยอย่างที่พี่ไวเล่าให้เราฟังกันมาเนี่ยอย่างโมเดลแรกที่อาจจะมีรายได้ตั้งแต่ต้นสตาร์ทอัพที่เลือกที่จะเป็นพรีเมียมตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็เห็นว่าโอเคฐานยูเซอร์เริ่มเติบโตได้และอยากจะสเกลได้อันนี้มันก็มีเรื่องของตัวเลขของยูเซอร์ต่างๆหรือรายได้ต่างๆมาเป็นตัวชี้วัดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเติบโตได้ละแต่อย่างโมเดลอีกรูปแบบหนึ่งที่พี่ไว้เล่าให้พวกเราฟังก็คือว่าถ้าเขามีโจทย์ว่าเขาอยากจะไปให้มันแมสก่อนและเดี๋ยวค่อยมาคอนเวิร์ตวิธีการหาต่างกัน
0: ครองตลาดก่อน
1: ครองตลาดให้ได้ก่อนวิธีแบบนี้แน่นอนว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขเรื่องของรายได้เข้ามาเป็นตัวชี้วัดมากนักแต่เขาจะรู้ได้อย่างไรแต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพจะมีวิธีหรือมีทริกเกอร์พอยต์แบบไหนบ้างที่จะเป็นตัวบอกว่าอ่ะ survive และสามารถ scale ได้แล้ว
0: โอเคสิ่งนึงที่ผมดูอันนี้ในมองในแง่ลงทุนน
1: ะ
0: สิ่งนึงที่ผมดูเลยผมก็จะดูว่าโอเคตลาดที่สตาร์ทอัพรายนี้กำลังทำอยู่เนี่ยถ้าแจกฟรีไปแล้วของ

0: ก็ดูน่าสน
1: ค่ะ
0: มองในการลงทุนนะก็ดูน่าสนแต่ว่าคำถามก็คือจะต้องใช้เงินไปแค่ไหนในการครองตลาดนี
1: ้
0: อันดับแรกสมมติว่าบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำเงินหรือว่าไม่มีแผนที่จะทำรายได
1: ้
0: ก็โอเคนักลงทุนบางคนอาจจะบอกว่าโอเคครองตลาดมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีก็ต้องไปดูแล้วว่าอย่างเช่นสมมติผมบอกว่าสมมติว่าเป็นตลาดหมอแล้วกันหมอในเมืองไทยเนี่ยมีหลักแสนคน
1: ค
0: ือว่าโอเคสตาร์ทอัพรายนี้มีกู๊ดไอเดียมากๆเลยที่แบบโอเคเข้าไปถึงหมอทั้งหมดหลักแสนคนตรงนี้นะผมว่าถ้าฟรีไปก่อนแล้วครองตลาดได้แบบยึดใจได้เลยโดยที่แบบเรียกว่าหมอทุกคนจะต้องเปิดแอปนี
1: ้
0: นะก็ดูไม่เหลวก็ดูไม่เหลวที่นักลงทุนบอกโอเคเบิร์นได้ถ้าเกิดอย่างนั้นเบิร์นได้โอเคก็ไปตีกรอบความเสียหายว่ากรอบความเสียหายในการลงทุนเนี่ยจะมีเท่าไหร่อย่างเช่นบอกว่าต้องใช้เงิน50ล้านในการเข้าถึงคนกลุ่มนี
1: ้
0: ในประเทศไทยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันยังไม่ทันเซอร์ไวฟ์นะมันข้ามไปสเกลข้ามไปสเกลคือยึดตลาดแล้วไปสเกลต่อไปคือโอเคไปมาเลเซียไหมสิงคโปร์ไหมใช้งบเท่าไหร่งบพอกันไห
1: ม
0: ตรงนี้
1: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ภาพตลาด
0: อยู่ที่ภาพของตลาดก่อนใช่ฮะใช่ต้องไม่มั่วต้องเป็นตลาดที่แบบเรียกว่ายึดได้แล้วมีค่าพ
1: อ
0: สองอย่าง
1: แต่ว่าเป็นตลาดที่ยึดได้มีค่าพอและตัวเลขเนี่ยสมเหตุสมผลด้วยการเงินลงทุนที่จะถูกใส่ลงไปในการเบิร์นทิ้งอยู่ตรงนั้นนะคะระยะเวลาก็เป็นเรื่องสำคัญ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ายิ่งรบนานก็จะยิ่งเบิร์นไปนานถูกไหมซึ่งสมมติว่าโอเคสำหรับในเมืองไทยสมมติน
1: ะ
0: แสนคนนะยึดได้ภายใน2ปีช้าไป
1: อันนี้ก็ต้องเกิดจากการละ
0: ถูกครับถูกครับเพราะฉะนั้นต้องประเมินแล้วว่าอ้อถ้าเกิดจะยึดตลาดหมอนะฮะในเมืองไทยแสนคนเนี่ยภายใน6เดือนหรือปีหนึ่งทำได้ไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้นจะบอกมันจะย้อนกลับไปหาตัว product ว่า product มันดีจริงไห
1: ม
0: ถ้า product มันดีจริงยึดได
1: ้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวชี้วัดต่างๆเรื่องของกรอบเวลาเรื่องของจำนวนเงินลงทุนที่จะใส่ลงไปอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเราถึงจะสามารถตัดสินใจได้ว่าธุรกิจเนี้ยมันจะอยู่รอดได้ในอนาคตจริงหรือไม่
0: เราต้องไม่คิดไอ้นี่เราต้องไม่คิดแบบไชน่าซินโดรม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไชน่าซินโดรมคืออะไรคุณนี่น่าเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยเลยค่ะ
0: ไชน่าซินโดรมก็คือโอ้ตลาดจีนเป็นพันล้านคนเลยผมได้สัก 1% นี่ผมโอเคแล้วนะผมรวยเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้สนุกมากใน Excel ทุกคนจะทำแบบเนี้ยแล้วทุกคนบอกว่าโอเคจะเรียกว่าคือคำนวณกันแบบโอ้โหถ้าเกิดได้ครึ่งเปอร์เซ็นต
1: ์
0: อะไรเงี้ยทำไป5ปีล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีHowไม่มีฮาวว่าแล้วจะเข้าไปถึงตลาดนั้นยังไงหรือจะยึดตลาด 1% นั้นยังไง มันคือโจทย์กว้างไปหมดเลยไม่มีรั้วรอบขอบชิดอย่างเงี้ยใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็หายใส่เงินเข้าไปเท่าไหร่ก็ได้แบบโอเคเนี่ยตอนนี้เราได้ 0.0 เท่านี้นี่เปอร์เซ็นต
1: ์
0: ของตลาดจีนแล้วนะคือมันควรจะมีลิมิตว่าโอเคนะพื้นที่เซกเมนต์เลยนะเซกเมนต์ไปเลยว่าโอเคเราเอาเซินเจิ้นก่อนไหมทั้งเซินเจิ้นมีประชากรเท่านี้เราเข้าถึงแบบนี้คือเราจะได้รู้ว่าจะใช้งบในการเข้าถึงเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เพราะเงินจากนักลงทุนที่เอาไปเบิร์นส่วนใหญ่จะเป็นงบการตลาดส่วนใหญ่เลยมันไม่ใช่งบการ develop แล้วมันเป็นงบของการตลาดนี่เราพ้นเรื่อง develop มาแล้วเรียบร้อยใช่ไห
1: ม
0: เพราะเนี่ยเราใช้เงินจำนวนมากไปกับการเผาทิ้งเพื่อให้ได้ลูกค้ากลับ
1: งั้นท้ายที่สุดนี้อยากให้พี่ไว้ให้คำแนะนำกับบรรดาสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่ตอนนี้ไอเดียพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ไม่อยากทำให้ธุรกิจของตัวเองเป็นถังดูดเงินและดูดพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์จะมีวิธีอย่างไรในการที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่เราตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดได้ครับพี่ไว
0: ้อันดับแรกคือผมอยากให้พิจารณา business model ของตัวเองให้ชัดอย่าไปแบบเรียกว่า blank
1: ค่ะ
0: นะแจกฟรีไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีหลังซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเสียเวลาและเสียพลังงานไประดับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะบางทียึดตลาดได้แล้วแต่ทำเงินไม่ได้เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียดายใช่เสียดายเวลาสิ่งที่สตาร์ทอัพนะฮะมีลิมิตกว่าคนอื่นเลยคือเวลาและเงินสองอย่างนี้คือสิ่งที่จะต้องเอาเวลาตัวเองไปเบิร์นนะเงินเอาเงินคนอื่นมาเบิร์นสองอย่างนี้เบิร์นไปแล้วทั้งคู
1: ่
0: ต้องได้ผลอะไรกลับมาถ้าเบิร์นไปแล้วแล้วมันไม่ได้ตลาดกลับมาเนี่ยถือว่าเฟลถือว่าเฟลอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ว่าอยากให้คิดนิดนึงว่าโอเคนั่นคือสิ่งที่เรากำลังมองอยู่ไหมมันคือธุรกิจที่เราอยากจะสเกลไปทางนั้นจริงไหม

0: แต่ละธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะที่จะสามารถประสบความสำเร็จได้หลักคิดและก็การวางกลยุทธ์นั้นเป็นเรื่องสำคัญวันนี้พี่ไว้จะมีอะไรมาสรุปใจความสำคัญฝากให้กับผู้ประกอบการทุกท่านได้เรียนรู้กันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาทำความเข้าใจเรื่องของ business model หรือโครงสร้างการทำรายได้ของธุรกิจสตาร์ทอัพกันค่ะเพราะยังมีหลายคนนะคะที่สงสัยว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมีรายได้มาจากไหนบ้างและเครื่องมือที่จะวัดความพร้อมในการสตาร์ทอัพนั้นมีอะไรกันบ้างมาลองดูตัวอย่างนะคะเริ่มต้นจากสตาร์ทอัพต่างประเทศชื่อดังอย่าง Google เองนะคะตัวบริการของเขาก็คือ Search Engine ในตำนานและ business model หรือวิธีการหารายได้ของเขาก็มาจากค่าโฆษณาDropbox นะคะซึ่งให้บริการการรับฝากไฟล์ออนไลน์ก็มีรายได้มาจากการเป็นฟรีเมียมแต่ถ้าหากต้องการพื้นที่จัดเก็บไฟล์เพิ่มเนี่ยจะต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นการอัปเดตไซส์ของ Dropbox เราค่ะ Line นะคะก็คือแอปพลิเคชันที่ใช้ในการแชทรายได้ของเขาเนี่ยมาจากการขายสติ๊กเกอร์แล้วก็เกมเป็นต้นส่วนสตาร์ทอัพในประเทศเราเองนะคะอย่างตัวอุ๊กบีเนี่ยเขาก็ให้บริการเป็นแอปพลิเคชันสำหรับหนังสือออนไลน์รวมไปถึงมีคอนเทนต์ดิจิตอลต่างๆมากมายนะคะรายได้ของเขาก็มาจากการที่ลูกค้าเนี่ยมาซื้อคอนเทนต์รวมไปถึงการจ่ายค่าสมาชิกแบบบุฟเฟ่หรือว่าเหมาจ่ายนั่นเองวงในนะคะซึ่งให้บริการค้นหาร้านอาหารรวมไปถึงมีข้อมูลรีวิวร้านอาหารเยอะแยะมากมายเนี่ยก็สร้างรายได้จากเรื่องของค่าโฆษณาแล้วก็การเป็นดิจิตอลมีเดียจุ๊กส์นะคะที่ให้บริการแอปพลิเคชันฟังเพลงออนไลน์รายได้ของเขาก็มาในลักษณะของฟรีเมียมค่ะหมายความว่าหากเราต้องการฟังเพลงแบบ VIP เนี่ยก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มแล้วก็ได้รายได้จากค่าโฆษณาแบบไทอินนั่นเองแต่กว่าที่สตาร์ทอัพเหล่านี้นะคะจะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จจนมาถึงทุกวันนี้ได้ล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ทางธุรกิจเพื่อที่จะบอกได้ว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ธุรกิจนั้นจะต้องขยายแล้วก็เดินหน้าต่อไปเครื่องมือนึงนะคะที่จะเป็นตัวบอกว่าสตาร์ทอัพนั้นจะขยายธุรกิจต่อไปได้หรือไม่ก็คือการวัดผลแบบ AARR Metric ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Dave Macker เพื่อใช้กับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มยอดขายแล้วก็การวิเคราะห์ลูกค้านั่นเอง AARR นี้ย่อมาจากอะไรกันบ้าง A ตัวแรกก็ย่อมาจาก Acquisition นั่นหมายถึงการกำหนดว่าเราจะสื่อสารข้อมูลถึงลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้าง A ตัวที่2ย่อมาจาก Activation ก็คือการกำหนดว่าเราจะนำเสนอขายสินค้านั้นได้อย่างไรกันบ้าง R ตัวแรกนะคะย่อมาจาก Retention เป็นการกำหนดรูปแบบว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้านั้นกลับมาซื้อสินค้าได้อีกR ตัวที่2ก็คือ revenue การกำหนดรูปแบบรายได้ค่ะว่าเราจะสามารถเก็บเงินลูกค้าได้ด้วยวิธีการใดบ้างและ R ตัวสุดท้าย referral ก็คือการกำหนดว่าเราจะต้องการให้ลูกค้าบอกต่อสินค้าและบริการของเราได้อย่างไรต้องบอกว่าทั้ง5เรื่องนี้นะคะจะต้องมีการกำหนดวิธีการวัดผลเอาไว้อย่างชัดเจนโดยสรุปก็คือธุรกิจในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะธุรกิจสตาร์ทอัพยอดขายของสินค้าหรือบริการไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจได้เสมอไปแต่การมัดใจลูกค้าให้กลับมาซื้อหรือใช้บริการซ้ำๆพร้อมกับแนะนำผู้อื่นต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นตัววัดของจริงที่แสดงถึงศักยภาพของธุรกิจที่พร้อมจะเติบโตและขยายเดินหน้าต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสสำคัญนะคะที่ทำให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้กันแล้วว่าสตาร์ทอัพเองก่อนที่จะสามารถสเกลได้นั้นจะต้องมีวิธีเซอร์ไพรส์กันอย่างไรและถึงแม้ว่าเราจะก้าวกระโดดจากขั้นตอนสตาร์ทแล้วก็ไปสเกลเลยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรกันบ้างนะคะซึ่งแนวคิดเหล่านี้ผู้ประกอบการทุกท่านก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของคุณได้ไม่ยากเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มขีดความสามารถของทุกผู้ประกอบการแล้วก็สามารถเข้าไปหารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ set.or.th นะคะเข้ามาแล้วก็หามุมผู้ประกอบการได้เลยในนั้นก็จะมีทั้งกิจกรรมดีๆแล้วก็ฐานข้อมูลดีๆไว้รอผู้ประกอบการมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถกันอีกเพียบเลยนะคะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในมิติไหนยังไงบ้างนั้นอดใจรอและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลักษณะนิสัยของแจ็คเขาเป็นคนตลกไหมครับ
1: ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
0: เขาได้มาจากไหน
1: เขาพรสวรรค์เขา
2: แม่แล้วแม่พรสวรรค์หรอก
1: ชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
2: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไงตอนหนังแฟนฉันน่ะจะมีแม่สั่งนมมาประมาณลังขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินพอสุดท้ายแบบเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ย
3: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยมันบอกค่าตัวมันแพง

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นแขกรับเชิญที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีในวงการบันเทิงเขาเป็นบุคคลที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับหลายๆคนนะครับแต่ต้องบอกว่ากว่าเขาจะมาประสบความสำเร็จอยู่ในวงการมาเกือบ20ปีในวันนี้ชีวิตจริงของเขากว่าจะประสบความสำเร็จเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านได้นี่นะครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยทีเดียวแหละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกับเขาผู้นี้กันครับคุณเฉลิมพลทิคำพรธีรวงศ์หรือคุณแจ็คแฟนฉัน
1: เป็นไงบ้าง
2: สบายดีครับพี
0: ่
2: ก็ตอนนี้นะครับโตขึ้นแล้วครับ31แล้วครับ
0: อายุใช่ไหมครับ
2: อายุครับผมแต่สมองยัง18 19อยู่ครับผม
0: จากวันนั้นจนถึงวันนี้แฟนฉันกี่ปีแล้วครับที่คุณอยู่ในวงการ
2: กี่ปีวะ
0: ปีอะไรจำได้ไหม
2: 46
0: ปี2546
2: ใช่ครับ
0: แล้วปีนี้ปีอะไรครับแจ็ค
2: 63
0: 63ลบ46ได้ครับเท่าไหร่ครับ
2: กลายเป็นผมโง่แล้วตอนน
0: ี้17ปี
2: 17ปีครับผม
0: มาๆๆเชิญนั่งเชิญนั่ง
2: 17ปี17ปี
0: โอ้โหกินน้ำก่อนเลย
2: เดี๋ยวหาว่าแบบว่าเอามาแล้วกินได้จริงไหมแต่เหมือนมีแขกมา3คนนะเพราะว่าแก้วมาเพราะว่า1 2แล้วเนี่ยน่าจะ3แล้วเดาไม่ยากแล้วครับผม
0: อ่ะแจ็คครับ
2: ครับ
0: แฟนฉันนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่า
2: จริงๆมันมีหนังสั้นมาก่อนนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันนับจากอันไหนก่อนแต่ถ้าเริ่มเล่นของการแบบถ่ายทำเนี่ยก็คือเป็นหนังสั้นก่อนเลยตอนอายุประมาณ11 12ประมาณ
0: แต่ที่คุณมีชื่อเสียงแล้วคนจดจำได้ก็คือไอ้อ้วนดำ
2: ใช่แฟนฉันครับพี่ตอนนั้นคือแบบโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆเลยครับตอนแรกคิดว่าหนังฉายไปเนี่ยน่าจะกลับบ้านนอกกลับไปขายลูกชิ้นทอดกับแม่แล้วอะไรเงี้ยครับพอปรากฏว่าหนังเนี่ยมีรายได้ดีแล้วเรามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ทำให้ผมเนี่ยได้มาทำงานจนถึงทุกวันเนี่ยครับ
0: ผมเชื่อว่าทุกคนเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะ
2: ครับพี่
0: แต่ว่าวันนั้นที่แจ็คเป็นเด็กเนี่ยมาจนถึงวันนี้หลายๆคนยังมองว่าคุณเป็นเด็กอยู
2: ่ครับ
0: เพราะว่าเขามีภาพจำภาพนี้ฮะไปชม
2: ครับผม
3: เฮ้ยพวกมึงอ่ะเตะบอลกินตังกับพวกกูเอาป่ะก็ได้แต่พวกกูมี6คนพวกมึงมี5คนมึงจะเล่นป่ะ
4: ไม่เป็นไรกูต่อยข้างมึง6คนข้างกู5คนไอ้บอย
3: ฮะ
4: เล่นกัน20บาทใครได้3ลูกก่อนคนนั้นชนะ
5: ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไอ้ตัวนี้
0: อ๋อแน็กแน็ก
2: แน็กแน็ก
4: ไปตกไปกันล่ะพิงลงมาพิงพิงตีเข้าตีเข้าพิงตีมาโอ้ยมาโดนเข้าตีตีตี
0: ถามจริงๆคาแรคเตอร์ของคุณจริงๆในชีวิตจริงเป็นแบบในหนังป่ะครับ
2: จริงๆแล้ว
0: ตอนเด็กๆอ่ะ
2: ตอนเด็กเกเรมั้ยในหนังเลยครับพี่เปิ้ล
0: เป็นหัวโจกมั้ย
2: เป็นแบบนี้เลยครับเป็นหัวโจกแต่ถ้าใครใครแบบรุ่นใหญ่หรือนักเลงเนี่ยจะไม่กล้าจะกล้าคนที่ไม่เก่งจะกล้าคนแล้วจะรู้ด้วยว่าไอ้นี่ทําอะไรเราไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยถ้าใครท้าต่อยเราตอนเด็กๆเนี่ยเราจะดูแล้วว่าไอ้นี่มันสู้เปล่าอะไรเงี้ยไปศึกษามาก่อนเลยแต่ถ้าไอ้นี่สู้ก็เออขอโทษนะอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าในชีวิตนี้จริงๆไม่เคยมีการชกต่อยเลย
2: แทบจะไม่มี
0: แทบจะไม่มีแปลว่ามี
2: ก็เคยมีแบบตอนสมัยโรงเรียนอะไรเงี้ยครับเคยต่อยเพื่อนอะไรเงี้ยครับแต่ต่อยเพื่อนนี่คือเพื่อนผอมมากๆอ่ะคิดว่าสู้ไม่ได้แน่อะไรเงี้ยแต่ตัวเท่าๆกันไม่เอา
0: ไม่กล้า
2: หัวมันงานถ้ามันซัดมาหมัดนึงเราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยครับกลัวครับคิดกลัว
0: นั่นคือเรื่องราวของคุณในสมัยเด็ก
2: ๆครับผม
0: คือคุณมีคาแรคเตอร์เหมือนกับในภาพยนตร์เลย
2: ใช่ครับพ
0: ี่และเป็นส่วนหนึ่งที่เขาเอาคุณมาเล่นภาพยนตร์หรือเปล่า
2: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยแหละมั้งครับ
0: ปัจจุบันทำอะไรบ้างครับ
2: ปัจจุบันตอนนี้เหรอครับ
0: ครับ
2: ก็หลอกขายของดาราครับผม
0: อาชีพใหม
2: ่แล้วก็เป็นมุกไปเรื่อยครับเพราะว่ามัน
0: ผมว่าไม่ค่อยมุกนะคุณพูดเรื่องนี้จริงจังแล้วก็มีคนเริ่มพูด
2: คุณเปิดตอนแรกเป็นมุกก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเป็นดาราเนี่ยอาชีพของผมเนี่ยคือไปออกรายการตามเป็นทั่วต้องมีคอนเทนต์ไงคุณเปิดเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าพอเราเอามาพูดหรือมาอํากันเนี่ยอย่างสมมุติ ศาสตร์ตลกเนี่ยเขาก็จะมีอัมเรื่องเมียน้อยอัมเรื่องนี่เราก็เอ้ยไม่อยากซ้ำเว้ยเราอยากมีเป็นแบบสไตล์แบบกวนๆของเราแบบ
0: ก็เลยขายของ
2: เล่นมุกขายของมาเรื่อยจนชอบเลยตอนนี้จนชอบแล้วก็ซื้อเองด้วยนะซื้อเองด้วยสมมติพอผมใส่เสื้ออย่างเงี้ยผมได้เสื้อวินเทจเงี้ยผมใส่มาออกรายการพี่เงี้ยคนชอบปุ๊บก็ CF ผมละ
0: แต่ตัวนี้ไม่ขาย
2: ถ้าเอากระทักมาก็เดี๋ยวราคาก็ซื้อมา 1,500 แหละแต่พอออกทีวีมัน 3,000 ไงผมมันออกทีวีแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: นอกจากนั้นทำอะไรอีกครับการแสดงยังทำอยู่ไหมครับ
2: ยังทำครับเล่นละครแล้วก็เล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ยังมีอยู่
2: ใช่แล้ว
0: พิธีกรอะไรยังทำอยู่ไหม
2: พิธีกรจะทำก็เป็นแบบพูดไม่ค่อยรู้เรื่องครับแต่ก็จะมีบ้าง
0: ผมเคยเห็นคุณอยู่กับพี่วูดดี้นานมากเลยอ
2: ่ะเดี๋ยวผมพูดแค่ว่าพักสักครู่ครับน้องนั้นก็ ผมรอแค่เขาคุยอะไรกันเนี่ยนั่งไงตอนที่คุณเป็นวูดดี้อ่ะคุณก็พี่น้องชาวไทยไอแบบคุยกับแขกนั่นแหละแจ็คเอาพักสักครู่ครับ แค่นี้เลยมันเลยง่ายครับพิธีกรผมแค่นี้ครับแต่ผมก็
0: ชอบไหมชอบไหม
2: ชอบดีครับก็พูดแค่นิดเดียวครับก็รู้สึกว่าสบายหน่อยละครผมก็ชอบเพราะละครเนี่ยเขาจ้างผมไปเล่นอย่างเงี้ยแต่ละตอนเนี่ยเรามาแค่ฉากสองฉากวิ่งมาปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติเป็นพระเอกอยู่
0: ครับ
2: นายเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับที่ไรครับครับแจ็คกลับบ้านได้เนี่ยรวยเลยเรื่องนี้รวยเลย
0: หวนดึงรับได้หลายเรื่องเลย
2: เจอใครกับนายเกิดเรื่องใหญ่แล้วไม่รู้มันมีเรื่องอะไรทั้งนั้นเลย
0: แต่มันมีสิ่งนึงที่ผมเห็นเป็นประจำเลยว่าคุณชอบทำมากคือร้องเพลง
2: อ๋อใช่ใช่ใ
0: ช่แล้วก็เคยออกด้วย
2: ใช่ซิกโปรเจกต์อ่ะก็ป่วยทั้งอัลบั้มเลยนะ
0: อัลบั้มเดียวกันนี่แหละ
2: ฟาเต้ถึงก็ปิดค่ายเลยอ่ะก็ตื่นคือมันชอบตั้งแต่เด็กแล้วพี่เปอร์เพราะผมเนี่ยเท้าความกลับไปก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มเข้าวงการเนี่ยผมจะมีอาชีพผมนะผมทำตั้งแต่คือ
0: คุณมีอาชีพตั้งแต่เด็กเหรอ
2: ใช่ร้องเพลงเนี่ยตอนอายุ10ขวบแล้วขอตังค์สมมติพี่คนนี้รวยผมก็ไปละแทมร้องเพลงชาวนางูเห่าอ่ะพอร้องจบพี่ขอ5บาทครับแล้วเขาก็ให้เราเลยจริง
0: ใครสอนคุณอ่ะ
2: ไม่รู้ผมเป็นวิชาชีพตั้งแต่เด็กอ่ะร้องจนเขาต้องให้อ่ะอารมณ์เหมือนแบบเดินไปบ้านใครเงี้ยบ้านใครมีตังค์เราก็ร้องอ่ะล่าสุดร้านทองอ่ะตอนแต่ก่อนอะไรเงี้ยผมก็ร้องให้เขาแล้วเขาชอบเพลงชาวนางูเห่ามากเราก็มองเอ้ยเราทำไงดีว่าให้เขาแบบให้เงินเราเยอะอะไรเงี้ยก็เลยโกนหัวหมดเลยนะแม่ก็มึงโกนทำไมมึงทำทำไมอะไรเงี้ยบอกแม่รอดูก่อนแล้วก็เขียนงูนี้เข้าไปร้านทองแทมโอ้โหรอแบงค์ร้อยมาเลยเขาให้เลยอะแบงค์ร้อยอะตอนนั้นอะ
0: คุณไปทำอย่างอื่นมาก่อนหรือเปล่า
2: ไม่มี
0: คุณไปขโมยปลาทองเขาไม่ใช่เหรออ
2: ๋อนั่นตอนนั้นผมช็อตจริงตอนนั้นอะ ตอนนั้นผมช็อตผมหาไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนเด็กๆแต่ผมติดเกมมากแล้วผมเนี่ยก็ทำไงก็ได้ทุกวันเนี่ยขอให้มีเงินเล่นเกมเพย์วันอะวินนิ่งอะแล้วผมก็ต้องมีเวลา5บาท10บาทถ้าผมไม่มีตังค์เนี่ยผมจะยืนดูเขาผมจะยืนดูแล้วก็พี่ต้องกดอย่างนี้ครับพี่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าวันนั้นไม่มีตังค์ไงผมก็ไอ้ร้านทองมันเราก็ไม่กล้าเนาะเพราะถ้าขโมยทองมันแพงไปไงเราก็ตักปลาทองแล้วหน้าร้านอ่ะร้านเขาปิดไงตักปลาทองเสร็จแล้วก็เอาไปขายให้กับไอ้ร้านปลาพี่ขาย10บาทเราก็ได้มาเล่นเกมแล้วแต่เขาดันมาจับได้กล้องมันวงจรปิดไง
0: แล้วทำไง
2: เขาบอกเอ้ยเอาขโมยปลาป่ะอ๋อผมจักตักตะไคร้ออกครับพี่เขาบอกเขาตักตะไคร้ออก

0: เขามารู้ตอนท้ายนี่แหละตอนแบบมาเล่าให้ในวงการเขาเนี่ยแหละอะไรเงี้ย
1: แล้วคุณไปโกนหัวหลอกเอาตังค์เขาอีก
0: ใช่ใช่ครับบริเวณสระบุรีเนี่ยตลาดหินกองเนี่ยโดนผมหมดเลยครับ
1: มีอย่างอื่นอีกไหมที่คุณทำวีรกรรมตอนเด็ก
0: ๆตอนเด็กๆเหรอครับมีวีรกรรมอะไรบ้างเหรอ
1: ก่อนเข้าวงการก่อนที่คุณจะได้ไปเล่น
0: น้ำเต้าหู้ปลาน้ำเต้าหู้ปลาเนี่ยลองเสี่ยงแบบลองไม่เล่นเกมเพราะว่าสมมติเราได้เง
1: ินกี่ขวบเนี่ย
0: 11ขวบครับน้ำเต้าหู้ปลามันต้องเล็งดีๆเรายังไม่เล่น5ตาแรกเราดูก่อนปึ๊บๆๆเสือมาแน่เสือไม่มา5ตาแล้วลงเสือเลยเสือ3ดอกผมได้เอานั้นนะคูณไปดิเสือ3ดอกอ่ะ
1: พูดง่ายๆคือคุณไถตังค์เป็นมิจฉาชีพ
0: ใช
1: ่เล่นการพนัน
0: ใช
1: ่ตั้งแต่เด็ก
0: ใช่
1: ซึ่งแจ็คเนี่ยโตมายังไงคนที่จะสามารถเล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ก็คือคุณแม่ของคุณนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแม่เปิ้ลขวัญใจที่คำพรธีรวงศ์ครับ
0: ครับผม
1: ระวัง
2: โอ้ยมารายการลูก
0: นี่มารายการลูกเรียกว่าอะไรนะ
2: ลูกเปอร์
0: ลูกเปอร์เมื่อกี้ลูกเปอร์เดินผ่านแม่เปิ้ลนะนี่เรื่องจริงนะทีมงานอ้าวรายการเปอร์เหรอ
2: เ
0: ขาไม่รู้ว่าพี่เป็นพิธีกร
2: ใช่
1: แล้วเมื่อกี้ที่ไปทักแม่คิดว่าใครทักคุณแม่ล่ะ
2: เมื่อกี้เนี่ยเหรอ
1: ครับ
2: โอ้ก็แม่นึกว่าเปิดทำงานที่นี่ไม่ได้เป็นพิธีกร
1: เ
2: นี่ยหรือว่าทักทายเฉยอะไรเงี้ย
1: เพราะฉะนั้นวันนี
0: ้พี่เข้าใจยังตอนเด็กผมได้ใคร
1: ได้ข่าวผมแอบติดตามอยู่บอกว่าคุณแม่ตอนนี้มีปัญหาเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วเหมือนมีช่วงนึงเดินไม่ได้
2: ใช่
1: เพราะว่าน้ำหนักเกิน
2: น้ำหนักเกินแล้วแม่ก็ไปผ่าตัดหัวเข่าสองข้างตอนนี้ก็เดินดีแล้วแล้วทุกวันนี้แม่ก็อยู่บ้านว่ายน้ำออกกำลังกาย
1: คุณแม่ว่ายน้ำ
2: ดูไอจีแม่เปล่าคะแสดงว่าไม่เคยติดตามแม
1: ่ยังไม่ดูเลย
0: ชอบ
1: มีไอจีด้วย
2: มีสิคะ
1: ไอจีชื่อว่าอะไรครับ
2: ขวัญใจน่ารักเราก็ต้องเป็นขวัญใจของทุกคนต้องน่ารักค่ะ
1: น้ำหนักลดลงบ้างไหมครับคุณแม
2: ่สู้ใส่ชุดนี้ได้มารายการน้องเปอร
1: ์ครับแล้วตัวแจ็คเองเนี่ยได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยแม่ลดน้ำหนักไหมตัวเขาเองก็เคยมีเข้าสู่คอร์สการลดน้ำหนักไปช่วงนึงเขาหล่อเลยอ่ะตอนนั้นน่ะ
2: ตอนนั้นเขาแบบโดนวูดดี้ด้วยไงก็ต้องลดอ่ะแล้วน้ำหนักเยอะมากปวดหลังทุกวันนี้แม่ไม่ให้อ้วนมากนะจะมีคติให้เขาเลย
1: คติคือ
2: ว่าคุณเคยปวดหลังใช่ไหมแล้วคุณกินเยอะอีกแล้วจะบอกเลยแล้วเขาก็จะหยุดแล้วก็จะมาออกกำลังกาย
1: แต่คติคุณแม่ว่าไงอีกทีนึงนะฮะคติ
2: คือว่าคุณเคยไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าหลังคุณจะแย่นะคุณแจ็คถ้าคุณไม่ลดนี่
0: จำไม่ได้นะคติยาวมาก
1: คติปกติมันต้องเป็นคำคล้องจองไม่ใช่หรอครับแม่เช็คทำดีได้ดี
2: คนแก่โบราณเขาจะพูดอย่างนี้แหละคติไว้นะจำไว้นะคติของพวกบ้านนอก
0: แต่เราสติก่อนตอนนี้คติแม่คนน
2: ั้
0: น
2: ไม่แม่ก็แบบว่า
0: ให้แคปชั่นลดน้ำหนักนี่อ่ะแคปชั่นอ่ะคล้ายๆคติอ่ะแคปชั่นละอันหนึ่งอ่ะ
2: ถ้าไม่ลดน้ำหนักก็ปวดหลัง
1: นี่คือคติ
2: ปวดหลังจำไม่เลยว่าปวดหลังฉันไม่ช่วยเธอแล้ว
1: เอาแค่นี้พอคือทุกวันนี้คุณแม่ลงมาอยู่กรุงเทพกับแจ็ค
0: ใช่คร
1: ับ ถ้าเท่าที่ผมจำได้เนี่ยสมัยเขาเด็ก
0: สระบุรี
1: เขาอยู่หินกลอง
0: ใช่ใช่
1: สระบุรีแล้วเขาก็จะลงมากรุงเทพคนเดียวบางครั้งคุณแม่ก็ตามมาด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็เวลากลับเนี่ยคุณแม่จะต้องไปนั่งรถตู้กินโจ๊กก่อนกลับด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่
1: ยังเคยไปส่งเลยแต่ทุกวันนี้สามารถเอาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพได้แล้ว
0: ได้เลยครับ
1: มากี่ปีแล้วครับ
0: 5ปีแล้วครับ
1: 5ปี
0: 5ปีได้
1: ทำไมถึงพาคุณแม่มาอยู่กรุงเทพด้วย
0: จุดเริ่มเนี่ยมันมาจากตอนที่อยู่สระบุรีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเรามีเงินก้อนนึงแล้วเราซื้อบ้านที่สระบุรีให้พ่อกับแม่อยู่เพราะที่ย้อนกลับไปเนี่ยคือเราเนี่ยเป็นลูกทหารเราจะมีบ้านพักทหารซึ่งไม่ได้เป็นบ้านของเราแล้วเราเนี่ยก็เลย
1: บ้านพักข้าราชการ
0: บ้านพักข้าราชการแล้วเราเนี่ยก็แบบเห็นแม่เหนื่อยมาแล้วพ่อเหนื่อยแล้วเราก็มาซื้อบ้านที่สระบุรีเพื่อมาอยู่รวมกันปัญหามันเกิดตรงที่ว่าพ่อเนี่ยเหมือนแบบเขาเนี่ยเริ่มติดบอลจริงๆตัวเขาไม่เล่นบอลเลยเขาจะคุณพ่อเนี่ยจะข้อเสียแค่ว่าถ้าเมื่อไหร่ดื่มเนี่ยเป็นนักดื่มปุ๊บเนี่ยนิสัยจะเปลี่ยนเลยจะเป็นคนอารมณ์แบบโอ้โห
2: สองโล
0: งผางแบบโอ้โหอะไรเงี้ยครับนักเลงอะไรเงี้ยฮะซึ่งเราก็จะระวังแค่นี้แต่พอมันนั้นมีฟุตบอลมาเกี่ยวอีกมีคนมาแบบแนะนำให้พ่อเล่นอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นเยอะเราก็เลยตัดสินใจแก้ปัญหา

0: ว่าเฮ้ยถ้าในเมื่อที่แถวๆบ้านเราเนี่ยมันมีโต๊ะบอลหรืออะไรเงี้ยให้เขาเล่นเงี้ยแล้วยังเมาด้วยเนี่ยเราก็เลยตัดปัญหามาซื้อบ้านที่กรุงเทพอีกหลังตอนนั้นเนี่ยแจ็คเรียนอยู่ช่วงมหาลัยอยู่แล้วแจ็คก็เลยตัดปัญหาว่าตอนนั้นแจ็ครับเล่นหนังของป๋าโน้ตหลวงพี่เท่งอะไรนั่นน่ะแล้วก็บอกว่าป๋าค่าตัวขอไปโปะบ้านได้ไหมอยากซื้อบ้านป๋าอะไรเงี้ยก็ซื้อบ้านป๋าโน้ตต
1: ่
0: อเพื่อให้คุณพ่อกับแม่เนี่ยมาอยู่ที่กรุงเทพเราก็คิดในใจแล้วอ่ะรอดแล้วพ่อเราแบบไม่แทงบอลแล้วอะไรเงี้ย
1: คุณพ่อออกจากสภาวะแวดล้อมตรงนั้นซะ
0: ใช่แล้วก็มาอยู่ปุ๊บปรากฏมาอยู่ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนพ่อไม่เล่นเลยแล้วแบบโอ้ยเฮ้ยฟีลมันได้เว้ยความสุขมาแล้วเราก็ขยันทำงานเลย
1: แล้วแอลกอฮอล์คุณพ่อก็ไม่ดื่ม
0: ไม่ดื่มด้วย
1: ไม่มีเพื่อนเลย
0: ไม่มีเพื่อนก็แบบเนี่ยพ่ออยู่งี้นะโหชีวิตมีความสุขตอนนั้นแบบจัดการทำงานขยันตื่นเช้าทำเพื่อพ่อรับทุกงานอะไรเงี้ยเราก็ปรากฏว่าพ่อก็เริ่มแบบหลังเข้าเดือนที่4พ่อก็เริ่มแบบทำไมพ่อเราตื่นสายวะเพราะอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วทำไมพ่อต้องมีหนังสือฟุตบอลซ็อกเกอร์หรืออะไรต้องมาอ่านเพราะอะไรวะอ๋อหรือว่าแค่อ่านเฉยๆอะไรเงี้ยพอมาดูอีกทีรปภ.หน้าหมู่บ้านเป็นโต๊ะบอลเลยทีนี
1: ้
0: เราก็เลยว่าเอาแล้วทำไงดีวะผมก็เลยแก้ปัญหาอีกเราบอกพ่อว่าพ่ออยากแทงคู่อะไรบอกผมเพราะอะไรรู้ป่ะผมเนี่ยเป็นโต๊ะเองเพื่อเงินจะได้หมุนอยู่ในบ้านไง
1: แต่พ่อแทงได้ก็ได้เงินเราพอเสียก็เสียเงินให้เรา
0: เราโกหกพ่อมาเดี๋ยวส่งโต๊ะไอ้เพื่อนผมมันทำมันได้ราคาน้ำดีกว่า
1: ปรากฏว่า
0: พ่อแทงถูกทุกคู่เลยกูรับไม่ไหวแทงแบบโอ้โหสเต็ปเข้าหมดอ่ะเราก็ปรากฏว่ามาเมาอีกเริ่มแบบโวยวายเริ่มเสียงดังข้างบ้านเราก็จะเจอแล้วเราก็จะแบบอีไม่วะทำไมต้องทะเลาะกันวะ
2: ตีกันเนี่ยจนแบบพ่ออย่าทำแม่แจ็คร้องอย่างนี้เลยพ่อเนี่ยติดตัวมาจนกระทั่งทุกวันนี้เขาถึงป้องกันเราไงเขาถึงไม่ให้เราแบบพอละไม่ให้โดนแล้วอะไรอย่าง
0: น
2: ี
0: ้ก็เลยให้แม่ย้ายไปอยู่กับญาติก็แยกกันพ่อก็แยกไปผมก็ให้เงินพ่อไปก่อนพ่อก็ไปอยู่กับคุณย่าถ้าในเมื่อเขาทะเลาะกันเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาโดยการที่
1: ที่เขาอยู่ที่ไหนแย่นแม่อยู่ที่ไหน
0: ห้วยขวาง
1: พ่อฝากถาม
2: ห้วยขวาง
0: ห้วยขวาง
1: ตรงไหนตรงไหน
2: บอกพ่อเลยว่าอยู่ห้วยขวางค่ะนี่นะคะมาตามตัวได้ค่ะห้วยขวางค่ะ
0: เขาจะไม่แบบ
2: มาไหวก็มาค่ะ
0: เขาจะไม่แบบมายุ่งวุ่นวายอะไร
2: ค่ะไม่ต้องมายุ่งแล้วค่ะ
1: ย้อนกลับไปครับก่อนแจ็คจะเข้าวงการให้คุณแม่เล่าให้ฟังหน่อยว่าแจ็คเป็นคนยังไงตั้งแต่เกิดเลยครับ
2: แจ็คเป็นเด็กที่แบบ
1: เกิดมาตัวใหญ่เลยไหม
2: โอ้ยเหมือนคนแก่ฟันซี่เล็กมาซี่หนึ่งเหลืองแม่ยังบอกว่าแล้วคนที่มาเยี่ยมแจ็คบอกเฮ้ยทำไมลูกมันแก่จังวะเดี่ยวเหมือนคนแบบอายุ80 90อะไร
0: ไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่รูปนี้นะมีแก่กว่านี้อีกนะ
2: ไม่ใช่แก่กว่านี้ไอ้รูปนั้นไม่มีแล้วเพราะแม่ไม่เอาไว้อุ๊ยแก่มากแบบว่าแต่ก่อนนี้คนแก่เค้าเรียกก
0: ัน
2: ดักแด
1: ้ทำไมอ่ะ
2: ก็ตัวมันหัวมันใหญ่แล้วตัวมันเล็กแล้วหน้ามันแก่มีฟันซี่เล็กนึงซี่เล็กนึงเหลืองซี่นึงอ่ะตอนออกมามีฟันซี่เล็กมาซี่นึงนั่นแหละแล้วแม่ก็เคยจําได้นะเค้าไม่ดื้อเค้าไม่ได้แบบว่า
1: เป็น
2: ขโ
1: ม
2: ยน่ารักแล้วเค้าแบบพูดอะไรฟังอะไรเงี้ยเค้าจะให้กําลังใจเวลาเราไปขายของอะไรเงี้ยแม่สู้ๆนะเวลาฝนตกอะไรก็โทรแม่เปียกฝนมั้ยบอกแม่เปียกหมดแล้วเนี่ยจะเข้าบ้านแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็บอกเค้าเค้าก็จะดีกันเป็นเด็กที่ดีกับเรามากเลยอะไรเงี้ย
1: คุณแม่ขายอะไรครับสม
2: ัยแม่ขายลูกชิ้นทอด
0: อร่อยๆผมชอบน้ําจิ้มแม่เค้ามีสูตรของเค้าเลย
2: แม่จะใส่ผักชีใส่มะขามเปียกลงไปแล้วก็แบบเคี่ยวให้เหนียวแล้วก็ใส่พริกป่นใส่ผักชีแล้วมันจะหอมจิ้มกับลูกชิ้นแล้วมันจะติดอะไรเงี้ย
1: คร
2: ับ แล้วก็คือว่าพยายามอดทนนะแบบว่าเพื่อเขาอะออกมาขายของตอนฝนตกก็ออกเพราะลูกเดี๋ยวลูกเราไม่มีกินอะไร
1: คุณไม่มีลูกคนเดียว
2: ใช่
1: วางแผนไว้ว่าจะมีลูกคนเดียวหรือว่าไงครับ
2: ก็มันมีไม่ได้มันไม่สบายร่างกายข้างในเราไม่ดีเราเป็นโรคหอบหมอก็บอกว่าเรียกไปพูดแล้วว่ามีมากไม่ได้นะต้องมีได้คนเดียวอะไรเงี้ยแม่ก็มีคนเดียวอะไรเงี้ย
1: แล้วก็พยายามทำงานหนักเพื่อที่จะหาเงินไปเลี้ยง
2: ใช่ให้แจ็คสู้เพื่อแจ็คอะพูดง่ายๆเลยแม่เนี่ยครั้งครอบครัวมันจะต้องมีทะเลาะกันนะแต่แม่จะไม่ทิ้งแจ็คเลยนะถึงจะทะเลาะกับพ่อเขาปุ๊บเนี่ยฉันไปไม่ได้ลูกฉันทั้งที่บางทีพ่อนี่ทั้งไล่ทั้งอะไรแม่นะสารพัดที่เขาจะทำอะ
1: นอกจากเรื่องของสภาวะแวดล้อมที่บ้านลักษณะนิสัยของแจ็คเป็นยังไงครับเขาเป็นคนตลกไหมครับ
2: แจ็คไม่เวลาอยู่กับแม่ก็ ตลกมากบางทีเราก็หัวเราะอะไรเงี้ย
1: เขาได้มาจากไหนไ
2: อ้ไอ้ไอ้พรสวรรค์เขา
1: แล้วฮะ
0: แม่แหละไม่พรสวรรค์หรอกแม่เป็นคนลง
2: เนี่ยชอบมาแย่งอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่เขาถามไง
2: เออก็นั่นแหละแม่ก็บอกกันแล้วไงว่า
0: เดี๋ยวไม่แบ่งค่าตัวไงยังไง
2: เอออ
0: ่ะเหมือนใคร
2: เหมือนแม
0: ่จบ
1: อะไรที่เป็นโมเมนต์ที่คุณประทับใจของคุณแม่สมัยเด็กๆบ้างความน่ารักหรือความตลกของคุณแม
0: ่ผมว่าน่าจะเป็นความประทับใจของแม่ผมเนี่ยคือ1ใจดี2ไม่เคยให้เราแบบทุกข์แล้วก็3คือเป็นคนรักเรามากผมเคยแบบมีเหตุการณ์นึงแบบว่าผมอ่ะตอนเด็กๆเนี่ย

0: ผมก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวพอผมอยู่บ้านคนเดียวปุ๊บเนี่ยผมก็กลัวผีแม่ออกไปกำลังทอดได้สองสามไม้อ่ะผมบอกแม่หนูกลัวผีหนูนอนคนเดียวไม่ได้แม่หยุดทอดลูกชิ้นเลยแล้วกลับมาเดี๋ยวนั้นเลย
1: ใช่
0: ทั้งที่ขายต่อได้ขายได้สองไม้อ่ะขายได้เยอะ
1: สำหรับฉันบอกงี้ไม่มีกินวันเดียวฉันไม่สนใจฉันเอาลูกชิ้นก็กลับเลยแม่จะพูดอย่างนี้เลย
2: คุณติดแม
0: ่กลัวผีไม่ได้ติดแม่กลัวผีว่ะ
1: มันกลัวผี
0: คือถ้าแม่อยู่ก็โอเค
1: เออ
0: เซฟเซฟก่อน
1: ไม่ถ้าพ่ออยู่ไงแม่ออกขายใช่ไหมพ่อไม่เมาอย่างเงี้ยลูกก็อยู่ได้ใช่ไหมล่ะลูกมีเพื่อนอันนี้เขาไม่มีเพื่
2: อ
1: นแล้วคิดสิหัวใจเขาน้อยแม่คิดอย่างเงี้ยไม่เอาไว้ไม่รวยแล้ววะแม่ก็เรียกคนข้างร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เฮ้ยช่วยเก็บหน่อยสงสารแจ็คเก็บเลยไม่20บาทขายได้20บาท
2: ก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคุณแม่มองไหมว่าในอนาคตข้างหน้าคุณแม่จะส่งแจ็คเรียนถึงระดับไหน
1: ไม่เคยคิดอยู่อย่างเดียวทําไงถึงจะมีเงินใช้มีเงินกินส่วนถึงเวลาก็จะส่งให้ลูกเรียนอะไรเงี้ยก็จะตามธรรมดาตามสเต็ปไปในค่ายทหารนั่นแหละเพราะบางคนเขารวยบ้านบางคนเขารวยใช่ไหมแล้วเด็กบางคนก็แบบเรียนเก่งอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วมามองกลับว่าเวลาพ่อสอนงานบ้านแจ็คดุแจ็คแล้วแจ็คจะไปเรียนเก่งได้ไง
0: ตี
2: เวลาเรียนหนังสือทำการบ้านคุณพ่อสอน
1: โอ้โห
0: ถ้าสอนนี่ตีเลยเพราะตอนนั้นโดนรถชนอะแล้วเลือดมันข้างในสมองไงเขียนกอไก่กับหัวตีเลย
1: อืมนั่นแหละ
0: เขาไม่เข้าใจ
1: เขาไม่เข้าใจ
2: เขาตีแล้วคุณแม่ทำยังไงให้เขา
1: ก็หาหมอสิหมอที่ว่าให้กินยาละลายริ่มเลือดแล้วให้เลือดมันกระจายหมอเขาบอกพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะเขียนนั่นเองให้พยายามหมั่นสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขียนดีเอง
2: ทุกวันนี้เขาฉลาดขึ้นแล้วเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ฉลาดขึ้นแต่เรื่องหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ด่าลูกมาเลยว่าโง่นะแต่ตัวเองตอนเรียนจบป.4นะ
1: ก็แม่ไม่มีส่งร้องเยอะ
0: แล้ววิ่งเปรี้ยวอ่ะวิ่งเปรี้ยวอ่ะวิ่งผิดด้วยอ่ะ
1: วิ่งเปรี้ยวก็เขาค่อยวิ่งคนละทางอย่างนั้นเราวิ่งทางเดียวเขาเลยตั้งแต่รอบแรก
2: จริงรักจริงๆเข้าวงการได้ยังไง
0: ก็เดินผ่านร้านกาแฟร้านนึงแล้วเราก็ไม่รู้จักด้วยคนนั้นคือใครมันก็มองหน้าเราอะไรเงี้ยมันก็นั่งอยู่หน้าร้านอะไรเงี้ยเราก็มันมองหน้าเราแล้วก็มองใส่แว่นสิบขวบพูดคำหยาบแล้วมันถ้ามันต่อยเราก็วิ่งอ่ะแต่มันพร้อมอ้าวก็มันมองเราอ่ะเราก็มองกลับเลยมองใส่แว่นเราก็เลยแบบไม่ตบเว้ยไม่ด่าเราเว้ยก็กลับมาพูดเฮ้ไอ้อ้วนเล่นหนังให้กูหน่อยดิหนังเราก็คิดในใจถ้ามึงเอากูเล่นจริงอะว่าแบบอะไรเงี้ยบอกเอามาก่อน5 บาทมันก็ให้ผมมา5 บาทแล้วผมก็ไปเล่นน้ำเต้าหู้ปลาที่บอกพอผมเก่งผิดผมก็กลับมาขอเขาพี่ขออีก10 บาทเขาก็ให้ผมเราก็ไปเล่นหนังสั้นเขา
2: เดี๋ยวก่อนคุณอายุเท่าไหร
0: ่10 ขวบ
2: สิบขวบแล้วคุณกล้าไปกับคนแปลกหน้าเพื่อไปกรุงเทพไปเล่นหนังให้เขาม
0: ันไม่ใช่แปลกหน้าเพราะว่าแม่เนี่ยเขาบอกว่าพี่คนเนี้ยพี่บอลเนี่ยเขาเป็นญาติแบบอารมณ์เหมือนแบบฝั่งยายก็รู้จักกันอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบบ้านในตลาด
1: แม่เขาจะอยู่แบบว่าพี่บอลเนี่ยคนดังในหญิงกอง
2: อ๋อ
1: เข้าใจป่ะ
0: เพราะว่าพี่บอลเนี่ยเป็นเด็กจุฬาที่เรียนในจุฬาแล้วทำหนัง
1: ก็คือว่าคนน้ำหน้าถึงตา
0: ผมยังขโมยเงินบ้านพี่บอลเลย
2: เอาจริงถ้าจะใหรู้เรื่องเนี่ยเราเชิญเข้ามาคุยกับเรา
0: ไม่มาอยู่แล้วมีต่างแก้วก็ต้องมาเหลือแก้วเดียว
2: เราเชิญเข้ามาคุยกับเราเลยจะได้รู้เรื่องนะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณบอลวิทยาทองอยู่ยงครับพี่ไปเจอแจ็คยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อย
3: ก็มีเด็กถวนอ้วนคือมองเหมือนจะแบบเข้ามาซื้ออะไรแต่ไม่ซื้อเดินผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็สภาพมันก็เดินย้อนกลับมาอีกทําเหมือนเดิมคือมองหน้าแล้วก็แบบมีความส่งสายตาท้าทายอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดอะไรไม่สั่งอะไรไม่อะไรเงี้ยแล้วมันก็เดินผ่านไปผมนั่งอยู่ในบ้านเลยพอรอบที่3
2: เดินไปเดินมา
3: ใช่
2: ไปผ่านมา
3: เดินผ่านไปผ่านมา
2: แต่มองเหมือนจะทําอะไรสักอย่าง
3: พอรอบที่3มันเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มองเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มยิ้มอะไรเงี้ยมันก็ตะโกนเข้ามาในบ้านเหมือนแบบมองอะไรแว่นอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือแบบคือพอพูดอย่างนี้ปั๊บเราก็เลยแบบกวักมือแบบให้เข้ามาในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันก็เดินแบบใส่อาดๆแบบว่าเหมือนแบบ
2: เป็นนักเลง
3: จ
2: ิโก้
3: ตัวยังไม่พ้นขอบโต๊ะอะไรเงี้ยเปรี้ยวใช้ได้อะไรเงี้ยพอเดินมามันเดินเข้ามาก็เลยเหมือนแบบเอ้ยไปเล่นหนังไหมอะไรเงี้ย
2: ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือเรื่องนี้ฮะอยากให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันครับ

0: ยิ้มเอ้ยเมื่อกี้ใครอ่ะ
1: แฟนพี่ไงหล่อเปล่า
0: เอ๊ะแฟนใหม่เหรอ
1: ไม่ใช่คนนี้เป็นแฟนมาตั้งนานแล้ว
0: อ้าวแล้วเราล่ะ
2: ไม่แจ้งตาค้ำยัง
1: ไงเราเด็กอยู่นะ
0: พอยิ้มกำลังจะบอกว่าเราดีเกินไปใช่ไหม
3: ขอบใจสักครั้งแต่ก็อย่าหยามเอาไว้โสดจากขึ้นไปต้องการเลยแฟนหัวใจจริงๆก็ถูกทอดทิ้งจะขออะไรอีกก็ตาย
4: เป็นอะไรไม่จ๊อกมาเป็นฟรีเดินเป๋ไปเลยนะลูก
0: พ่อไม่ต้องมาอยู่หนูเลยเชี่ยวแข็งให้หนูเป็นตลกกับคนไม่ตลกอ่ะจะให้ทำไงอ่ะบ่นแรงมึงฮะ
5: ฟันเดียวม
0: าแม่ไอ้คนรู้เปล่าว่าหนูไม่ชอบเป็นตลกหนูชอบร้องเพลงเชื่อแต่ผัวฟังแต่ผัวไม่เคยฟังหนูเลย
6: เอ๊ะไอ้นี่ผัวกูกับพ่อมึงไม่ใช่ได้ไงที่เขาอยากให้มึงเป็นตลกเขาเพราะเขาหวังดี
0: หวังดีเลยเป็นตลกไม่เห็นดีเลย
6: มีแต่คนหัวเราะใส
0: ่และตลก
7: ทันเลย
8: ทันเลย
7: พออาย
8: ไม่ยังเขินเลย
7: ฟันเบี้ยวมาก
9: แต่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้ภาพยนตร์หนังสั้นเรื่องนั้นคือเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้คุณบอลวิทยาทองอยู่ยงเนี่ยชนะเลิศการประกวดหนังสั้นเรื่องแรก
10: ใช่เหมือนมันเป็นการประกวดที่มีโจทย์ว่าทำหนังตลกประกวดทำหนังตลก
9: ค่าตัวหนังเรื่องนั้นตกลงเท่าไหร่ครับ
10: พอชวนไปเล่นหนังเนี่ยแจ็คมันก็ไม่ถามว่าเล่นเป็นอะไรเล่นแสดงยากไหมอะไรเงี้ยมันบอกค่าตัวมันแพง
9: ก็คือพูดด้วยว่าค่าตัวแพง
10: ค่าตัวแพงก็คือ
9: ว่าจริงๆก็เป็นเด็กฉลาดนะเนี่ย
10: ใช่ก็เลยถามแบบโอ้โหแบบขอเงินก่อนเลยไว้คุยเรื่องเงินก่อนมันก็ถามเท่าไหร่อะไรเงี้ยเผื่อแบบจะต่อรองมันก็บอก5บาทอะไรเง
7: ี้
10: ยคือแพงมันแพงมันอะไรเงี้ย
7: แพงกว่า5บาทเลย
10: ซึ่งไปแป๊บเดียวมันก็วิ่งกลับมาแล้วก็บอกว่าขอขึ้นค่าตัวเพราะว่าหมดแล้ว
9: แล้วหลังจากนั้นต่อยอดมาเล่นแฟนฉันได้ยังไงครับ
10: ก็จริงๆเพราะไอ้ความสำเร็จของไอ้ที่เราประกวด
9: หนังสั้น
10: แล
9: ้
10: วไอ้การประกวดหนังสั้นเนี่ยกรรมการก็เป็นพวกแบบพี่ๆในวงการอ่ะผู้กำกับมีแบบมีพี่เปิ้ลพี่หอยสารแน่ตอนนี้เขาทำสารแน่เขาก็เป็นกรรมการหรือได้มาดูหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะก็แจ็คเข้าตาเพราะว่าผมว่าหนังที่มันได้รางวัลเนี่ยเพราะว่าจริงๆผมเขียนบทหลวมๆเลยนะแล้วผมก็เหมือนแบบสังเกตพฤติกรรมมันอะไรเงี้ยชอบร้องเพลงหรือว่าต่อปากต่อคำผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็มาแบบเขียนเป็นซีนให้แจ็คมันได้ปล่อยมุกอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นในหนังเรื่องนี้แจ็คมันจะโดดเด่นมันก็จะเข้าตาพวกพี่ๆทั้งหลายเขาก็จะเริ่มแบบแจ็คไปออกสารแน่เป็นตัวเพื่อไปแกล้งดาราอีกทีหรืออะไรอย่างเงี้ย
9: คุณออกสารแน่ก่อนคุณเล่นแฟนฉัน
7: ใช่ครับเพราะว่าเขาไปเห็นพี่หอยกับพี่เปิ้ลนะที่พี่บอลบอกแล้วเขาก็ติดต่อมาแล้วก็เขาก็ถามว่ามาออกได้ไหมผมก็ค่าตัวแพงนะอะไรเงี้ย
9: เท่าไหร่
7: ก็ขยับมาจาก15ก็เป็น 1,500 ครับแต่ต้องมีรถตู้มารับที่สลับดีอะไรเงี้ยพี่หอยก็ยอมเอารถตู้มารับกันอะไรเงี้ยครับ
9: กลับมาถามคุณแม่ครับในวันที่ลูกเริ่มได้รับโอกาสนะเริ่มมีงานตอนนั้นคุณแม่คิดอะไร
11: ยังไม่คิดอะไรคิดอยู่อย่างเดียวว่าแจ็คกลับมาจากรายการสารแน่แล้วใช่ไหมแม่ก็บอกถ้ามันก็เอาตังค์มาให้พอให้เสร็จเนี่ยแม่ได้มา
9: เอาตังค์ให้คุณแม่เลย
11: เอามาให้แม่เสร็จแม่ก็อุ้ยเงินต้องเยอะเนี่ยไปแป๊บเดียวอะไรต่ออะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกกับแจ็คบอกแจ็คบอกกับพี่หอยสิเอาเข้าวงการมั่งในแจ็คบอกแม่หนูพูดแล้วพี่หอยบอกกูยังเอาตัวไม่รอดเลยหนูพูดแล้วบอกพี่หอยหนูเข้าวงการหน่อยเพราะไปบ่อย
9: ครับ
11: แม่ก็เลยบอกหนูไม่ได้เงินเยอะแต่ไม่ได้คิดแบบว่าจะไปลูกจะต้องไปดังไปอะไรอย่างเงี้ย
9: ครับ
11: มาอยู่ๆมาก็มีโทรศัพท์ว่าจะเอาแจ็คมาเล่นหนังใหญ่นะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นแฟนฉัน
9: ในจังหวะนั้นพี่บอลเห็นอะไรในตัวเขาทำไมถึงมุ่งกับเขาจังว่าต้องเอาเขามาแจ้งเกิดให้ได
10: ้จริงๆไอตอนหนังสั้นทำไมต้องเป็นตลกเนี่ยมันก็เห็นแล้วเราว่ามันแบบมันมีของอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้หนังเรื่องนั้นเนี่ยพวกเพื่อนๆคือแฟนฉันเนี่ยเราก็กำกับกัน6คนแล้วก็ตอนทำหนังสั้นเนี่ยเพื่อนๆก็มาเป็นทีมงานเนี่ยพี่ยงถ่ายไปถ่ายบ้านพี่ต้นอะไรเงี้ยมันก็ได้ดูได้เห็นแล้วก็คือตอนเขียนบทแฟนฉันเนี่ยพระเอกเป็นใครไม่

0: รู้เจี๊ยบเป็นใครไม่รู้น้อยหนาเป็นใครไม่รู้แต่แจ็คเนี่ยคือเขียนบทให้มันเลยคือถึงขั้นว่าตัวละครชื่อแจ็คอ่ะพูดง่ายๆแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อไอ้แจ็คมันทําอย่างนี้ได้เพื่อนๆทุกคนเห็นจากไอ้หนังสั้นนั้นก็รู้ว่าไอ้แจ็คมันทําอย่างนี้ได้มันต้องเป็นหัวโจกมันต้องดูเหมือนแบบดูเป็นลูกพี่แต่ว่าไม่กล้าสู้คนขี้กลัวหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ได้ยินว่าพอ casting จริงๆแล้วเหมือนกับว่าแจ็คก็เกือบจะไม่ได้เล่นไม่ใช่เหรอครับ
0: ใช่ก็คือจากไอ้หนังสั้นนั้นจนถึงหนังใหญ่มันใช้เวลาแบบ2ปีเลยมั้งกว่าจะพวกเราจะได้ทําหนังอะไรเงี้ยแจ็คมันก็โตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ตลกเหมือนเดิมอ่ะไม่ตลกเหมือนเด็กคือพอเริ่มตัวใหญ่ๆความน่ารักมันก็
1: ไม่สดแล้ว
0: มันดูน่ากลัวแล้วอ่ะไม่อ้วนๆตุ้ยนุ้ยอะไรอย่างเงี้ย
2: แม่แหละบอกผิดด้วย
0: บอกว่าอะไร
2: ไอ้ตอนที่แบบว่าหนังที่เขาบอกติดต่อว่าแบบหนังแฟนฉันน่ะจะมีอะไรเงี้ยที่แบบว่าเอ้ยเขาจะทําหนังใหญ่นะเขาต้องการแบบคนแบบอ้วนๆนะอะไรเงี้ยแม่สั่งนมมาประมาณแบบลังอารมณ์เหมือนแบบขุนให้เราแบบรีบกินอะไรเงี้ยเราก็กินพอสุดท้ายแบบมาฟังดูอีกทีนึงก็อ๋อเขาจะไม่เอาเราเพราะเราตัวใหญ่อะไรเงี้ยเรากินโอ้ยไม่น่ากินนมเยอะคือผมกลัวไม่เล่นไงผมก็อัดนมให้มันแบบอ้วนๆไปเลยอะไรเงี้ย
0: เราอ่ะเขียนบทให้มันแต่ว่าในการเลือกนักแสดงมันก็จะต้องมีแบบแข่งกันน่ะ
1: ครับ
0: เด็กอ้วนดําก็จะมากันเต็มห้องแคสอะไรเงี้ยมันก็แบบพอแจ็คมันเล่นแล้วไม่ตลกแล้วลุคมันน่ะดูไม่ได้แบบอ้วนน่ารักอ่ะมันเป็นอ้วนน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ขาดรอยมันไม่ขาดรอยแต่ก็ยังไม่มีใครชนะมันนะหมายถึงว่าเด็กอ้วนดําคนอื่นอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเจี๊ยบกับน้อยหน่าเอาจริงๆโปรดิวเซอร์เค้าพอใจแล้วน่ารักเล่นดีอะไรเงี้ยคือผ่านไปละเหลือบทแจ็คที่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยคล้ายๆแบบขอพี่เค้าบอกว่าถ้าพี่ไม่ติดอะไรมากอยากเป็นไอ้แจ็คคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เขียนบทให้มันแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะทํามันจนกลับมาเป็นไอ้แจ็คแบบในหนังสั้นได้อะไรประมาณเนี้ยก็ขอแบบขอเดิมพันกับพี่เค้าบอกว่า
1: โห
0: อะไรเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ขาดรอยนะ
1: นี่เค้าเนี่ยเป็นป๋าดันคุณเลยนะเนี่ย
2: ก็ผมถึงรักพี่ยงทุกวันเนี่ย
1: บอลนั่นจึงเป็นสาเหตุที่หนังพี่บอลทุกเรื่องพูดได้อย่างนั้นได้ไหมว่ามีแจ็คปรากฏอยู่ทุกเรื่อง
0: แต่หลังจากนั้นมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเรียกใช้ง่ายมันเลยดูเป็นคาแรคเตอร์ว่าหนังผมต้องมีแจ็คทุกเรื่องอะไรเงี้ยต้องหาที่ลงให้มันหน่อยอะไรเงี้ย
1: ซึ่งทุกวันนี้ถ้ามีเรื่องใหม่จะมีแจ็คไหมครับ
0: ถ้าเป็นหนังก็อาจจะก็เป็นบทประมาณนี้มาถ่ายวันเดียวพร้อมจะถูกตัดออกอะไรเงี้ย
1: ใช่ทีนี้ตั้งแต่แฟนฉันโด่งดังมากเป็นภาพยนตร์ที่ทำเงินทะลุ100ล้าน
2: 137
1: 137ล้านเนี่ยคุณก็กลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเลย
2: ครับ
1: ชีวิตเปลี่ยนไปเลยไหมครับ
2: เปลี่ยนไหมล่ะครับในมุมนั้นเรายังเด็กอยู่ครับเรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้แบบว่ามองว่าแบบเปลี่ยนในลักษณะไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้แต่เรารู้แค่ว่าได้เงินมาก็ให้แม่แล้วเราก็แบบขยันทำงานดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่เก็บเงินแล้วพ่อแม่มีปัญหาช่วงตอนนั้นนะครับเราก็เลยเริ่มกลับมาเก็บเองซึ่งมันตื่นเต้นมากๆการเก็บเงินเองเนี่ยมันเหมือนแบบว่ามึงห้ามล้มอ่ะมึงห้ามล้มเลยนะมึงต้องแบบว่าวางแผนตัวเองเลยอะไรเงี้ยพูดเจอใครเงี้ยก็เจอพวกแก๊งพี่ๆพุ่มกับแฟนฉันเงี้ยก็แบบพี่ขอเล่นได้นะครับอะไรเงี้ยแบบขอฉากนึงนะครับอะไรเงี้ยแบบได้หมดนะครับค่าตัวแล้วแต่จะให้นะครับ
1: แต่ที่ผมเห็นอย่างนึงคือแจ็คเนี่ยเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์มากไม่ว่าคุณจะมีตังค์เท่าไหร่คุณก็จะไม่เคยใช้ตังค์ของคุณเลยคุณจะขอไถตังค์พี่บอลบ้างไถตังค์โน้นนี้บ้าง
2: ติดไงด้วยความเป็นเด็ก
1: เพราะอะไรเพราะอะไรอยากรู
2: ้มันเหมือนกับเขาให้เรามั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะพอโตปุ๊บก็อาจจะให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติเวลาไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ผมคือพี่ซันนี่พี่เปอร์ไปเที่ยวอะไรกันเสร็จเนี่ยพอช่วงเช็คบินเนี่ยจะเห็นไอ้แจ็คหลับทุกครั้งทุกคนก็จะมองว่าเอาอย่างนะ
0: จริงๆด้วยบางสถานการณ์อ่ะมันก็ทําให้เราต้องจ่ายกันให้มันเช่นแจ็คเหม็นมากคือมันใส่รองเท้าอยู่แต่คู่เดียวสมมุติกลับมาห้องเนี่ยถอดรองเท้าแล้ว
1: เขาไม่นอนอยู่กับพี่
0: ใช่ฮะตอนนั้นผมเช่าคอนโดอยู่กับเดียวด้วยไงก็จะเป็นแบบสลับกันวันนี้เดียวเอาไปแจ็คติดไปกับเดียวบางวันก็อยู่กับผมหรืออะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยรอหรือรอกลับบ้านพร้อมกันก็มาหาเรารอเราเลิกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอะไรเงี้ยแล้ว

0: แล้วมันก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกแหละว่าพอเข้าห้องถอดรองเท้าปั๊บกลิ่นแรงมากกลิ่นเท้าอ่ะ
1: ครับ
0: ไล่ไปแบบไปล้างเท้าไปแบบใช้สบู่เอาไม่อยู่ต้องใช้ผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยทําให้มันแบบ
1: เพราะเค้าก็ย
0: ังอะไรเงี้ย
1: เพราะเค้าก็แบบเหมือนแบบยังมองว่าแบบเอ้ยแล้วมันผ่านไป2วันมันน่าจะหายกลิ่นเหม็นแล้วนะอะไรเงี้ยเค้าก็ยังบอกทําไมยังเหม็นอยู่อะไรเงี้ยขนาดเค้าอาบน้ําเสร็จอ่ะเค้าเช็ดหน้าเช็ดอะไรเงี้ยบอกทําไมมันยังเหม็นอยู่บอกพี่ๆผมไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ออกไปอะไรเงี้ยแต่เค้าไม่รู้ว่าตอนที่เราล้างเท้าแล้วเราผ้าเช็ดตัวเค้าเช็ดอะไรทําไมยังเหม็นอยู่ไอ้แจ็คไปล้างเท้าอีกรอบเลย
0: เราก็บางทีก็ต้องซื้อรองเท้าให้ใหม่ไปเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ต้องทิ้งเลยอะไรอย่างเงี
2: ้ยคุณอยู่กับพี่บอลคุณทําอะไรบ้างวันๆนึง
1: วันๆน่ะครับตอนนั้นก็แบบที่อย่างที่บอกอ่ะอยู่คอนโดพี่บอลอะไรเงี้ยเด็กบ้านนอกอ่ะมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแบบเหมือนแบบซื่อมากอ่ะมาช่วงแรกๆก็แบบเค้าพาเรามาแล้วบอกอยู่ตรงตึกนี้นะแถวรัชดาซอย17อะไรเงี้ยเราก็เข้าไปเป็นแบบอพาร์ตเมนต์ที่เค้าเช่าอะไรเงี้ยเราก็ขึ้นมาโอ้ตึกสูงจังอะไรเงี้ยก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็แบบวันนั้นพี่บอลก็อาบน้ําอยู่อะไรเงี้ยครับพออาบน้ําอยู่เสร็จปุ๊บผมก็แบบว่าพี่หนูปวดอะไรเงี้ยหนูแบบหนูปวดมากเลยอะไรเงี้ยแล้วพี่บอลว่าลงไปข้างล่างเราก็แบบเอ๊ะข้างล่างคืออะไรวะแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอ๋อโอเคก็เลยปูหนังสือพิมพ์ที่พี่บอลจ้าแล้วก็ข้างล่างในห้องเค้าอ่ะตรงนั้นเลยอ่ะ
0: เหมือนตอนมันเข้าประตูห้องน้ํามันยืนบนเตียงแล้วก็เคาะอะไรอย่างเงี้ยพอบอกลงไปข้างล่างมันก็ลง
3: จากเตียงแล้วทํายังไงอ่ะคุณเก็บเอง
1: ก็หนังสือพิมพ์ไอ้ที่เค้า
3: คนก็ต้อง
1: พิมพ์บอลนะครับแล้วเหมือนแบบเราก็กลัวพี่บอลโกรธเพราะเขาเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วก็ใส่หน้าเจอหลาดหน้าเจอหลาดตอนนั้นเราจําได้เลยเราใส่ไปแล้วก็ห่อครับห่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจําได้ว่าวันนั้นน่ะแม่บ้านคอนโดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะมีแบบถ้าพี่บอลกินข้าวเสร็จก็วางไว้ข้างหน้าแล้วเขาเก็บอะไรเงี้ยแล้วก็ไปวางข้างหน้าไว้เผื่อแบบว่าเขาจะมาเคลียร์ขยะอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้
0: บ้านนี่คงคิดว่าแบบเอ๊
1: ะอ้วกใครอ่ะ
0: ปลาหรืออะไรกินแรงจัง
3: ห่อข้าวห่อข้าว
1: ใช่เราไม่รู้ไงตอนนั้นเราไม่รู้อ่ะ
3: นอกจากเรื่องนั้นมีเรื่องอะไรอีกอยู่กับพี่บอล
0: อาชีพแบบผมอ่ะบางทีคุยงานก็จะคุยในพวกร้านเหล้าอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแต่แจ็คอ่ะอายุยังไม่ถึง20ไม่สามารถเข้าไปนั่ง
3: ข้างในได้
0: ข้างในได้อะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องเลือกตำแหน่งนั่งในร้านคือเป็นแบบกระจกที่มันติดทางก็คือข้างหน้าสุดอ่ะคุณง่ายๆเพราะแจ็คจะได้อยู่ข้างหน้าแล้วมันก็จะเอาเก้าอี้มานั่งแบบอย่างน้อยเห็นอยู่ในสายตาพวกพี่เขาไม่หนีกลับไปก่อนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตแบบเนี้ยบางทีเราก็จะแบบรู้สึกบิวตี้ก็แบบอ่ะไปกลับก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ยกลับเพราะว่าไอ้แจ็คมันนั่งง่วงรอแล้วอะไรเงี้ย
3: ถือว่าเป็นแจ็คเป็นลูกพี่คนหนึ่งได้ไหม
0: ก็จริงๆก็เวลามันปรึกษาบางทีบางเนื้อหาที่ปรึกษามันเหมือนพี่ชายน้องชายมากกว่าไม่ใช่พ่อลูกอ
3: ่
0: ะ
3: แล้วคุณมองเขาเหมือนพ่อไหม
1: ผมมองเหมือนพี่ชายมากกว่าเหมือนแบบเหมือนถ้าเหมือนพ่อเนี่ยคือเวลาตอนจ่ายตังค์แบบว่าหมายถึงเวลาไปแบบไปไหนเขาเลี้ยงเราอะไรเงี้ยเราก็จะมองเหมือนทั้งแบบเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อเลยเขาเหมือนเขาเป็นคนใจดีสุดอะถ้าในวงการเนี่ยถ้าใครร่วมงานกับพี่บอลเนี่ยจะชอบพี่บอลเพราะว่าเขาใจดี
3: ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นห่วงบ้างไหมครับว่าพี่บอลจะดูแลลูกชายของคุณแม่ยังไง
4: แม่จะโทรศัพท์แจ็คอยู่ไหนอยู่กับพี่บอลโอ้ยฉันโล่งแล้วลูกฉันอยู่กับพี่บอลแจ็คจะโทรเสร็จอยู่กับพี่เดียวโอ้ฉันโล่งแล้วอยู่กับพวกนี้ฉันไม่กลัวแต่ถ้าลูกฉันไปคนเดียวโดยๆอะไรเงี้ยกลัวในกรุงเทพใช่ไหมล่ะแม่ก็จะถ้ามีสองคนนี้อยู่ปุ๊บเนี่ยแม่ก็จะโอ้ยโล่งใจแล้ววันนี้นอนหลับไว้ใจแล้วอะไรเงี้ย
3: คุณแม่ได้ข่าวว่าเวลาคุณแม่จะติดต่อเนี่ยครับกับแจ็คคุณแม่เหมือนซื้อโทรศัพท์มือถือให้เขาเครื่องนึงแล้วคุณแม่ต้องใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะโทรหาเขาใช่ไหม
4: ใช่แม่จะมีโทรศัพท์ที่เก่ามากและราคาถูกมากเราไม่มีเงินแม่ก็ตัดสินใจว่าลูกกูเข้ากรุงเทพไม่โทรเว้ยเดี๋ยวจะหยอดตู้เอาแจ็คก็โทรศัพท์ไปใช้ลูกแล้วโทรหาแม่ว่าถึงไหนแล้วอะไรแล้วอยู่ตรงไหนพยายามจําไว้เลยนะลูก
3: ถามพี่บอลนิดนึงครับว่าการที่มีแจ็คมาอยู่กับพี่บอลเนี่ยเคยรู้สึกว่าเป็นภาระบ้างไหมครับ
0: หมายถึงหลังจากเล่นแฟนฉันใช่ไหมฮะ
3: เขามาวนเวียนอยู่กับพี่ตลอดเวลาเพราะว่ามันก็หมดงานหมดการแล้วที่เราต้องทําร่วมกัน
0: ก็จริงๆก็ไม่เป็นภาระเพราะว่ามันไม่ได้แบบเด็กน้อยอะไรขนาดนั้นน่ะผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วเอาจริงๆผมจัดการได้เช่นสมมุติว่าไอ้วันนี้แจ็ครอกลับบ้านด้วยหรือวันนี้แจ็คไม่ได้ทํางานจะติดมาด้วยอะไรเงี้ยบางทีไม่สะดวกเงี้ยผมก็จะไปฝากคนฝากรุ่นน้องฝากอะไรเงี้ยไปเรื่อย
3: ๆแล้วพี่ไปฝากเพราะพี่มีธุระอะไรครับ
2: พี่มีแฟนบ้างมั้ยครับ
0: บางทีเราไปทํางานอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่สะดวกที่จะตาม
2: มีแฟนต้องการโลกส่วนตัวบ้างมั้ยครับ
0: ก็สามารถไปผสมกันได้แหละเหมือนพ่อแม่ลูกได้บ้างอะไรอย่างเงี้ย
1: สอนได้ครับ
2: พี่บอลสอนอะไรบ้างเช่นนะการแสดงสอนมั้ย
1: ไม่มี
2: ไม่สอนเลย
1: ไม่ค่อยไม่ถ้าไปถ่ายอ่ะเขาจะสอนว่าเล่นประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยว
2: ไม่ต้องทําเป็นพี่บอลก็ได้
1: ไม่เวลาเราจะติดแล้วก็แบบเหมือนประมาณแบบอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีติดนิสัยเขาไปใช้กับผู้หญิงเราอะไรเงี้ยแบบเห็นเขาแบบกินข้าวไปอ่านหนังสือไปอ่ะสไตล์พุ่มกับอ่ะเราก็นั่งดูเว้ยนี่ทำไมมันกินช้าอย่างแล้วกูกินไป2จานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ยังกินอยู่เรื่อยจนจานที่3แล้วอ่ะเราก็แบบมันเท่แน่เลยว่ะแล้วมันอาจจะลดน้ำหนักได้อะไรเงี้ยเวลาเราไปกับผู้หญิงเงี้ยเราก็ทำแบบพี่บอลเราก็กินแล้วก็อ่านหนังสือไปแล้วก็ดูแบบน่าจะชอบเราแน่อะไรเงี้ยเธอเรากลับไปนานจังเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองว่าผู้หญิงไม่น่าจะชอบอะไรแบบสไตล์นี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบลองมาปรึกษาพี่บอลว่าแบบต้องเล่นเวไหนอะไรเงี้ยครับพี่บอลเขาจะคอยปลอบเราเรื่องเวลาเราอกหักทุกครั้งอะไรเงี้ย
2: ปลอบว่า
1: แบบเหมือนเคยอกหักครั้งนึงอะไรอ๋ออ๋อ
0: ใช่ปัญหาส่วนใหญ่แจ็คไม่เคยมีปัญหาเรื่องอื่นเลยเรื่องหญิงอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอกหักบ่อยแล้วก็เวลาอกหักเราก็จะบอกว่าแจ็คอย่าเวลาเลิกกับแฟนเลิกกับหญิงอ่ะอย่าแบบอย่าพยายามโทรไปง้อโทรไปแบบ
2: ตื้อเขา
0: จี้เขาอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะมีหวังในการรีเทิร์นเนี่ยมันอาจจะแบบเขาผู้หญิงยิ่งแบบเด้งออกอะไรเงี้ยมันก็จะเปิดโทรศัพท์ไล่ดูรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แบบพอผมเห็นผมมองหน้ามันก็จะบอกไม่โทรพี่ไม่โทรแล้วก็แบบว่าทำเป็นแบบโยนโทรศัพท์ไปให้ไกลตัวอะไรเงี้ย
2: จากเด็กวันนั้นที่มาไถตังเราแล้วมองหน้าเราจนวันนี้เขาประสบความสำเร็จมีงานมีการทำมาตลอดเกือบ20ปีเนี่ยครับพี่บอลเห็นการเปลี่ยนแปลงของแจ็คแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็จริงๆก่อนยุคหลังแฟนฉันหมายถึงว่างานหลังแฟนฉันน่ะก็จะเป็นพวกเล่นหนังเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็งานมีงานเรื่อยๆแต่อาจจะยังไม่ได้แบบเก็บเงินเก็บทองได้เป็นก้อนใหญ่อะไรเงี้ยยุควูดดี้เนี่ยรู้สึกว่าจะทําให้แจ็คมันแบบมีเงินเก็บได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นงานประจําที่แบบต้องถ่ายรายการทุกวันน่ะ
1: ครับ
0: เสร็จ 10:00 นี่สามารถไปถ่ายสามารถไปรับงานอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นแบบส่วนที่ทําให้เก็บเงินได้ชัดเจนอะไรเงี้ยก็
2: มีน้อยใจบ้างมั้ยช่วงนึงเค้าหายไปจากชีวิตพี่เลยเค้าไม่มาหา
0: ไม่เป็นไรครับเพราะว่าไม่เจอกันบางทีแจ็คก็จะโทรมาเล่าเรื่อง
1: คือ
0: ไปทํางานนู่นนี่เรื่องหญิงเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีชวนคุยชวนอะไร
1: เงี้ยผมว่าจะเป็นแนวแบบอย่างงี้พี่เปิบเหมือนประมาณว่าเราอ่ะไม่มีทางลืมแน่ผู้ชายใส่แว่นคนเนี้ยต่อให้เค้าเกลียดอ่ะก็ไม่โกรธอ่ะโกรธไม่ได้อ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเค้าทําเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเราโกรธไม่ได้คือถ้าให้เลือกอ่ะพุ่งกลับอ่ะผมก็ยังชอบพี่ยง
2: กูชื่อบอล
1: ผมก็ยังชอบพี่บอลเพราะว่าคือผมรู้ว่าพี่บอลเนี่ยเขาพาเรามาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะดอกนี้ได้หลายอย่างกันนะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาอ่ะจะด่าเราจะทำอะไรเราจะเรียกเรามาเล่นหนังเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเอ้ยพี่ผมค่าตัวเท่านี้เลทผมไม่ได้พี่ให้ทำอะไรทำหมด
4: แม่จะสอนไว้อย่างเดียวอย่าลืมบุญคุณพี่บอลแม่สอนไปเลยทุกวันนี้เรามีอยู่มีกินได้ก็เพราะพี่บอล
1: อ่ะอย่างวันเนี้ยแม่ได้ค่าตัวเนี่ยให้พี่บอลได้ไหม
4: ให้ได้
2: แล้วแม่เอาตังค์จากไหนอ
4: ่
2: ะ
4: ไม่เงินเดือนออกไง
2: อ๋อเอาจากแจ็ค
1: จะให้ใช้เงินเดือนใช้เงินเดือนเขา
2: อะไรที่ทำให้แจ็ครู้สึกว่าตั้งแต่ได้ตังค์มาตั้งแต่แรกเลยทำไมถึงเลือกที่จะไปให้คุณพ่อคุณแม่ทำไมไม่เลือกเอาไปซื้อของที่ตัวเองอยากได้เอง
1: ตอนเด็กอะครับมันไม่มีความอยากได้อะไรมันแค่รู้สึกว่า
2: อ่ะคุณเอาตังค์ไปเล่นเกมคุณไม่อยากมีเครื่องเกมของตัวเองเหรอ
1: ตอนนั้นมีแล้วแต่มีในสิ่งที่เราชอบแค่เนี้ยเราชอบแค่เนี้ยเรามีแล้วเรามีความสุขแล้วเงินแม่เอาไปเลย
2: แล้วคุณเริ่มมีเป้าหมายตอนไหนที่คุณคิดว่าคุณจะต้องทํางานเลี้ยงคุณพ่อคุณแม
1: ่เพราะว่าเรามีหลังบ้านเยอะพ่อแม่ยายเราต้องเลี้ยงมีความรู้สึกว่าต้องหาเงินให้ได้มากที่สุดจะเหนื่อยจะอะไรแค่ไหนก็ต้องทําแล้วก็รับทุกงานน่ะ ครจะว่าเราแบบช้ำเชิมอะไรเงี้ยเราเอาก่อนแ

0: มันก็พูดยากตรงที่ว่าพอเราไปเจอคนที่เขาแบบมีความคิดหลากหลายเจอผู้ใหญ่ที่แบบโอ้โหแต่ละคนเดี๋ยวเจอคนนี้เสร็จไปคนนี้ต่อเจอคนนี้เสร็จเราก็โอ้โหกูจะฟังใครดีวะเนี่ยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็เอาไอ้ข้อดีของแต่ละคนเนี่ยมาอยู่ในตัวเราแล้วมารวบรวมมาวางแผนว่าไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้มันทำไม่ได้เลยวะไอ้นี่มันเก่งเรื่องนี้แล้วมันจะไปต่อไงวะมันคิดจนเราเริ่มอ๋อกูเริ่มเป็นผู้ใหญ่แล้ว
1: ซึ่งวิธีคิดเหล่านี้ถูกจากคุณแม่ปลูกฝังหรือสอนไหมว่ามีอะไรก็ฟังพี่ๆเขาและลูกมีไหมแม่คุณแม่สอนว่าไง
2: สอนว่าอย่าทะลึ่งหน้ากับผู้ใหญ่นะพี่ๆเขาว่าสอนอะไรเราก็ต้องฟังทำตามเขาอะไรต่ออะไรเงี้ยแล้วแจ็คก็แบบกลับมาก็ดูพฤติกรรมแบบแม่ดูอะไรเงี้ยเขาดีมันตลอดเขาดีอ่ะเราไม่ได้ชมลูกอะไรนะไปอยู่กับพี่ๆเขาก็สอนเนี่ยแม่รู้ไหมเนี่ยพี่บอลสอนมาแบบนี้พี่คนนี้สอนมาอย่างนี้เขาจะมาบอกแม่เลยแม่ไม่ต้องห่วงทางนี้เลยเรื่องนี
1: ้ในอดีตพี่บอลเคยเตือนให้เขาปรับปรุงแก้ไขนิสัยเรื่องอะไรบ้างครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรักษาคำพูดอะไรมากกว่าอะไรเรื่องหญิงเรื่องกระล่อนเรื่องหยาบคายผมว่ามันเป็นบุคลิกคาแรคเตอร
1: ์ทำไมเขาติดตลกมากไปเหรอ
3: ไอความกระล่อนบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันมุกหรือว่ามันอะไรเงี้ยบางทีแบบอยากจะทำใหมันตลกแต่บางทีคนอื่นเขาอาจจะเอ๊ะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะแบบก็ต้องพูดคำไหนคำนั้นหรืออะไรเงี้ย
1: เป็นห่วงเขาเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
3: จริงๆถ้าถามถึงณปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็คือเรียกได้ว่าเป็นแบบแมนออฟเดอะเฮาส์อ่ะคือ
1: เป็นเสาหลักของครอบครัว
3: คือเหมือนแบบว่าตอนที่ยายยังอยู่เขาก็แบบว่าดูแลไม่ใช่แค่แม่แค่ยายอ่ะพวกหลานๆลูกน้าน้าๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาอยู่กับแจ็คเป็นแบบครอบครัวใหญ่แล้วก็ไอ้แจ็คก็คือเลี้ยงดูหมดทุกคนไม่ต้องทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าไม่เป็นห่วงเรื่องชีวิตเรื่องอนาคตเรื่องความมั่นคงหรืออะไรละ
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยเห็นอย่างแจ็คเนี่ยเขาสอนรุ่นพี่หลายๆคนหลายๆอย่างนะไม่รู้เคยสอนอะไรพี่บอลบ้างหรือเปล่าแต่ผมได้รับอิทธิพลจากเขานะ
3: ยังไงครับ
1: ทุกวันเกิดเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาพวงมาลัยเนี่ยไปไหว้คุณพ่อคุณแม่เพราะว่าทำให้เขาเนี่ยมีวันนี
2: ้ใช
1: ่แต่เราไม่เคยได้รู้เรื่องนี้เลยเราคิดว่าวันเกิดเราต้องขอเงินจากคุณพ่อคุณแม่หรือขอของขวัญ
3: เลี้ยงฉลองเพื่อน
1: เลี้ยงฉลองเพื่อนแต่แจ็คนี่ไม่ใช่แจ็คจะต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่อะไรที่ทำให้คุณคิดแบบนั้นหรือใครสอนคุณ
0: ก็เห็นจากคนที่แบบเขาทํากันแล้วเรารู้สึกว่าเราก็มาคิดอ๋อมันก็จริง
1: ทุกวันนี้ยังทําอยู่มั้ยครับคุณแม
2: ่ทําทุกอย่างแจ็คเป็นเด็กที่แบบ
0: ไม่ได้แค่พวงมาลัยแล้วมีแบงค์เทาด้วย
2: แบงค์เทาด้วย
0: เขาจะชอบ
2: แบบว่าถ้าจะให้แม่เนี่ยแม่ก็จะให้พรว่าขอให้ลูกเจริญแล้วถ้าลูกมีถ้าแบบถึงแม่ไม่ได้อยู่แล้วอะไรแต่ให้ลูกเจริญยิ่งขึ้นแม่จะให้พรลูกเพราะว่าพ่อแม่ให้พรลูกเนี่ยมักจะว่าเจริญตลอดเพราะว่าแม่เจอมากับตัวเองแม่ดูแลยายใช่ไหมแล้วแจ็คก็มาดูแลแม่แจ็คดูแลทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องกินแม่อยากนี่ไหมยำแม่อยากนี่ไหมทุกอย่างแม่อยากกินอะไรบอกแจ็ค
1: เป้าหมายของคุณในชีวิตคืออะไรครับแจ็ค
0: ผมไปเรื่อยของผมอะผมก็แบบผมยังไม่ค่อยคิดอะไรเยอะมากผมแค่รู้สึกว่าผมอะเคยมีเป้าหมายและคิดมาแล้วมันปวดหัวผมก็เลยรู้สึกว่าไม่คิดละถ้ามันจะเจออะไรก็เจอวะแต่ขอแค่ว่า3อย่างที่กูห้ามล้มเลย1เงินเดือนพ่อแม่ต้องมีให้เขา2บ้านต้องไม่โดนยึดแค่เนี้ยพอละ
1: อ่ะแล้วบอก3
0: ผมเมื่อกี้ผมไปเท่าไหร่นะ
1: 2
0: โอเคเพราะว่าพ่อแม่ไปลงกันเหลืออีกอันนึงก็คือครอบครัวตัวผมเนี่ยแฟน
3: ในสเต็ปต่อไป
0: ในสเต็ปต่อไปแต่ไม่ได้คาดหวังเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นคนอื่นที่เขารักๆกันเนี่ยคนมีตังคนรวยคนไม่รวยเนี่ยสุดท้ายถ้ามันไม่ใช่เขาก็เลิกกันอยู่ดีถ้ามันใช่มันก็ใช่อ่ะ
1: มีอะไรที่แจ็คได้มาจากแม่ล้วนๆแล้วสุขก็เป็นข้อดี
0: เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันอุดตันเนี่ยได้เยอะเลยเพราะว่าเขา
1: เอาจริงๆเอาจริง
0: อารมณ์ดีได้มาประมาณนึงได้มาประมาณนึงตรงที่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเวลาเราใครอารมณ์ดีรอบข้างเราเงี้ยเราจะได้อารมณ์ดีจากแม่แล้วก็สิ่งที่ได้จากแม่คือการทําบุญเพราะเราเห็นแม่ทําบุญเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องขี้เหนียวเนี่ยได้จากแ แล้วก็เรื่องแบบ
1: ประหยัดมัธย
3: ะคำว่าเก็บเงิน
0: ประหยัด
1: บอกว่าความมีน้ำใจได้มาจากคุณแม่อารมณ์ดีได้มาจากคุณแม่
0: ใช่ครับ
1: นอกจากนั้นเรื่องของมุกทุกวันนี้ผมนี่ว่าคนนึงโทรศัพท์ไปขอมุกจากคุณแม่อยู่เลยใช่ไหม
0: ก็มีบ้างบางอันแม่เขาจะเล่นโซเชียลครับพี่เปิร์ลแล้วเขาจะดูมุกแบบเสียวๆมุกแบบฮ่าฮ่าก็มีอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาให้
1: แจ็คเอาไปใช้บ้างไหม
2: ใช้
0: ครับแล้วก็เงียบทุกอันเลยครับแป๊กหลายอันเลยครับพี
1: ่เช่น
0: น้ำอะไรให้ชีวิต
1: อะไรเงี้ย
0: น้ำท่วมวัดพระไม่อยู่เลยให้ชีวิต
1: อะไรเงี้ย
0: แล้วก็เงียบตั้งประตูเคยนอยแบบไม่มีมุกตลกออกทีวีเงี้ยเคยแบบว่าไม่รับรายการเลย
2: ไม่รับเลยไปรายการที่มีมุกอ่ะมันไม่เอาเลย
0: กลัวโดนด่าก
2: ลัวโดนที่พวกพี่ๆก็ด่ามันก็จำได้มันจำไม่ได้ไงตอนนี้แม่เองเลยกระโดดลงไปเลยนี่มุกนี้ตลกเอาไปเลยจดไว้เลยแต่หนังสือไว้เวลาลูกไปทำงานจะได้ไปโต้เขาได
1: ้ได้ผลไหมแจ็
2: คมันก็เล่นน่ะมันก็ไปเล่นเนี่ยตู้เขาได้มันกันแหละ
0: บางอันก็
2: ไม่ได้
0: ครับบางอันก็แปลกครับพี่เปิร์ลครับ
2: ถ้าไอ้แจ็คมันเหนื่อยงานมันก็แปลกถ้ามันไม่เหนื่อยเนี่ยมันแบบล่าเริงแบบงานนี้จะให้สนุกเลยนะแม่มีน้ำแดงราดหัววันนี้สนุกมากเลยแม่รายการนี้จะเล่าให้แม่ฟัง
1: ในมุมของคุณแม่พูดให้ฟังบ้างสิครับว่าการที่มีลูกชายทำงานดูแลครอบครัวเนี่ยตั้งแต่เล็กตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะจากสิบกว่า
0: ครับ
1: สิบกว่าคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างครับ
2: จากเราลำบากอะเราคิดอย่างนี้เลยจากเราลำบากตอนนี้เราสบายแล้วสบายกับทุกคนดีแบบทุกอย่างมีทุกอย่างจะอะไรมีหมดมันก็แบบว่าบางทีเขาทำงานเหนื่อยก็เห็นใจเขานะ
1: เป็นห่วงเขาในเรื่องอะไรบ้างไหมครับ
2: ก็เป็นห่วงแบบว่าง่วงนอนทีก็ต้องจ้างคนขับรถใช่ไหมล่ะแล้วทีขับรถก็อย่าไปเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็จะสอนลูกห่วงบางทีเขามีไลน์เด้งๆมาเงี้ยเขาก็จะเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะห่วง
1: เรื่องการใช้เงินห่วงไหมครับ
2: ไม่ห่วงแล้วมันไม่งูรู้จะเก็บ
1: ฉลาด
2: โอ้โห
1: ไม่เคยมีใคร
2: ไม่ก็แม่นี่โอ้โหเลยไม่อยากพูดเลยเนี่ย
1: เพราะว่า
2: ของแม่ขายไม่ได้ของผมมาขายได้ทุกอย่าง
0: เรามีความรู้สึกว่าเราแต่งเนี้ยแล้วถ้าคนเช่าเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยเอ้ยเราปล่อยคุณได้นะ
1: ใครสอนคุณทําค้าขายใครสอนคุณเรื่องแบบการซื้อของเก็งกําไรคุณได้ตรงนี้มาจากไหน
0: ไอ้พี่เส้นเลือดฝอยพี่คนนั้นพูดเล่นครับพี่เสกครับพี่เสกพี่เสกครับพี่เค้าจะเป็นแนวแบบเหมือนประมาณว่าเค้าจะคอยบอกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้มันมานะเฮ้ยตัวนี้มันแบบกระแสดีเพราะว่าเค้าศึกษามาไงเราก็ได้วิชาจากเขาแหละ
1: คือผมเห็นนะเวลาแจ็คอยู่ใกล้ชิดใครเนี่ยเขาจะเป็นแบบคนนั้นนะ
2: ใช่
1: เขาอยู่ใกล้พี่บอลเขาก็เป็นอีกอย่างนึงเวลาเขาอยู่ใกล้ผมเขาก็จะพูดสุภาพ
0: ใช่ไหมใช่ครับคุณ
1: เบอร์เวลาเขาอยู่ใกล้พี่เสกเขาก็ชอบค้าขายอะไรเงี้ยคุณแม่กลัวไหมว่าถ้าเกิดเขาเลือกคบคนผิดเนี่ยเขาจะไปในทิศทางที่ไม่ดี
2: โอ้ไม่หรอกเขาจะปรึกษาแม่ถ้าคนไหนไม่ดีมันก็ไม่เอาหรอกไอ้แจ็คอะ
0: ณตอนนั้นน่ะเราอยู่กับพวกพี่ๆเขาเนี่ยสังคมอะคือเราแค่รู้สึกว่าสังคมพี่ๆภูมิกับเนี่ยการเท่คือดูหนังเยอะแล้วก็อ่านหนังสือเยอะมันคือเท่แล้วเราอยู่กับพี่บอลเนี่ยถือว่าเท่แล้ว
2: ส่วนมากมันจะแบบว่ามีพี่บอลเป็นหลักอะที่ว่าสอนมันอะไรมันอย่างเงี้ยมันจะมาพูดให้ฟังไง
0: ตอนอยู่กับพี่วูดดี้ก็จะอีกอย่างนึงนะถ้าตรงนี้เป็นพี่วูดดี
2: ้แ
1: ต่ส่วนว่าตอนนั้นเป็นพี่วูดดี้คุณแม่จะบอกว่าไงฮะ
0: สิ่งที่แจ็คได้มาจากเป็น
2: ใครวูดดี้ก็ดีไงก็บอกแล้ววูดดี้ก็ดี
0: โอเค
2: ไม่ให้ดีแล้วจะให้มาอะไร
0: เปิดเขาเหนื่อยแล้ว
1: สุดท้ายอยากให้แจ็คทิ้งท้ายในฐานะที่แจ็คเป็นเด็กกตัญญูอยากให้แจ็คฝากถึงน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านเพื่อปลูกฝังเรื่องของความกตัญญูหน่อยว่าวิธีคิดหรือวิธีการฝึกหรือวิธีการว่าทำไมเราถึงต้องกตัญญู
0: ครับก็ต้องบอกน้องๆนะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดเรานะครับเราต้องอย่าลืมบุญคุณคนนะครับแล้วก็ถ้ามีตังค์เนี่ยก็ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราให้คุณพ่อคุณแม่ไปเนี่ยเราจะได้กลับมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องให้แบบมีสติด้วยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูด้วยว่าพ่อแม่ของเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราไม่ใช่ว่าเอออาจจะให้เลยอะไรเงี้ยผมมองว่าดีๆเขาพูดอยู่อยากให้แบบเด็กๆนะครับผมเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับแล้วก็ดูคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่า
3: เขาโอเคไหม
0: เขาโอเคไหมเพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็จะโทรหาผมทุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลเตะช่วงนั้น แม่ผมเนี่ยก็จะโทรมาเรื่องเกี่ยวกับวันที่16กับวันที่1ก็ต้องดูพ่อแม่ร้องเราด้วยเพราะพ่อแม่มึงเป็นยังไงนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับน้องครับ
1: นี่คือครอบครัวของ

0: ุณเฉลิมพลที่กำบอลทีละวงแล้วก็เสียงปรบมือให้กับคุณเจสทีมคุณแม่นะแล้วก็ผู้มีพระคุณอีกหนึ่งท่านที่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับแจ็คพี่บอลวิทยาทองยูยงเป็นเทปที่ผมไม่รู้จะสรุปอะไรยังไงเลย
1: น่าดังเทปเนี้ยได้แจ๊กกับแม่ออกอ่ะเด็กติ้งเยอะ
0: แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นคือความรักและความผูกพันแจ๊กเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลย
1: ใช
2: ่แม่รักหนูไหมเนี่ย
1: รักมาก
2: รักเพราะอะไร
1: ก็รักเพราะว่าเป็นลูกที่ดีอ
2: ่
1: ะ
2: แม่ร้องไห้ได้ไหมในรายการเนี้ย
1: เพราะว่าจะร้องทำไมรายการก็สนุกมาร้องทำไมล่ะไอ้นี่จะให้ร้อง
2: เลยอ่ะไม่ได้ภาพไม่ซึ้งอ่ะแบบจังหวะกราบแล้วก็แบบว่าบอก
1: รัก ไม่ได้ทำไม่ได้
0: หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการกว่าจะโตในสัปดาห์นี้แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับเรื่องของครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าสำคัญที่สุดคือการสร้างคนเพื่อให้คนนั้นไปสร้างชาติต่อได้นะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

สวัสดีครับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับผมพาทุกท่านมาเปลี่ยนบรรยากาศมาที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับซึ่งที่นี่ครับก็คือท่าอากาศยานขอนแก่นครับหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าผมจะพามาดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับผมทราบมาครับว่าที่นี่มีระบบการคมนาคมด้วยรถบัสที่สะดวกแล้วก็ไฮเทคมากๆเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถเมล์สาธารณะสมาร์ทบัสของขอนแก่นครับที่เรียกได้ว่าเจ๋งที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แล้วเพราะว่าเขาสามารถตรวจสอบเส้นทางการเดินรถครับแล้วก็จุดที่รถบัสอยู่ผ่านแอปพลิเคชันในมือถือแถมยังใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการชำระค่าโดยสารได้ด้วยโดยไม่ต้องมีกระเป๋ารถเมล์เลยฮะฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เราเลยต้องพามาชมพามานั่งกันจริงๆเลยดีกว่าว่าขอนแก่นซิตี้บัสนั้นมีอะไรที่พิเศษกันบ้างนะครับแล้วเหมือนผมจะเห็นว่าเขามาตั้งบูธอยู่ตรงที่ข้างหน้านี้ของสนามบินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันหน่อยดีกว่าครับว่าเขามีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับตามผมมาเลยฮะเนี่ยฮะสนามบินแล้วก็เข้าเมืองนะครับเราต้องขึ้นไปที่ชานชาลาชั้น2ประตูที่1นะครับแล้วก็มีเส้นทางการเดินรถนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรขอนแก่นซิตี้บัสแต่ว่า

0: เราจะเริ่มยังไงกันดีนะฮะ
1: คุณบูสวัสดีครับ
0: อ้าวสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดี
0: ว่าจะไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศอยู่พอดีเลยนะครับพอดีพี่นัทมาก็ดีเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอดีมาส่งเพื่อนครับ
0: อ๋อครับ
1: มาแวะรับคุณบูสเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกันดีกว่า
0: อ๋อครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและก็ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับไหนๆพี่นัทก็มาแล้วนะครับก็เลยรบกวนขอคำแนะนำเลยดีกว่าครับขอนแก่นซิตี้บัสคืออะไรครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้มีระบบขนส่งมวลชนนะครับที่จะเกิดขึ้นในเมืองขอนแก่นครับเพราะว่าขอนแก่นเนี่ยเราก็อยากจะโตไปเป็นสมาร์ทซิตี
0: ้
1: นะครับแล้วนอกจากนั้นเราเป็นไมซิตี้ด้วยจะเป็นเมืองประชุมและสัมมนาเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่ามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีนะครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับคนในขอนแก่นแล้วก็ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเดินทางมาประชุมในจังหวัดขอนแก่นด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของขอนแก่นซิตี้บัสอันนี้ครับ
0: อ๋อฮะก็เป็นสมาร์ทบัสนะครับซึ่งบริการมีอะไรบ้างครับเส้นทางการเดินรถเห็นอยู่มีอยู่ตรงนี้ฮะ
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับเราต้องเรียนก่อนว่าก็จะเป็นเราจะมีตอนนี้มีอยู่1สายนะครับที่เราทดลองเดินมาประมาณ1ปี
0: ครับ
1: นะครับก็จะออกจากทางบขส3นะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะมี2สายนะครับมีสายสีแดงสายสีน้ำเงินซึ่งจริงๆเส้นทางเดียวกันฮะแต่ว่าอันหนึ่งวนซ้ายอันหนึ่งวนขวานะครับแล้วก็ในเมื่อในตอนสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มารับบริการที่สนามบินขอนแก่นแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสายสีที่เป็นสีเขียวตัวนี้นะครับก็สามารถผ่านจุดสำคัญสำคัญนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของขอนแก่นมากมายนะครับอย่างเช่นบึงแก่นนครนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็เส้นทางบขส3นะครับเชื่อมต่อกับทางสนามบินขอนแก่นก็ถือว่ามีความสะดวกนะครับแต่ถ้าคุณบูธอยากจะได้รายละเอียดตรงนี้นะครับสามารถโหลดเรามีแอปพลิเคชันครับชื่อว่า KK Transit
0: ครับผมโหลดมาแล้วเรียบร้อยคร
1: ับ
0: แต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดนะครับก็สามารถเข้าไปที่ฮะโหลดได้ชื่อแอปพลิเคชันว่า KK Transit นะครับอันนี้เลยเห็นมีเส้นทางการเดินรถด้วยเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตไปนั่งหน่อยนะครับ
1: ยินดีเลยครับ
0: เห็นว่ามีบัตรอันนี้ด้วยฮะแบบ3วัน99บาท
1: ก็เราจะมีบัตรมีอยู่2แบบนะครับมีแบบเติมเงินนะครับแบบมูลค่า300บาทนะครับก็ใช้ตามมูลค่าแล้วก็สามารถท็อปอัพได้นะครับแบบอันนี้ก็เป็น RFID ครับบนรถเนี่ยเราก็จะมีแค่พนักงานขับรถคนเดียวนะครับจะไม่มีพนักงานเก็บเงินนะครับแล้วก็ใช้บัตรได้แล้วก็หยอดเหรียญได้ด้วย
0: อ๋อหยอดเหรียญได้ด้วยถ้าใครไม่มีบัตรก็หยอดเหรียญได้
1: ใช่ครับ15บาทตลอดสาย
0: ตลอดสาย
1: 15บาทตลอดสาย
0: ถูกมากๆเลยนะครับ
1: หรือว่าถ้านักท่องเที่ยวนะครับคิดว่าเติม300บาทอาจจะใช้ไม่หมดนะครับก็แบบนี้ครับเติมเงิน3วัน99บาทนะครับอันนี้เราร่วมกับทางททท.ครับเป็นท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับใช่ครับมีโบรชัวร์อยู่ในนี้นะครับก็จะในนี้ก็จะสามารถบอกได้ว่ามาขอนแก่นแล้วซื้อบัตรท่องเที่ยววิธีแก่นไปที่ไหนได้บ้างนะครับก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมายนะครับเดี๋ยวคุณพุทธถือรับไปได้อันนึงเลยครับ
0: ฮะได้เลยครับ
1: ส่วนตารางเดินรถนะครับทางช่องอันนี้นะครับก็เราก็จะไม่ได้วิ่งตลอดนะครับเราเรียกว่าเราจะซิงกับตารางสายการบินนะครับที่ลงมานะครับก็คือว่าถ้าตอนไหนที่ไม่ได้มีสายการบินมาเนี่ยเราก็เอารถไปเพิ่มจำนวนรถในสายอื่น
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็เนี่ยครับสามารถดาวน์โหลดได
0: ้สาย24
1: ใช่ครับสาย24ครับ
0: มีวิ่ง24ชั่วโมงเลย
1: มีครับมีครับเพราะว่าเราอยากจะบริการนะครับแต่ไม่ใช่ที่สนามบินฮะจะเป็นที่บขส.บขส.ครับเพราะว่ามีบางทีรถทัวร์เข้ามาตอน 03:00 น. 04:00 น. อย่างเงี้ยฮะผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าเมืองยังไงรถโดยสารประจำทางก็ไม่สะดวกนะครับเราก็มีขอนแก่นซิตี้บัสไว้บริการครับ
0: ทีนี้ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยก็ต้องไปรอที่ชานชาลาผู้โดยสารขาออกชั้น2ประตู1
1: ใช่ไหมครับ
0: เห็นว่าเป็นอะไรนะอัจฉริยะป้ายอัจฉริยะ
1: ใช่ครับก็กำลังลองระบบอยู่ครับให้ป้ายรถเมย์สามารถซิงกับรถซิตี้บัสแต่ละคันได
0: ้
1: สามารถบอกเวลาได้ว่าเมื่อไหร่จะมาถึงนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจุดที่ผู้โดยสารไม่อยากใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะม
0: า
1: ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ขึ้นนะครับอันนี้เราก็จะมาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยชานชาลาที่เป็นป้ายอัจฉริยะพร้อมกับแอปพลิเคชันที่คุณบูธโหลดไว้เมื่อกี้ก็จะรับทราบได้ว่าเมื่อไหร่เขาจะมาถึง
0: ฮะงั้นเดี๋ยวเราไปรอที่ชานชาลาเลยดีกว่าครับเพื่อไปดูที่ป้ายอัจฉริยะด้วยแล้วก็จะได้รอรถโดยสารเข้าเมืองด้วย
1: ได้ครับเชิญครับเดี๋ยวไปประตู2
0: อ๋อครับ
1: ประตู1ชั้น2เลยครับ
0: ได้ครับ

0: ครับตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาที่จุดจอดรถบัสแล้วนะครับซึ่งเป็นบอร์ดอัจฉริยะนะครับป้ายอัจฉริยะ
1: ครับ
0: นะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับพี่นัท
1: คือตรงนี้เองเนี่ยเป็นศาลานะครับท่าอากาศยานขอนแก่นนะครับไปที่รอเป็นบัสสต็อปนะครับเราก็มีการติดตั้งเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็โปรโมทเกี่ยวกับเรื่องแอปนะครับเรื่องของ Facebook เรื่องของTwitter แล้วก็ LINE นะครับ Instagram แล้วก็จะมีนะครับ
0: มีป้ายด้วย
1: ครับบอกว่าเมื่อไหร่รถบัสจะมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรามีเฟส2ที่เราจะพัฒนาไปเหมือนในแอปครับว่ามีเมื่อไหร่เนี่ยรถเมย์จะมาถึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราลองระบบในมหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่เดี๋ยวจะมาติดตั้งที่ท่าอากาศยานในอีกไม่ช้านี้คร
0: ับครับแปลว่าในอนาคตเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ได้เปิดแอปเราเดินมาเราจะเห็นเหมือนในแอปพลิเคชันเลยว่ารถเนี่ยอีกกี่นาทีจะมาถึง
1: ใช่ๆครับ
0: เยี่ยมมากๆเลยนะครับ
1: ก็ส่วนบัตรโดยสารนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับมีแบบท่องเที่ยววิถีแก่นนะครับ99บาท3วันสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วก็แบบเติมเงินอันนี้เราเรียกไดโนการ์ดนะครับ300บาทเดี๋ยวผมมอบให้คุณบุ๊
0: ทอ๋อได้ครับขอบคุณครับ
1: ไว้สำหรับท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น
0: ได
1: ้
0: เลยคร
1: ับ
0: รถบัสมารอแล้วนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ครับผม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ครับตอนนี้เราก็อยู่บนรถขอนแก่นซิตี้บัสแล้วนะครับกำลังเดินทางออกจากสนามบินนะครับฮะเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ขึ้นมานะครับเราก็ใช้บัตรสมาร์ทการ์ดในการแตะชำระนะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีกระเป๋ารถเมล์เลยนะครับก็สะดวกสบายมากๆแล้วก็ที่กว้างขวางมากเลยนะครับพี่นัทครับแล้วนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนรถนี้มีอะไรที่พิเศษบ้างครับเกี่ยวกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับ
1: ครับก็นอกจากมีแอปพลิเคชันนะครับที่น้องบูธได้โชว์ให้ดูแล้วนะครับเราก็ยังมีเรื่องของสมาร์ทการ์ดนะครับเราเรียกไดโนการ์ดนะครับซึ่งก็เป็นรองรับแคชเลสโซซายตี้ที่จะมาในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดมีระบบขนส่งมวลชนอื่นเราก็สามารถใช้การ์ดนี้ร่วมกันได้ที่บัตรเดียว
0: ซื้อกาแฟได้ด้วย
1: ซื้อกาแฟได้ด้วยใช่ครับ
0: เยี่ยมเลย
1: ผู้ประกอบการขอนแก่นก็สามารถใช้บัตรนี้ไดโนการ์ดเป็นแบบแคชเลสโซซายตี้ได้หมดเลยครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นนะครับเรื่องระบบจ่ายเงินแล้วเราก็ยังมีเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเรามี CCTV นะ3ตัวนะครับซึ่งก็เฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของหายนะคร
0: ับของหายได้คืน
1: ของลืมไว้มีของหายลืมอะไรไว้ได้คืนนะครับถึง 95% นะครับก็สามารถแจ้งออกมาได้ที่ทั้งทาง LINE นะครับเป็น Twitter นะครับน้องๆที่ได้มารับคืนก็มีการถ่ายรูปขอบคุณโพสต์ลงในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมองถึงเรื่องของความสะดวกสบายนะครับของที่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะครับสำหรับเรามีระบบลิฟต์นะครับสำหรับรถเข็นวีลแชร์สามารถขึ้นรถได้อย่างสะดวกนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเรามี Wi-Fi ให้นะครับฟรีนะครับ15 บาทตอนช่วงโปเกมอนครับดังๆก็15 บาทมานั่งจับโปเกมอนได้
0: ต่อ Wi-Fi ได้เลยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดอะไรเลย
1: ใช่เลยครับต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับให้คนละ2 กิกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเยอะมากๆครับ
1: คนละ2 กิกก็นี่แหละครับเป็นเรื่องของเราศึกษานะครับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับขนส่งมวลชนว่าต้องการอะไรบ้างนะครับต้องการว่าไม่ต้องพกเงินสดต้องการความปลอดภัยต้องการความสะดวกสบายต้องการ Wi-Fi ต้องการรู้ว่าเมื่อไหร่รถจะมาถึงนะครับแล้วก็ของหายได้คืนแน่นอนครับขอนแก่นซิตี้บัส
0: ตอนนี้เราลองดูในแอปนะครับว่าเราอยู่บนรถบัสคันที่เท่าไหร่เงี้ยเราสามารถติ๊กดูได้เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นรถบัสคันไหนแล้วก็เห็นด้วยนะครับว่าใครเป็นพนักงานขับรถอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่สำราญนะครับหน้าตรงเลยตอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวเราไปเช็คดูว่าหน้าตรงหรือเปล่าคร
0: ับ นะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันต่อดีกว่าครับที
1: ่
0: น
1: ั้
0: นที่ไหนดีครับที่รถเมย์ขอนแก่นซิตี้บัสนี้ผ่านนะฮะแนะนำ
1: ก็จะมีร้านกาแฟคร
0: ับ
1: ชื่อCoffee De La นะครับซึ่งสายรถเมล์นี่ผ่านอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อที่นั่นกันครับ
0: ได้ครับผม

0: มากเลยครับต้อนรับทุกท่านกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่ร้านกาแฟ Coffee De La Ozone Village ครับซึ่งเป็นร้านกาแฟที่อยู่ในเส้นทางผ่านของขอนแก่น City Bus ถึง3สายเลยทีเดียวครับและแน่นอนครับยังคงอยู่กับพี่ณัฐนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากที่ผมได้ไปนั่งรถขอนแก่นซิตี้บัสมาแล้วก็พบว่าสะดวกมากๆเลยนะครับขอถามกันต่อเลยดีกว่าครับพี่นัทจุดเริ่มต้นนะฮะของขอนแก่นซิตี้บัสเนี่ยมันมีที่มายังไงครับมันถึงมาเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
1: ผมจริงเรื่องยาวมากเลยนะครับคือต้องเรียนว่าตั้งแต่แรกเนี่ยเรามีการพูดคุยกันนะครับในนักธุรกิจที่เกิดในจังหวัดขอนแก่นแล้วก็โตในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็คิดว่าจะตายในจังหวัดขอนแก่นนี่นะครับเราคิดว่าทำยังไงเนี่ยเราถึงจะทำให้ขอนแก่นเจริญแบบน่าอยู
0: ่ครับ
1: ไม่ใช่เจริญแบบคนอยู่นะครับเราก็เลยมานั่งรวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าเราน่าจะมีการมาพัฒนานะครับเมืองขอนแก่นบ้านเกิดของเราเนี่ยเพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตก็ได้มีการรวมตัวกันจาก20คนนะครับจาก20ธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่เกิดในขอนแก่นในนามว่า KKTP นะครับหรือว่าขอนแก่นติ้งแตง
0: ขอนแก่นติ้งแตง
1: ครับผมแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราก็ได้มาจดทะเบียนเป็นในนามของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจำกัดนะครับตอนแรกเราก็นั่งคุยกันว่าเอ๊ะเมืองเราจะพัฒนาไปทางไหนดีอยากจะมีแนวทางที่ให้เมืองมันโตแบบมีทิศทางไม่ใช่โตแล้วมีมลภาวะโตแล้วมีสีลมโตแล้วมีอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็เลยมารวมตัวกันนะครับโปรเจกต์แรกๆเลยเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะมีในเรื่องของเป็นศูนย์ประชุมนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์อย่างเงี้ยครับก็จะเป็นมีเรื่อง Mind City มีเรื่อง Medical Hub นะครับแล้วก็มีเรื่อง Transportation ซึ่งตัวเนี้ยเราเรียกรวมๆว่าเราอยากจะโตเป็นแบบ Smart City นะครับก็เลยมาเริ่มจากจุดที่เล็กๆก่อนแล้วก็บอกว่าเอ๊ะอย่าง Transportation เนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีนะครับว่ารถไฟรางเบามันอาจจะใหญ่ไปเราก็เลยมาลองว่างั้นเดี๋ยวเรามาลองทำ City Bus ดูก่อนนะครับเป็นระบบเล็กๆดูก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าซิตี้บัสเนี่ยเกิดขึ้นจากมุมมองที่ว่าสมาร์ทซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของพวกเรา
0: อ๋อฮะแล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะพัฒนาตัวที่เป็นระบบขนส่งมวลชนจากแบบซิตี้บัสอันนี้ก่อนนะฮะ
1: ก็การเป็นสมาร์ทซิตี้ครับขอนแก่นเนี่ยจะมุ่งไปสมาร์ทซิตี้ปี2030นะครับก็สมาร์ทซิตี้เนี่ยมันก็มีหลายสมาร์ทนะครับคุณบูธก็จะมีทั้งสมาร์ทลิฟวิ่งสมาร์ทenvironment สมาร์ทgovernmentสมาร์ทeducationสมาร์ทเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็จะมีอันนึงคือสมาร์ททransportation ซึ่งเรามองว่าจุดที่เรื่องของการขนส่งมวลชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่า1มัน impact มันกระทบ
0: ได้กับคนจำนวนมาก
1: คนจำนวนมากในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช้เวลาบนท้องถนนน้อยลงน่าจะมีเวลามาพัฒนาเมืองมากขึ้นสมมุติว่าในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะตอนนี้น่าจะเป็นเมืองที่ติดอันดับ
0: รถติด
1: นะครับแล้วก็ใช้เวลาอย่างต่ำๆเนี่ยต้องมี2ชั่วโมง
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ติดมาก
1: มีคนกรุงเทพมี10ล้านคนคนละ2ชั่วโมง20ล้านชั่วโมงต่อวันเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเอาเวลาตรงนี้ไปพัฒนาผมว่าน่าจะได้ innovation หรือ creativity อะไรโอ้โหมหาศาลเลย
0: แล้วนอกจากโครงการที่เป็นสมาร์ทบัสอย่างขอนแก่นซิตี้บัสนี่แล้วนะฮะขอนแก่นพัฒนาเมืองเรายังมีโปรเจกต์อื่นๆที่จะพัฒนาเพื่อให้พัฒนาให้ขอนแก่นเนี่ยเป็นสมาร์ทซิตี้ในอนาคตแบบที่พี่ณัฐได้เล่าให้ฟังนะครับเราจะมีโครงการในอนาคตอะไรบ้างนะครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าเรื่อง transportation นะครับเรื่องของขนส่งมวลชนเนี่ยรถบัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบ

0: เป็นจุดเริ่มต้น
1: ครับเป็นจุดเริ่มต้นคือคำตอบหลักจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นระบบที่ขนส่งมวลชนได้ในสเกลที่ใหญ่กว่ารถบัสนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีข่าว
0: กัน
1: เยอะก็จะเป็นเรื่องรถไฟรางเบานะครับคือต้องเรียนว่าขอนแก่นพัฒนาเมืองหรือ KKPP เนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของนะครับ แต่ว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันนะครับหนึ่งในตัวแทนของเอกชนที่ร่วมกับทางภาครัฐร่วมกับทางภาคประชาชนในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบรถไฟรางเบาขึ้นในขอนแก่นนะครับตัวที่เป็นเจ้าของจริงๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็น5เทศบาลที่สายรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็จัดตั้งเป็นบริษัทชื่อ KK Transit นะครับหรือว่าขอนแก่น Transit System KKTS นะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่จะให้เป็นเจ้าของแล้วก็ให้เป็นการเดินรถไฟรางเบานี้ในขอนแก่นนะครับ KKTT เนี่ยบอกว่าเราเป็นเพียงผู้ผลักดันเรายังไม่ใช่เจ้าของนะครับผู้ลงทุนนี่ก็จะเป็นของท้องถิ่นนะครับจะเป็นผู้ลงทุน
0: ก็เรียกได้ว่าร่วมกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวเพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนให้จังหวัดขอนแก่นเนี่ยพัฒนาไปสู่สมาร์ทซิตี้ได
1: ้
0: ซึ่งจริงโมเดลพัฒนาเนี้ยครับต้องได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนรวมถึงเรื่องของทุนด้วยเห็นว่ามีเรื่องของการระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งอันนี้มันเป็นยังไง
1: อย่างที่เรียนนะครับทาง KKTT ตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์นี้ฮะเจ้าของโปรเจกต์นี้เป็นการลงทุนจากท้องถิ่นนะครับก็คือ KKTS นะครับส่วน KKTS เนี่ยตอนนี้ก็ได้มีการคัดเลือกนะครับผู้ที่จะมาเรียกว่ามาก่อสร้างมาลงทุนแล้วก็ดำเนินการเดินรถไฟรางเบาตรงนี้ก็ KKTT เราแค่เป็นผู้หนึ่งที่เราสมัครเข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าพูดในเรื่องของ crowdfunding เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยเรามีคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวิธีการระดมทุนหลายอย่างนะ
0: ครับ
1: อย่างทางตลาดหลักทรัพย์เองนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีการออกนโยบายเกี่ยวกับเรื่องกองทุนโครงสร้างพื้นฐานประจำจังหวัดนะครับซึ่งเราก็คิดว่าอันนี้เป็นช่องทางนึงที่จะสามารถระดมทุนได้อีกช่องทางนึงก็คือพวก crowdfunding นะครับตอนนี้ก็มี crowdfunding เนี่ยก็เกิดมาเยอะแยะเลยครับหลายมุมในโลกนี้นะครับเราก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเราทำ crowd แล้วถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมกับโปรเจกต์นี้นะครับ crowdfunding ก็จะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ในการระดมทุนโดยเฉพาะเราก็มองไปว่านักลงทุนในขอนแก่นนะครับ
0: เน้นขอนแก่น
1: เน้นขอนแก่นเป็นหลักถ้าเจ้าของนะครับคนขอนแก่นมีโอกาสเป็นเจ้าของมีโอกาสได้ร่วมใช้งานมีโอกาสร่วมกันรักษาร่วมกันเป็นเจ้าของผมก็คิดว่าโปรเจกต์นี้จะเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้คนขอนแก่นมารวมตัวกันแล้วก็เป็นเจ้าของระบบขนส่งมวลชนร่วมพัฒนาจังหวัดไปด้วยกันนะครับก็คิดว่าคราวด์ฟันดิ้งก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะใช้ในการระดมทุนในการทำรถไฟรางเบานี้ถ้าKKTT ได้รับมอบหมายครับดำเนินการครับ
0: ก็ถ้าเกิดจะเป็นอย่างนั้นปุ๊บก็จะได้เกิดความมีส่วนร่วมของคนในจังหวัดขอนแก่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันเลย
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ครับเป้าหมายของบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับตั้งใจว่าอยากจะพัฒนาขอนแก่นให้ไปถึงขนาดไหนครับ
1: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าสมาร์ทซิตี้เนี่ยมันมีหลายสมาร์ทนะครับคือโปรเจกต์เราก็มีหลายอย่างนะครับเพราะว่าปัญหาของเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่การขนส่งมวลชนอย่างเดียวมันยังมีเรื่องการพัฒนาน้ำการพัฒนาที่ดินการพัฒนาขยะการหมายถึงการกำจัดขยะนะครับยังมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยตอนนี้เนี่ยเราก็รวบรวมแผนสมาร์ทซิตี้นะครับเราเขียนแผนเสร็จแล้วเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ร่วมกับทางภาครัฐนะครับร่วมกันเขียนแผนนี้ขึ้นมาแล้วแผนสมาร์ทซิตี้2030นี้ตอนนี้ได้ถูกบรรจุนะครับอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นจังหวัดแรกๆในประเทศไทยที่เราสามารถผลักดันแผนสมาร์ทซิตี้เนี่ยเข้าในแผนจังหวัดนะครับในอนาคตเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าจังหวัดนั้นๆจะเลือกทำอะไรก็ตามครับผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นภาพสุดท้ายในใจทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันหรือเปล่าเหมือนอย่างเราได้ไปเยี่ยมที่ฮอตแลนด์เนี่ยไม่ว่าจะไปในองค์กรปกครองท้องถิ่นเขาก็พูดเรื่องนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยก็พูดเรื่องนี้ไปที่เอกชนพูดเรื่องนี้นักศึกษาถึงแม้แต่ประชาชนที่เดินอยู่ตามท้องถนนก็พูดเรื่องเดียวกันนะครับผมว่าพลังของการเห็นภาพเดียวกันพลังของการมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเนี่ยมันสร้างพลังอย่างมากในการพัฒนาเมืองผมว่าจุดนี้เนี่ยถ้าคนขอนแก่นนะครับสามารถมองเห็นจุดเดียวกันว่าเราจะพัฒนาไปถึงตรงไหนนะครับผมว่าเนี่ยครับเป็นพลังของทั้งภาครัฐเอกช

0: แล้วก็ประชาประชาชนเป็นประชารัฐอย่างแท้จริงครับ
1: โอ้เยี่ยมเลยครับขอนแก่นนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะซึ่งสุดท้ายครับอยากให้พี่นัทฮะฝากถึงผู้ประกอบการนะฮะในแบบจังหวัดอื่นๆนะครับที่แบบมีแพชชั่นแล้วอยากจะทำอะไรเหมือนที่พี่

0: ือจริงๆแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักอยู่2อย่างนะครับ1คือกับดักของ Middle Income Trap นะครับคือเราเคยเป็นแต่ผู้รับเทคโนโลยีม
1: า
0: แล้วก็รับจ้างผลิตนะครับแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณนะครับทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยครับห้องเรียนผู้ประกอบการเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราหลุดจากกับดัก Middle Income ได้เราต้องมี Innovation เราต้องมี Creativity ของตัวเองว่าคนไทยเก่งนะครับแต่ว่ายังอาจจะยังไม่มีเวทีนะครับผมก็คิดว่าวันนี้แหละครับเราจะหลุดจาก Middle Income Trap ได้ด้วย Innovation แล้วก็ Creativity นะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับข้อ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกับดักทางความคิดนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเราสะดวกกับการแบมือขอนะครับการพึ่งพาจากคนอื่นผมคิดว่าวันนี้ครับต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องลุกขึ้นมายืนด้วยขาของตัวเองเราเหมือนตอนนี้เราอยู่ในกล่องพลาสติกใสๆนะครับซึ่งเรามองเห็นอนาคตละอนาคตประเทศไทยไปทางนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเราพอเราเดินไปปุ๊บเราก็ติดกล่องเราเดินไปซ้ายก็ติดขวาก็ติดวันนี้ครับจะเป็นวันที่เราร่วมกันนะครับพาดบันไดแล้วปีนออกจากกล่องออกมาด้วยกันก็ขอนแก่นคงจะเป็นเราไม่อยากบอกว่าเราเป็นโรโมเดลหรอกครับเราคิดว่าเราอยากจะเป็นจุดนึงนะครับในการที่จะเริ่มต้นคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยอยากให้ลุกขึ้นมาพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ถ้าเราสามารถจุดไฟที่ขอนแก่นได้จุดไฟที่จังหวัดอื่นได้ไฟเหล่านี้เนี่ยมันจะรวมพลังกันแล้วก็ช่วยประคับประคองประเทศไทยให้โตต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
2: ครับทั้งหมดนี้ก็คือมุมมองและแนวคิดดีๆนะครับจากพี่นัทนะฮะหรือคุณกมลพงษ์สงวนตระกูลนะครับกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองครับที่มาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้พวกเราฟังในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทมากๆเลยนะครับครับแต่ว่าเรายังไม่กลับนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับผมจะพาไปท่องเที่ยวในสถานที่นะฮะที่น่าสนใจในจังหวัดขอนแก่นด้วยขอนแก่นซิตี้บัสนะครับแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันได้เลยครับ

ะดวกสบายมากๆนะครับกับขอนแก่นซิตี้บัสนะครับซึ่งขอนแก่นซิตี้บัสนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของจังหวัดขอนแก่นเท่านั้นนะครับซึ่งบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองยังมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านี้อีกเยอะครับที่จะพัฒนาให้จังหวัดขอนแก่นนั้นกลายเป็นสมาร์ทซิตี้ขึ้นมาจริงๆให้ได้แล้วจะได้เป็นตัวอย่างแล้วก็ต้นแบบให้กับจังหวัดใหญ่อื่นๆนะครับได้มานำเป็นกรณีศึกษาแล้วก็จะได้พัฒนากันต่อไปด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาไปดูกันต่อนะครับถึงมุมมองแล้วก็กระบวนการสร้างนวัตกรรมที่มาจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันบ้างครับซึ่งบริษัทนี้ถือว่าเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนะครับที่เขาขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์จนได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Forbes ครับให้เป็นองค์กรริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่นสูงสุดของเมืองไทยนะครับแถมยังติดอันดับที่8ของโลกในปี2014ด้วยแต่จะคือบริษัทอะไรกันนั้นคอยติดตามได้ครับที่นี่กับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณร้านกาแฟ Coffee Delaladโอโซนวิลเลจแล้วก็ท่าอากาศยานขอนแก่นด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับรายการของเราครับเมื่อเทปที่แล้วเราพาคุณผู้ชมครับไปพบกับพี่บอยครับซึ่งพี่บอยเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองในชีวิตครับมาจนถึงการเกษียณได้วันนี้ครับบุคคลตัวอย่างของเราอีกหนึ่งท่านครับชื่อพี่แสนครับพี่แสนของเราเนี่ยนะครับก็สามารถวางแผนให้กับชีวิตตัวเองเหมือนกันครับและก็วางแผนให้กับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเกษียณแต่ไม่ได้เกษียณเพียงคนเดียวนะครับเขาสามารถเกษียณได้ทั้งครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบุคคลท่านนี้เลยครับพี่แสนครับ
1: คุณพรชัยแสนชัยชนะหรือคุณแสนหนุ่มครีเอทีฟแห่งวงการโฆษณาผู้ที่มีความเชื่อในความสุขที่เรียบง่ายไม่หลงไหลไปกับความสุขแบบผิวเผินที่อยู่รายรอบตัวปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารโปรเจกต์ไดเรคเตอร์ของศูนย์สื่อสารการตลาดเพื่อสังคมหนึ่งในหน่วยงานจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแนวทางในการวางแผนการใช้เงินที่ดีเยี่ยมมองไปไกลถึงขั้นวางแผนเตรียมตัวเกษียณตั้งแต่อายุยังน้อยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาสำหรับมนุษย์เงินเดือนท่านนี้เพราะเขารู้

0: ว่าวิธีไหนที่จะสร้างความมั่งคั่งที่มั่นคงในอนาคตให้กับตัวเองได้ในระยะยาวและไม่ทำให้ครอบครัวอันเป็นที่รักต้องลำบากเรามาฟังคุณแสนแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: ช่วงนี้แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพี่แสนแล้วครับพี่แสนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่แสนครับตอนนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่เปิดคอนโดเปิดบ้านของพี่แสนให้ผมได้เข้ามาเยี่ยมที่นี่นะฮะ
2: ได้ครับ
1: นี่คือการวางแผนการเกษียณแล้วคุณผู้ชมจะได้แบบนี้นะฮะ
2: ต้องขอแก้ง
1: พี่ชายไม่ใช่ไม่ใช่
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็มาอาศัยเขาอยู่ฮะเป็นที่ทำงานปัจจุบัน
1: ที่ทำงานปัจจ
2: ุ
1: บ
2: ัน สส
1: พี่แสนก่อนที่จะทำงานที่สสเนี่ยพี่แสนทำอะไรมาก่อนครับ
2: ก่อนผมทำสสผมทำบริษัทโฆษณาฮะ
1: ครับ
2: บริษัทโฆษณาแบบโปรเฟสชั่นอลฮะครบวงจรก็ทำมา20ปี21ปี
1: ครับผม
2: ก็ในตำแหน่งครีเอทีฟ
1: ครับ
2: ตำแหน่งสุดท้ายคือเป็นโปรดิวเซอร์ด้วย
1: งานอดิเรกของพี่แสนนะฮะในปัจจุบันเนี่ย
2: ปัจจุบันเนี่ยฮะ
1: ส่วนใหญ่แล
2: ้วครับ
1: จริงป่ะ
2: ผมสนใจเรื่องความมั่นคงทางอาหารช่วงท้ายเนี่ยหลังจากที่ผมรู้สึกผมสตาร์ดี้เรื่องความมั่นคงไปหลายๆเรื่องเงี้ยผม
1: คิ
2: ดว่าเอ๊ะความมั่นคงทางการเงินคืออะไรไล่ๆๆอยู่มันไปจบที่ความมั่นคงทางอาหาร
1: ครับผม
2: พอสตาร์ดี้มากๆเข้าผมรู้ว่าผมต้องมีที่นาม ีเกษตรผมก็เลยทําเป็นไร่นาส่วนผสมก
1: ็
2: ไปเรียนมาผมว่าดีมากอ่ะเข้าใจคนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมรู้สึกว่าไอ้ที่ผมทําตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับคนทุกชนชั้นน่ะแล้วการที่เราไปทําตรงนั้นเนี่ยเรามีเพื่อนเป็นเกษตรกรอ่ะ
1: ครับ
2: เราไม่คิดว่าคนกรุงเทพอย่างเราจะมีเพื่อนเป็นเกษตรกรแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้าเจ๋งกว่าที่เราคิดอ่ะ
1: แสดงว่าเราตั้งคําถามกับตัวเองแล้วได้คําตอบมาแล้วส่วนนึงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทําให้มันคอมพลีท 100% ถูกต้องมั้ยฮะตอนนี
2: ้ประมาณนั้นมั้งผมเคยตั้งคําถามว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรแล้วผมค้นพบว่าชีวิตมันมีแค่3เฟสอ่ะ
1: ครับ
2: เฟสที่1ของชีวิตมันคือ1ใน3เราจะดูแลตัวเองไม่ได้อ่ะเราต้องให้พ่อแม่เราดูแลพ่อแม่กับสังคมดูแลแล้วเฟสที่2เราก็ทํางานโดยใช้ทรัพยากรของสังคมอ่ะทําให้เรามีเงินเก็บทําให้เรามีชีวิตได
1: ้
2: แล้วผมก็คิดว่าส่วนสุดท้ายของชีวิตคือภาคที่3มันคือการคือสังคมบ้างอ่ะ
1: ครับผม
2: ผมก็เลยว่าผมย้ายงานมาทําสระการที่จะให้มันมีพื้นที่เกษตรกรก็ได้เรียนรู้ผมก็ได้เรียนรู้ว่าผมว่ามันก็น่าจะช่วยได
1: ้พี่แสนครับหลังจากเมื่อสักครู่เนี่ยที่ได้คุยกับพี่แสนมันมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้พี่แสนเนี่ยอยากจะเกษียณ
2: ไม่
1: เบื่อแล้วฮะหรือยังไง
2: ผมแค่มีความรู้สึกว่าคนเราเกิดมาอยากทําอ่ะต้องได้ทํา
1: ครับ
2: แล้วมันจะได้ไม่คาใจผมก็เลยมีความอยากทําว่าผมมีอาชีพอื่นอีกมั้ยหรือว่ามีความสามารถอื่นมั้ยที่อยากทําที่เราเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: เราก็เลยลองทำเสื้อขายทำของขายเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเราทำหลายอย่างอ่ะแล้วเราค้นพบว่าอะไรคืออาชีพที่เราจะอยู่กับเราทั้งชีวิต
1: ครับ
2: ได้คือเราไม่ใช่ว่าเราเกลียดโฆษณานะเราชอบโฆษณามาก
1: ครับ
2: แต่เราก็อยากรู้ว่าเรามีศักยภาพอีกหรือเปล่า
1: ครับนะฮะจริงๆแล้วเราไปอยู่ในสวนของเราแล้วก็ทำโฆษณาก็ได้เหมือนกันนะฮะ
2: ก็
1: พักไงเราหาครีเอทใหม่ๆสําหรับตัวเรา
2: ก็รู้สึกจะมีเพื่อนเคทีจะขอไปนั่งพักหาคิดกันที่นู่นน
1: ะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่านะฮะกับช่วงหน้านะฮะกับพี่แสงกันต่อว่าหลังจากนี้เค้าวางแผนยังไงเค้าไม่ได้วางแผนเพื่อเค้าคนเดียวนะเค้าวางแผนให้กับทั้งครอบครัวในการเกษียณด้วยนะครับช่วงหน้าครับ

0: งินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณแสนมนุษย์เงินเดือนธรรมดาคนหนึ่งที่มาเปิดเผยเคล็ดลับเรื่องการวางแผนอนาคตก่อนเกษียณและหลังเกษียณเรามาดูกันครับว่าแผนของคุณแสนทำอย่างไร
1: ผมทิ้งท้ายไว้กับพี่แสนครับในเรื่องของการวางแผนเกษียณให้กับตัวเองและก็ครอบครัวแต่ว่าเรามาเริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการวางแผนมีขั้นมีตอนมีการศึกษา ยังไงบ้างครับ
2: ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้คนดีจากไหนนะครับแล้วก็มีกิเลสครับ ผมว่ามันก็สมัยเราจบใหม่ๆแล้วก็เนาะเราไม่เคยมีเงินเดือนเนาะ
1: ครับ
2: อะไรที่เราอยากได้แต่เด็กอ่ะแล้วมันไม่ได้อ่ะเราก็ซื้อหมดอ่ะ
1: ครับเหมือนเลยครับ
2: ผมว่าบอยทอยอ่ะเราก็อยากได้ของสะสมใบยาวที่เราขาดแล้วก็สะสมคือแล้วอาชีพโฆษณาม
1: ัน
2: จะไวกับยิ่งขึ้นไง
1: ครับ
2: คืออาชีพโฆษณามันก็จะเป็นคนที่นิสัยคล้ายกันหมดอ่ะคือมันก็อยากเหมือนกันหมดแล้วมันเป็นธุรกิจที่มันมีความเป็นอาร์ตอยู่ค่อนข้างเยอะขณะเดียวกันก็มีความแฟชั่นอยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเร็วต่อกระแสแฟชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรจะมาก่อนนะมันจะมาถึงวงการโฆษณาก่อนนะ
1: ครับผม
2: เราก็เป็นหนึ่งในเหยื่อเนี่ยนั่นแหละ
1: ครับก็ในที่สุดก็เลยเริ่มใช้เงินแบบนั้นในการซื้อแบบนั้นแล้วมาถึงตอนไหนที่พี่แสนรู้สึกว่าเฮ้ยต้องหยุดได้แล้วอะไม่งั้นถ้าซื้อไปแบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวอาจจะไม่มีในอนาคตมันฉุกคิดได้ตอนไหน
2: คือวันนึงพ่อแม่ก็ถามว่าเฮ้ยเองทำงานมาก็เท่าไหร่ปีเนาะ5 ปี 5 ปี7ปี10ปีอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างมีเงินเก็บไงบ้างลูกมันไปไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
2: แล้วตอบไม่ถูกอ่ะ
1: ของเล่นที่สะสมคือเป็นอะไรฮะ
2: สมัยก่อนเรายุคนั้นมันนิยมอะไรของเล่นสังคสี
1: ครับ
2: เราก็มีเราแต่ก่อนเราเป็นคนชอบนาฬิกา
1: ครับ
2: เราก็จะชอบซื้อนาฬิกาข้อมือ ไม่ได้ซื้อแพงมาก
1: ปาเต้อย่างงี้นะฮะพันลาย
2: ไอ้คำว่าลิมิเต็ดนี่เป็นคำที่แบบว่ามันโดนใจเรามากอ่ะ
1: ครับผม
2: ถ้าฉันไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนมันก็ลิมิเต็ดทั้งวันน่ะจะวันนึงเพิ่งพบว่าอ้าวลิมิเต็ดนี่มันเป็นเรื่องเหมือนโกหกเนาะคือมันลิมิเต็ดตลอดเวลาได้ยังไงอ่ะ
1: เ
2: ราก็พบว่าอ๋อมันก็โฆษณาเนาะพอละข้อดีของการโฆษณาข้อนึงคือเราก็รู้ว่าอ๋อท้ายสุดแล้วมันสโลบายหนึ่งของการตลาดเราก็เลยแบ
1: บ
2: ปล่อยวางง่ายอ๋อไอ้ limited edition เนี่ยมันไม่ใช่เป็น art piece เนาะม
1: ัน
2: เป็นกุศลบายหนึ่งทางการตลาดด้วยเราก็รู้สึกว่านั้นเราก็ไม่น่าจะเป็นเหยื่อในนั้นมั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ยังเป็นคนอย่างนี้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มั้งอย
1: ู
2: ่ไปวันๆเพื่อตัวเองมันคงไม่ใช่มั้งเราก็เริ่มหาข้อมูลมากขึ้น
1: ฮะวิธีการหาข้อมูลของพี่คืออะไรคร
2: ับผมว่าผมโชคดีมากก็คือว่าผมทำโฆษณา
1: ครับ
2: วันดีคืนดีก็มีลูกค้าม าจ้างบริษัทผมทําเกี่ยวกับพวกการเงิน
1: ครับ
2: มาเริ่มต้นผมจําได้เป็นพวกกองทุนรวมซึ่งเป็นคําที่ผมไม่รู้จักเลยมันครั้งแรกที่เราผมต้องมานั่งอ่านตําราการเงินเนี่ยหุ้นบุริมูลสิทธิ์คืออะไรตราสารหนี้คืออะไรหุ้นคืออะไรตราสารทุนอ่านจนรู้เรื่องด้วยความเป็นอาชีพโฆษณาเนี่ยคุณจะเขียนไม่ได้ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์จริงๆผมก็เลยลองทําตามที่เขาบอกอ่ะไปซื้อกองทุน
1: ทําเลย
2: ซื้อกองทุนซื้อสลักออมสินซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกว่าทําตามนั้นแล้วดูผลของมันเฮ้ยมันดีนะมันดีอย่างที่เขาว่ากันมันก็ดีอย่างที่เขาว่ากันว่ามันทําให้เงินมันงอกเงยได้อ่ะในคร
1: ั
2: ้งแรกที่ยุคนั้นไม่มีคํานึงขึ้นมาซึ่งใครเขียนไม่รู้แต่ผมชอบมากคือให้เงินทํางานแทนคุณผมบอกเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะแล้วเราวันนึงที่เราแบบว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปทดลองเพื่อเอามาทํางานน่ะ
1: ครับ
2: พอเราหมดงานแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับมันใช่ไห
1: ม
2: แต่มันยังอยู
1: ่เพราะว่าเรา
2: บัญชีเหล่านั้นมันยังอยู่
1: มันยังอยู่
2: เราก็ไปนั่งเปิดดูเฮ้ยมันดีกว่าฝากแบงก์เน
1: า
2: ะ
1: มันมีดอกเบี้ยที่มันขยับขึ้นมามากกว่า
2: อะไรมันก็โอเคมันมีขึ้นแหละแล้วมันก็มีลง
1: ครับ
2: แล้วมันก็รู้สึกว่าถ้ามันขึ้นแล้วถ้าเกิดเรามีความรู้กับมันมากขึ้นเราน่าจะบริหารจัดการมันได้บ้างพอเราเห็นผลจากการทดลองเล็กๆของเราอะเราก็เลยเริ่มอ่านตำราเยอะขึ้น
1: ครับ
2: แล้วผมบอกได้เลยว่าผมอ่านตำราเล่มนี้ผมรู้สึกว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมมากคือพ่อรวยสอนลูก Rich Dad Poor Dad ลูกนั้นมันดังมาก
1: ครับ
2: ผมไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มดีทุกข้อแต่มันตอบข้อบางอย่างของผมได้เร
1: ื่อง
2: ว่าการบริหารจัดการเงินผมก็เลยซื้อแจกเพื่อนเป็นครั้งแรกที่ผมแยกออกระหว่างคําว่าของสะสมกับคําว่าสินทรัพย์อ่ะคือผมก็จะมาตอบว่าไอ้จับเก่าที่ผมเล่นเนี่ย
1: คร
2: ับ เดี๋ยวมันเล่นราคาเดี๋ยวราคามันจะสูงขึ้น
1: มันคือแอสเซทในความคิดของเรา
2: จริงๆแล้วมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นไม่มีอะไรเลย
1: หลังจากที่อ่านหนังสือเล่มนี้ละเราได้ละเราซื้อแจกเพื่อนแล้วพี่เล่นกองทุนเรียบร้อยมีการลงทุนด้านอื่นมั้ยฮะ
2: คนนึงผมก็พบว่าตำราเล่มนึงอ่านมันพูดถึงว่าการสั่งสมทีละเล็กทีละน้อย
1: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องอย่างมีวินัยสำคัญกว่าการมามุทะลุทำในตอนท้ายมันไม่ได้ผลครับมันครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมต้องวางแบบวางแผนระยะยาวมากอ
1: ่
2: ะแล้วมันประจบบอกว่าวันนั้นผมจะแต่งงานอ่ะ
1: ครับ
2: มันเรื่องกันหมดเลยอ่ะ
1: มันคือเรื่องของชีวิตละ
2: มันเรื่องของการวางแผนระยะยาวที่ผมถามหามาตลอดว่าเอาไงดีเราจะมีครอบครัวนะแล้วก็อยู่ๆก็ได้องความรู้อันหนึ่งที่เราค้นพบว่าการวางแผนและยันทางการเงินเนี่ยมันก็ช่วยได้ในส่วนหนึ่งของครอบครัว
1: อยากจะให้พี่แสนเนี่ยช่วยแชร์ประสบการณ์หน่อยครับว่ามีวิธีการยังไงในการออมเงินในการบริหารจัดการเงินของพี่แล้วทําให้พี่วางแผนในการเกษียณให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
2: ผมว่าผมโชคดี
1: ครับ
2: คือว่าภรรยาผมเนี่ย
1: ครับ

0: กลงกันตอนแต่งงานไงว่าเฮ้ยเรารักกันเนาะแต่เรามีข้อนึงอ่ะเราคิดเหมือนตังกันอ่ะเราไม่ใช่แนวกัดก้อนเกลียกินเนาะความรักมันต้องมาพร้อมความรู
1: ้ครับ
0: ความเข้าใจเงี้ยเราก็เลยไปโกนตกลงว่ายังไงดีก็เลยมาตกลงร่วมกันว่าเราจะจัดการยังไงแล้วก็ไปถามพี่ๆที่แต่งงานทั้งหลายคําตอบคร่าวๆว่าอ๋อมันส่วนตัวของตัวเองทั้งคู่แล้วก็เงินกองกลางเราได้เข้าหลักคร่าวๆมาจากพี่ๆทั้งหลาย
1: ครับ
0: ที่เค้ามีลูกแล้วเค้าก็รู้สึกว่าเค้าไปได้ดี
1: ครับ
0: แล้วเราก็เอามารวมกับสิ่งที่เรารู้
1: ครับ
0: ในอดีตก่อนหน้านั้นเราก็เลยมาแบ่งซอยกันใหม่ว่าเราจะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในบ้านอย่างไรแล้วก็มีเงินกองกลาง
1: ครับ
0: ถ้าเราทุกคนรับผิดชอบเงินกองกลางพร้อมกันในจํานวน1จํานวน1เงี้ย
1: ครับ
0: หลังจากเนี้ยคุณจะทําอะไรเราจะทําอะไรเราไม่ต้องว่ากันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันแล้วส่วนนึงเพราะฉะนั้นหลังจากเนี้ยมันเป็นความสุขส่วนบุคคล
1: ครับแสดงว่าความมีวินัยสําคัญในการเก็บเงิน
0: เราจําได้ว่าตั้งแต่เดือนแรกของการแต่งงานเราก็ตกลงแล้วว่าเราทําวันเนี้ย
1: ครับ
0: เราก็ทําเหมือน
1: ก็มีเดือนแรกครับมีวินัยกันทั้งครอบครัวลูกๆมีมั้ย
0: ผมว่าออมอาจจะลําบากก็จะสอนให้เค้าคิดมากกว่า
1: ครับ
0: อย่างเช่นเราไม่ได้บอกเค้าออมเราบอกง่ายๆเลยว่าเงินทุกบาทที่ใช้ไปเกิดจากการเอาพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางาน
1: ครับ
0: ถ้าลูกใช้เงินเยอะก็แปลว่าพ่อแม่ต้องเอาเวลาไปทํางานเยอะขึ้นจะอยู่กับลูกน้อยลงคําถามคือลูกต้องการของเล่นหรือต้องการเวลาอยู่กับพ่อแม
1: ่ครับผมน่ารักมากเลยเนาะสอนลูกแบบนี
0: ้เด็กเค้าเข้าใจเองว่าเวลาของพ่อแม่สําคัญที่สุดมากกว่าของเล่น
1: ครับ
0: คุณต้องการให้พ่อแม่มีเวลากับลูกเยอะขึ้น
1: ครับ
0: คุณต้องใช้เงินน้อยลงเพราะเงินกับเวลาเป็นของคู่กัน
1: ไปๆมาๆเราไม่ได้พูดแค่เรื่องเงินเพียงอย่างเดียวนะครับเราพูดถึงเรื่องของความสุขในครอบครัวด้วยเรื่องของการเกษียณเนี่ยมันไม่ใช่แค่คุณมีเงินคุณสามารถทําให้ลูกคุณมีความสุขกับการซื้อของแต่ว่าสําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของการที่คุณจะสามารถสร้างความสุขแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกได้มากแค่ไหนด้วยนั่นคือสิ่งสําคัญคนที่อยากจะทําแบบที่พี่แสนทําอยู่ในปัจจุบันในเรื่องของการเก็บเงินหรือว่าในการแบ่งก็ดีเนี่ยจะต้องมีเงินเยอะมั้ยพี
0: ่ขออ่านหนังสือเล่มนั้นนะเพราะว่ามันผมว่ามันจุดเปลี่ยนมากอ่ะพ่อเลยสอนลูกเนี่ยมันก็บอกว่าคํานวณให้ได้ว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอ่ะกี่ปีแล้วในแต่ปีคุณใช้เงินเท่าไหร่วันไหนก็ตามที่คุณหามีสินทรัพย์พอเพียงถ้าคุณใช้ทั้งปีได้อะทั้งชีวิตตรงนั้นได้อะนั่นแหละว่าคุณอิสระภาพทางการเงินที่เขาเน้นหนังสือเล่มนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งนำมาทำมากสำหรับผม
1: ครับ
0: ผมก็เลยพยายามหาความรู้ต่อว่าไอ้คำว่าไอ้ปริมาณเงินที่เราสามารถอยู่ได้ตลอดไปเนี่ย
1: ครับ
0: ของเราอ่ะเป็นยังไงซึ่งของผมอาจจะไม่ได้ของคุณไงฮะเพราะไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมันไม่ใช่เรื่องการอดทําเข็มจนไม่ใช้สักบาทมันก็ไม่ใช่อ่ะผมไม่เชื่อเรื่องการออมต้องอดนะ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าระหว่างทางเราควรมีความสุขอ่ะกับการ
1: ออมเงินของเราไปด้วยตอนนี้สมมุติผมเป็นคนที่อายุ45 30กว่า40แล้วอยากจะเริ่มทันมั้ยพี
0: ่มันมีคํานึงของคนปลูกต้นไม้อ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้อ่ะเวลาไม่เคยปลูกเลยนะเ
1: ขา
0: จะชอบถามว่าต้นอะไรโตเร็วสุดอ่ะอยากปลูกต้นไม้อะไรกันให้โตเร็วสุดๆอ่ะ
1: ครับ
0: คนปลูกต้นไม้จริงเขาจะตอบว่าต้นที่คุณปลูกวันนี้โตเร็วที่สุด
1: จริงเนาะพูดง่ายๆว่า
0: คือไม่ต้องไปหาว่าต้นอะไรอ่ะ
1: ทําได้แล้ว
0: ใช่เพราะนั้นมันมีคําว่า
1: ช้าหรือ
0: ช้าหรือเร็วมันคือคิดและทํา
1: ครับ
0: ถ้าคิดแล้วไม่ทําชีวิตเราสั้นเกินกว่าที่คิดแล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นผมว่าคิดแล้วก็ต้องเริ่มทํา
1: ครับผม
0: ทําอย่างมีแผน
1: โอ้นี่สําคัญคิดทํายังมีแบบแผนนะฮะ
0: ใช่
1: บางคนคิดทําแต่ไม่มีแบบแผนก็ล่มเหมือนกันนะฮะ
0: เมื่อผมว่ามีแบบแผนแล้วข้อสุดท้ายนะผมไม่กล้าเรียกว่าความมั่นคงนะผมใช้คําว่าการที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองที่เราสามารถบริหารจัดการเงินตัวเองได้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันเป็นเรื่องของการทําอยู่เรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอ
1: ครับ
0: แล้วมันจะดีขึ้นเอง
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะฮะเดี๋ยวกลับมากับเงินทองต้องวางแผนตรงนี้สําหรับเบรกนี้ในเรื่องของการวางแผนทางการเงินนะครับแต่ช่วงหน้าครับเรามาดูว่าอนาคตครับพี่แสนจะวางแผนอะไรไว้บ้างครับช่วงหน้าครับ

0: การเกษียณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเรามาดูว่าหลังจากที่คุณแสนทำสำเร็จแล้วเขาจะทำอะไรต่อ
1: เงินทองต้องวางแผนเรายังอยู่กับพี่แสนนะครับรอบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตของพี่แสนกันนะครับพี่แสนครับมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตหลังจากเกษียณ
2: นิยามเกษียณของผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
2: คำว่าเกษียณในความหมายของผมหมายถึงว่าเฮ้ยเราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากทำได้โดยไม่ต้องสนใจเรื่องเงินอีกแล้วอะ
1: ครับ
2: แล้วผมก็ทำได้เรื่อย
1: ๆ
2: ทั้งชีวิตจนตายสำหรับผมคือนั่นคือว่าเกษียณซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ผมอยู่ในภาวะนั้นอยู
1: ่พี่แสนสามารถเกษียณได้ตลอดเวลาถ้าอยากจะเกษียณ
2: คำว่าเกษียณของผมคือเราสามารถทำสิ่งที่เราชอบไปทั้งชีวิตอ่ะแล้วมันก็มีรายได้อยู่บ้าง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่ใช้เอาเงินเป็นตัวตั้ง
1: ครับ
2: ผมเลือกในสิ่งที่ผมอยากทำแล้วมันก็มีรายได้อยู่ประมาณนึงที่ผมเอาไปเลี้ยงชีพได
1: ้ครับ
2: ซึ่งผมเลือกแล้วว่าผมจะใช้ให้น้อยลงเพราะฉะนั้นผมก็สามารถอยู่กับรายได้ที่ผมโอเคแค่นี
1: ้ครับ
2: ได้สิ่งที่เราได้พยายามจะเก็บเล็กผสมน้อยมาตลอดการทำงานเนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้มันได้จำนวนหนึ่งที่เราคิดว่ามันเป็นต้นทุนได้แล้วเราก็ปล่อยให้มันงอกเงยตัวมันเองได
1: ้ครับ
2: ประมาณนึงมันเหมือนมีขาเก้าอี้อยู่บ้างอ่ะ
1: ครับเอาละฮะก็แสดงว่าตอนนี้พี่แสนอยู่ในจุดของเซฟตี้โซนใช่ไหม
2: ผมไม่เลยว่าไม่กล้าเลยเซฟตี้โซนนะถ้าเซฟตี้โซนมันถ้าผมเดี๋ยวเขาคนเข้าใจว่าโอ้ยฉันมีมากมายในมือ
1: ครับ
2: แต่ผมแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ผมพยายามคำนวณหาค่า x ตัวนั้นซึ่งผมพยายามตัดทอนจนเหลือ x ตัวเล็กๆของผมเนี่ย
1: ครับ
2: ผมว่าผมมีอยู่ประมาณนึงที่ถ้าหากวันนี้ผมเป็นอะไรไปอ่ะ
1: ครับ
2: x ตัวเล็กๆตัวนี้มันน่าจะดูแลลูกและภรรยาผมได้
1: นอกจากนี้พี่แสนยังมีการมองในเรื่องของอนาคตในการลงทุนอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับ
2: ไม่ครับผมก็คิดว่าผมก็คงจะเก็บเงินซื้อกองทุน LTF RMF รัฐบาลนี่เขาแนะมาให้ฮะ
1: ครับ
2: ซื้อประกันชีวิตผมว่าจำเป็นนะประกันความเสี่ยงทั้งหลายทุกชนิดแล้วก็สะสม LTF RMF ไปเรื่อย
1: สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวให้พี่แสนนะฮะฝากอะไรให้กับท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับกับเงินทองต้องวางแผนครับ
2: สิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าผมเป็นมนุษย์เงินเดือนที่พยายามจะเก็บหอมรอมริบเหมือนคนทั่วไป
1: ครับ
2: จะเรียกว่าเริ่มช้าผมก็เริ่มสามอายุ30กว่าผมก็เริ่มทําผมทําไปเรื่อยๆหลายๆปีต่อเข้าผมค้นพบว่าประมาณปีที่8ปีที่9สิ่งที่ผมทํามาตลอด8ปีอ่ะมันเห็นผลน่ะเห็นผลในสิ่งที่ผมรู้สึกว่าฉันมาถูกทางแล้วแหละแล้วผมคิดว่าถ้าผมจะบอกคนทุกคนได้ผมก็บอกว่าคุณเริ่มเลยเถอะ
1: ครับ
2: คุณเริ่มเลยเหอะแล้วคุณก็ไม่ต้องสนใจหรอกว่ามันน้อยมากอ่ะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะในอนาคตผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งในนั้นที่ได้ลองทำแล้วแล้วอยากจะบอกทุกคนว่าทำเหอะ
1: ครับ
2: ผมผ่านมาแล้ว
1: นะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่พี่แสนฝากไว้แล้วก็เป็นข้อคิดที่ผมบอกได้เลยว่าวันนี้ถ้าใครที่ดูรายการอยู่แล้วก็ยังนอนแล้วก็ยังมีคำถามกับตัวเองก็ยังนอนคิดวันพรุ่งนี้คุณก็ตื่นมาคุณก็ยังนอนคิดอยู่นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดตอนนี้คุณดูเสร็จเรียบร้อยปิดโทรทัศน์ตั้งแต่ตอนนี้ครับปิดแล้วลงมือครับศึกษาลงมือทําได้เลยครับผมเชื่อว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพี่แสนมากเลยครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: เราทุกคนมีความฝันแต่ความฝันแต่ละอย่างย่อมต้องแลกมาด้วยเงินมากมายแถมการใช้จ่ายเงินก็ดูจะสนุกสนานกว่าการเก็บออมเป็นไหนๆจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมความฝันเหล่านั้นยังไม่เป็นจริงเสียทีเอาเป็นว่าใครอยากทำฝันให้เป็นจริงลองเริ่มจากแปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมายพยายามตอบตัวเองให้ได้ว่าอยากออมเงินไปเพื่ออะไรต้องใช้เงินเท่าใดต้องออมนานแค่ไหนต้องทำอย่างไรหรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้นวิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆครับแค่ถ่ายทอดสิ่งที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือหรือหาภาพมาติดไว้ที่คุณเห็นได้ชัดเจนซึ่งการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมเช่นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คุณเก็บออมเงินเพื่อทำเป้าหมายนั้นให้กลายเป็นจริงได้ครับ
1: ครับพี่แสนครับถือว่าเป็นตัวอย่างของบุคคลอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่สามารถวางแผนให้กับตัวเองนะครับสามารถเกษียณได้แล้วก็มีความสุขแบบเรียบง่ายในสไตล์ของพี่แสนเองนะครับและที่สำคัญครับการที่เขาจะมีความสุขแบบนี้ได้คือ

0: เขาคิดเขาลงมือทำอย่างสม่ำเสมอและมีวินัยนะครับและตามแบบแผนที่เขาวางแผนไว้คุณผู้ชมสามารถเรียนแบบแผนแบบพี่แสนได้นะครับวิธีการแบบนี้ง่ายมากๆครับแต่รายการเงินทองต้องวางแผนนะครับในซีซั่นนี้หมดลงแล้วครับแต่ผมหวังว่าครับการที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นบุคคลของการปลดหนี้บุคคลของการออมบุคคลของการลงทุนบุคคลของการวางแผนตัวเองจนถึงการเกษียณและมีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในชีวิตและก็ทำให้คุณผู้ชมนะครับมีชีวิตที่ดีขึ้นได้รายการของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมทุกท่านสามารถนำตัวอย่างเหล่านี้ไปพัฒนาชีวิตของคุณครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วฮิมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำหนังสือคู่มือเงินทองต้องวางแผนตอนมนุษย์เงินเดือนก็มั่งคั่งได้เป็นหนังสือคู่มือนำทางที่จะนำพาชีวิตมนุษย์เงินเดือนให้มีความมั่นคงและมั่งคั่งในด้านการเงินเพื่อให้เป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีอิสรภาพทางการเงินอย่างแท้จริง

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา

8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ไร้นรพัฒน์วิไลพันธ์พระเอกละครหนุ่มรูปหล่อขวัญใจของไทยหลายๆคนหลากหลายบทบาทที่เขาแสดงถูกใจคนดูมากมายแต่บทบาทในชีวิตจริงเขาคือลูกชายคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ที่เคยเกเรมีเรื่องชกต่อยถึงขนาดเฉียดตายทำให้แม่ต้องเสียน้ำตามานับครั้งไม่ถ้วนจนวันหนึ่งที่เขาเลิกการชกต่อยอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรไปหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะวันนี้ทอบตัวเดียวกันจะได้พูดคุยกับคู่แม่ลูกนะคะเรื่องราวความน่ารักของแม่ลูกคู่นี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ตลอดทั้งรายการค่ะต้อนรับน้องไดต้อนรับคุณแม่เข้าสู่ทอบตัวเดียวกันด้วยนะคะเห็นน้องไดวันนี้เป็นพระเอกหนุ่มรูปหล่อไม่น่าเชื่อว่าภายใต้ความหล่อเนี่ยค่ะถ้าย้อนไปสมัยที่เป็นวัยรุ่นช่วงม.1อารมณ์ร้อนเราก็จะมีเรื่องชกต่อยมีเรื่องตีกับคนอื่นด้วย
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะเป็นยังไงคะช่วงนั้น
1: ด้วยพื้นฐานตัวผมตั้งแต่เด็กๆก็เป็นคนข้างๆแบบขี้หงุดหงิดใจร้อนอยู่แล้วแต่พอเราเริ่มขึ้นมัธยมมันย้ายที่อยู่ย้ายสังคมใหม่อะไรเงี้ยมันก็ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมคนนะครับเวลาเจอกับ

0: อะไรใหม่ๆเรามักจะแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงเสมออย่างตอนมัธยมผมเข้าห้องปกครองครั้งแรกก็คืออาทิตย์แรกที่เข้าโรงเรียนเลยเข้าเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยกัน
1: เรื่องที่ตีกันหนักที่สุดเป็นเรื่องไหนคะ
0: แถวบ้านผมแถวรังสิตเนี่ยจะมีเด็กที่เรียนมัธยมกับอีกประเภทนึงคือไม่เรียนมัธย
1: ม
0: คือเราไปมีเรื่องกับพวกนั้นอะไรเงี้ย
1: พวกไม่เรียนมัธยมคือเขาเรียนอาชีวะหรือว่าไม่
0: เรียนอาชีวะบ้างบางคนก็ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มันไม่เหมือนกันในโรงเรียนแล้วในโรงเรียนเราก็แค่ต่อยตีกันไม่มีอาวุธอะไรแต่พอเริ่มเป็นเรื่องของนอกโรงเรียนเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบมีปืนแบบปืนไทยประดิษฐ์มีมีดมีระเบิดปิงปองมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นมากๆถึงขั้นแบบว่าเคยปาระเบิดเข้ามาในโรงเรียนผมเลย

0: เราก็จะไปเอาคืนมันอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเพื่อนกันไปแยกกันหาสุดท้ายพอเจอเข้ามันชักมีดออกมาจากกางเกงยีนแล้วจะกระซวกเข้าผมแต่ว่าไม่โดน
1: แล้วมันมีเคยแบบมีพวกอาฆาตตามเราไปถึงบ้านอะไรอย่างงี้บ้างมั้ย
0: มีครับ
1: เฮ้ย
0: อันนี้คืออันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมไม่โอเคกับและเป็นเรื่องที่ทำให้ผมโมโหมากที่สุดเลยคือบ้านอ่ะมันเออแบบมีเรื่องกับเราก็มีปัญหากับเราก็พออย่ามายุ่งกับคนที่บ้านเราม ีอยู่ครั้งนึงมาจำได้ไหมที่มีพวกขับมอไซค์ตามกันมาเต็มหน้าบ้านเลยคือช่วงนั้นคือแถวบ้านเวลาผมไปแบบซื้ออาหารซื้อไส้กรอกอะไรกินผมจะขับมอไซค์ไปแล้วทีนี้เหมือนเขาเห็นผมว่าผมขับมอไซค์แล้วเขาก็เรียกพวกกันขับมอไซค์ตามผมมาแบบเหมือนมาไรเดอร์อะพี
2: ่
0: เต็มขบวนตามมันจนถึงหน้าบ้านเลยใช่แล้วเราก็เข้าบ้านไป
1: แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ไม่มีอะไรมันก็เรียกออกมาครับมันก็เหมือนมันตะโกนเรียกอยู่หน้าบ้านเนาะว่าให้ออกมาออกมาแต่แม่ผมก็ไม่ให้ออกไปแต่เพื่อนบ้านก็ช่วยกันไล่ออกไปอะไรเงี
2: ้ยแล้วเวลาที่ไดไปมีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นนะคะแม่ทราบทุกครั้งไหมคะ
0: ไม่ทุกครั้งครับแต่ว่าบางครั้งที่เรากลับบ้านมาแล้วเป็นแผลอะไรเงี้ยแม่ก็จะทราบแม่ก็เคยมีครั้งนึงแม่ทำแผลให้ด้วยแบบหยอดเบตาดีนแล้วก็สำลีล้างแผลให้อะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหัวอกของคนเป็นแม่พอเห็นลูกมีบาดแผลกลับเข้าบ้านนะคะใจแม่เป็นยังไงคะ
3: ก็ช็อกทุกครั้งค่ะช็อกทุกครั้งที่เขามีเลือดกลับมามีแผลกลับมา
2: ทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณแม่เตือนน้องไดยังไงคะ
3: เตือนค่ะเตือนว่าอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเรื่องราวแบบนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายนะไม่เอาแล้วนะ
2: แต่คุณแม่ก็รู้ว่าน้องอารมณ์ร้อน
3: รู้ค่ะ
2: แล้วเวลาอยู่ในบ้านอารมณ์ร้อนด้วยไหมคะ
3: ก็อารมณ์ร้อนแต่ไม่ได้มากแบบเขาเล่าอะค่ะก็อยู่ในบ้านก็
1: ปกติ
3: ก็ปกติค่ะ
1: แล้วแม่ร้องไห้ไหมเวลาลูกเราลูกคนเดียวใช่ไหมครับผม
3: ลูกคนเดียว
1: เวลาลูกเรากลับมาถึงบ้านแล้วแบบมีบาดแผลกลับมาอย่างเงี้ย
3: ก็มีสักครั้งสองครั้งที่ร้องไห้เพราะแบบแผลเยอะเลือดเยอะแผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะสงสารลูก
2: เราได้มีการคุยกับคุณพ่อไหมคะว่าเราต้องมีการปรับวิธีการเลี้ยงดูน้องยังไงให้น้องเป็นคนที่อารมณ์เย็นขึ้น
3: ก็คุยค่ะก็คุยกับเขาเยอะๆเพราะว่าพ่อเขาไปทำงานก็ออกแต่เช้ากลับเย็นก็ไม่ค่อยได้เจอก็มีแต่แม่กับเขาก็น่าจะเห็นใจ
1: แล้วทุกครั้งที่เรามีเรื่องกลับมาเราสามารถเล่าให้แม่เราฟังได้ไหม
0: ผมเล่านะ
1: เล่า
0: ผมเล่าละเอียดยิบเลยว่าแบบเป็นยังไงมาอะไร
1: เกิดอะไรขึ้น1 2 3
0: เพราะว่าผมสนิทกับแม่มากเพราะเหมือนกับว่ากับแม่เนี่ยผมรู้ว่าผมพูดความจริงไปอ่ะเขาไม่ด่าผมอ่ะแบบว่าบางแบบเหมือนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเวลาเราอยากจะเล่าให้พ่อแม่ฟังนะแต่เราเล่าไปเล่าได้นิดเดียวโดนด่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำไมอะไรเงี้ย
1: เราก็จะไม่อยาก
0: เราก็จะไม่อยากเล่าใช่แต่กับแม่ผมเวลามีปัญหาหรืออะไรผมเล่าให้เขาฟังเขารับฟังผมแล้วก็เขาก็จะเสนอแนวคิดของเขามาอะไรแบบนี้ครับ
2: แล้วไม่ว่าจะกลับมาด้วยสภาพไหนแม่ก็พร้อมที่จะปลอบใจเสมอด้วย
0: ใช่ครับทุกปัญหาเลยทั้งเรื่องเรียนเรื่องตีลันฟันแทงชกต่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างเขาก็จะรับฟังผมทุกเรื่องครับ
2: ค่ะก็เลยทำให้ไบรท์ไม่ได้มีความลับอะไรกับแม่เลย
0: ใช่คร
2: ับ สนิทกับแม่มากนะคะ
1: ปกติแล้วเด็กที่ไล่ตีกันอ่ะมักจะไม่เอาการเรียนเลยแต่เรารู้มาว่าไบรท์ก็เรียนดีนี่
0: ใช่ครับผมเรื่องที่ผมเป็นห่วงกับตัวเองที่สุดคือเรื่องอนาคตและการเรียนผมคิดอยู่ในหัวเสมอ
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าผมจะแบบว่าเกเรสะเปะสะปะยังไงผมคิดตลอดว่าผมต้องได้เกรดดีผมต้องได้เข้ามหาลัยที่ดีผมต้องมีอนาคตที่ดีอะไรเงี้ยผมเลยพอมีเรื่องกับพวกนอกโรงเรียนเนี่ยผมเลยแบบความกล้าผมน้อยลงเพราะผมรู้ว่าพวกมันไม่คิดเราอะจุดอ่อนเราจะมีเรื่องเราก็เอ้ยถ้าเราไปแทงมันก่อนเงี้ยแล้วเราเข้าคุกเข้าตารางเราจบทุกอย่าง อนาคตเราไม่เหลืออะไรเลยแต่มันไม่คิดมันไม่กลัวผมก็เลยเลือกที่จะแบบถอยออกมาหนึ่งสเต็ปกับเรื่องพวกนั้น
2: นี่เป็นเรื่องราวของแม่ลูกคู่นี้นะคะวันนี้เรามีแขกรับแชร์ค่ะที่จะมา

0: ช่วยแบ่งปันประสบการณ์2ท่านด้วยกันนะคะท่านได้จะเป็นตัวแทนของลูกชายเป็นนักแสดงแล้ววันนี้ก็มีบทบาทเป็นคุณพ่อด้วยน้องแอมพีรวัตรและท่านที่2ค่ะเป็นตัวแทนของคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกอย่างใกล้ชิดนะคะพี่แอนซีเรียมสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะถามพี่แอนนะคะว่าถ้าพี่แอนมีลูกชายแล้วลูกชายเกเรกลับมาบ้านก็มีแผลกลับมาค่ะในฐานะแม่พี่แอนจะคุยอะไรดูแลลูกยังไงคะ
4: แทบนึกไม่ออกเลยนะคะเมื่อกี้นั่งฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วคือด้วยบุคลิกของไบร์ทเขาจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างดูเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ดูเป็นคนสุขุมมากๆทั้งแสดงว่าแอนเชื่อว่าต้องแบบใกล้ชิดกับครอบครัวคือครอบครัวสนิทสนมกันนะคะแต่ว่าเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนที่แบบเวลาที่อายุอยู่ในช่วงวัยที่แบบฮอร์โมนสูบฉีดเนาะมันนี่ลูกสาวคนเดียวเหมือนกันค่อนข้างใจร้อนเหมือนกันเลยค่ะลูกสาวเกิดเดือนเมษาก็จะแบบค่อนข้างหุนหันพลันแล่นเหมือนกันอย่างแรกเลยคือต้องปรับโหมดของความตกใจทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องคิดแล้วว่าเราจะคุยกับลูกยังไงดีให้ลูกเข้าใจเพราะว่าการที่ลูกเจ็บมันเหมือนหัวใจแม่เจ็บไปด้วยความใจร้อนของลูกอะเราต้องปรับตัวเราเองว่าต้องพูดกันด้วยเหตุและผลว่ามันไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได้ค่อยๆพูดแล้วก็เป็นรับฟังอะค่ะแต่บางเรื่องถ้าเกิดเป็นเรื่องสนุกเรื่องตลกอะไรเงี้ยเราก็จะแอบใส่อะไรแอบสอนอะไรไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวนี้พอโตขึ้นคือเปลี่ยนไปหมดคนละไม่เหมือนเดิมเลยอะค่ะอันเชื่อว่าตอนเด็กเห็นเขาว่ากันว่าตามตำรานะตอนเด็กๆเฮี้ยวเนี่ยโตมามักจะเป็นที่พึ่งกักของครอบครัวของครอบครัว
1: ใช่มั้ยจริงเรื่องจริง
4: เออจริงๆคือถ้าเหี้ยวๆคือเขามีวิธีคิดมีแนวทางกล้าตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราแค่ปรับจูนกับเขาได้เนี่ยอันมองว่าน่าจะแบบเยี่ยมแล้วค่ะ
5: แล้วทางแอมล่ะครับแอมตอนวัยรุ่นเคยมีเรื่องราวที่ทำให้พ่อแม่เราต้องหนักใจมั้ยและเขาจัดการกับสถานการณ์นั้นๆยังไงครับ
2: ของผมเนี่ยก็เหมือนกันแหละเด็กๆ เนี่ยเราวัยแบบผู้ชายนะครับพอเข้าม.1ปุ๊บเนี่ยเอาละเริ่มคบเพื่อนเพื่อนจะเป็นตัวหล่อหลอมเราและเราอยากจะเป็นใครเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนชอบตีเราก็จะไปตีกับเขาด้วยเพื่อนชอบเรียนเราก็จะไปเรียนกับเขาด้วยเพื่อนเป็นตัวหล่อหลอมให้เราเป็นเราแต่ผมเนี่ยก็มีเรื่องเดือดร้อนแต่ไม่เคยเดือดร้อนถึงบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจัดการก่อนที่มันจะถึงบ้านทำอะไรก็ได้อย่าให้ไปเดือดร้อนถึงคนที่บ้านถ้าเดือดร้อนตัวเองไม่เป็นไรแต่อย่าเดือดร้อนเขาที่บ้านอันนี้คือผมปลอดภัยผมก็จะเซฟโซนของผมตัดไว้แต่จากที่ฟังไว้นี่โหต้องยกนิ้วให้นะไบค์เก่งมากเลยอ่ะ
0: ค่ะ
2: คือที่เก่งเพราะว่าหมายถึงซ่าแล้วเรียนดี
1: ครับ
2: คุณเป็นคนมีหัวคิดก้าวไกลแล้วคุณเลยประสบความสำเร็จที่สำคัญคือคุณเป็นคนกตัญญู
0: ถามน้องไบค์นะคะว่าในณเวลานั้นเนี่ยตอนช่วงที่ความรู้สึกเรามันห้าวๆ
1: คร
0: ับตอนนั้นเราคิดไหมคะว่าสิ่งที่ห้าวในวันนี้วันข้างหน้ามันอาจจะเกิดผลเสียมาถึงตัวเราด้วยหรือว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอย่างไม่ได้คิดเลย
6: ผมมาคิดอยู่ตลอดครับทุกอย่างเวลาคือเหมือนเราก็ใจร้อนเราก็ห้าวนั่นแต่เวลามีเรื่องมีปัญหากันน่ะเราแบบอยากเดินเข้าไปต่อยไอ้นั่นมากเลยแต่เราจะไม่ต่อยมันก่อนเราจะทํางานก็ได้ให้เราไม่ผิด
0: อ่
6: ะให้มันมาทําเราก่อนให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเหยื่อ
5: ใช่ครับการที่ไบมีเรื่องนอกบ้านหรือการไปตีกับคนอื่นมันส่งผลอะไรมาถึงในบ้านบ้างไหมครับหรือครอบครัวของเรา
7: ส่งค่ะก็จะโดนคุณพ่อคุณพ่อก็จะดุไม่อยากให้ไปมีเรื่องแบบนี้เลยก็ฟังเขานะก็ฟังคุณพ่อแล้วก็เราก็มาค่อยมาคุยกันว่าไม่ได้แล้วนะเรื่องถึงคุณพ่อแล้วนะไม่ได้แล้วต้องคือไม่อยากให้อยากแก้กัน2คนไม่อยากให้เรื่องใหญ่ถึงคุณพ่อ
6: ใช
5: ่แสดงว่าใบโชคดีมากที่มีคุณแม่เป็นพวกต่อให้โดนพ่อดุแม่ก็เข้าใจเรา
6: ใช่อันนั้นก็คือข้อดีของผมผมรู้สึกว่าผมมีพวกอยู่คนนึงถ้าเรื่องถึงพ่อคือเรื่องใหญ่แล้ว
5: ครับ
6: แต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้เล่าแม่ก่อนให้แม่ช่วยคิดว่าทําไงดีอะไรอย่างงี้ครับแต่เวลาโดนก็โดนด้วยกัน
5: โอ้โดนทั้งคู่
6: โดนทั้งคู
0: ่เหมือนน่าจะเป็นตัวกลางระหว่างลูกกับพ่อแบบนั้น
7: ใช่
0: ค่ะ
7: ใช่เลยค่ะ
5: แต่ลักษณะเมื่อกี้ไม่ใช่ตัวกลางฮะ
0: กันชน
5: เป็นเหมือนกันชนแต่สุดท้ายโดนทั้งคู
0: ่ค่ะนี่คือเรื่องราวของไดซ์แล้วก็คุณแม่นะคะลูกที่มีปัญหากับคนอื่นไปชกต่อยกับคนอื่นแต่ว่ากลับมาบ้านทีไรแม้ว่าจะมีบาดแผลกลับมา

แต่แม่คนนี้ก็เป็นคนคอยทำแผลให้แผลที่ใบหน้าของน้องไดทำให้เกิดรอยน้ำตาบนใบหน้าของแม่และสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวยังไงบ้างเราติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: วกนี้คือภาพของผมตอนเด็กๆครับใครๆก็บอกแหละว่าผมหน้าตาดีและนี่คือหน้าตาของผมในวันนี
1: ้เฮ้ย
0: อ๋อพ่อนี่
1: เป็นไร
0: ไปหาเรื่องไปมีเรื่องมาเนี่ยพอมันถีบเข้ามาที่ชายโครงใช่ป่ะหลังจากนั้นอ่ะไบก็เลยของขึ้นกระโดดเข้าไปซัดหน้ามันเกือบ10กว่าหมัดอ่ะแต่แม่งไปเรียกพวกมันอีก3คนหลังจากนั้นทั้งหมัดเท้าเข่าศอกโอ้โหมาจากไหนก็ไม่รู้ทุกทิศทางเลยก็เลยเป็นแบบนี้นี่แหละ
1: อืม
0: แต่ไอ้พวกหมาหมูพวกเนี้ยโคตรน่าเกลียดเลยพ่อว่าปะ
1: มันก็แย่
0: ใช่ใบก็ว่าอย่างนั้นแหละ
2: มันว่าอะไรนักนะไบพูดมากขยับมากเดี๋ยวแผลก็ช้ำแล้วก็อักเสบไปหมดหรอกมานี่มานั่งตรงนี้เลยเร็วเดี๋ยวแม่ทำแผลให้มา
0: โหแม่ถ้าใบไม่เล่าให้พ่อกับแม่ฟังอะนะเดี๋ยวพ่อกับแม่ก็หาว่าใบไปเกเรเขาก่อนอีกใบไม่เคยเริ่มก่อนอยู่แล้วปะ
2: เริ่มไม่เริ่มแล้วยังไงสุดท้ายก็หน้าตาเละเทะกลับมาบ้านทุกทีแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำแผลให้แบบนี้ทุกทีอะ
0: โอ้ย
2: ดูสิเนี่ย
0: มันก็ไม่เป็นไรนี่แม่เดิมๆเนี่ยโห
2: นี่แน่เดิมๆที่ไหนดูหน้าตาเนี่ยเขียวช้ำไปหมดแล้วเห็นไหม
1: ไม่ต้องไปว่าลูกอะไรมันมากมายขนาดนั้นหรอกนะ
0: เนี่ยเห็นปะนี่พ่อไม่เห็นว่าอะไรไบบ้างเลย
2: ค่ะ
0: มีแต่พ่อที่เข้าใจไบแม่เอาแต่บ่นอยู่เงี้ยทุกทีอ่ะเอาแม่ร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: เมื่อไหร่ใบจะเข้าใจล่ะใบคือเลือดเนื้อที่แม่รักแล้วก็ถนอมมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วให้แม่มาเห็นภาพซ้ำๆแบบนี้ทุกวันอ่ะไม่ให้แม่ร้องไห้ได้ยังไง
0: นี่แม่จะให้ใบทำยังไงใบก็เป็นของใบอยู่อย่างเงี้ยจะให้ใบยอมโดนรังแกอยู่ฝ่ายเดียวเหรอฝันไปเถอะนี่วันหลังนะใบบอกพ่ออย่างเดียวดีกว่าบอกแม่ทีไรก็จะว่าใบทุกทีอ่ะไปดีกว่า
2: ไม่ได้นะใบถ้าเวลามีเรื่องอะไรเราไม่บอกแม่ไม่เห็นดีกันแน่นะ
1: คุณนั่นแหละเลี้ยงลูกยังไงฮะมันถึงเป็นแบบนี
2: ้คุณก็เห็นอยู่นี่คะว่าฉันก็พยายามพูดอยู
1: ่ก็พูดแล้วมันได้ผลไหมล่ะฮะถ้ามันได้ผลแล้วมันจะออกไปต่อยไปตีคนอื่นเขาแบบนี้ไหมฮะนี่มันก็แปลว่ามันไม่ได้เรื่องไง
2: ค่ะ
1: ผมทำงานเหนื่อยทั้งวันกลับบ้านมาก็อยากสบายใจแล้วก็มาเจอเรื่องหดหู่แบบนี้ตลอดเลยอ่ะ
2: ฉันจะพยายามทำให้ดีกว่านี้ก็แล้วกันค่ะ
1: คุณก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วคุณจะเอายังไงคะคือคุณมีวิธีการอื่นๆมาบอกฉันบ้างไหมล่ะแล้วตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่พยายามพูดกับลูกอ
1: ่
2: ะ
1: ก็คุณอยู่กับลูกมากกว่าผมคุณรู้จักเขาดีกว่าผมฮะรักกันมากทำไมห้ามปรามกันเตือนกันไม่ได้เหรอฮะเอาเถอะผมพูดไปก็เสียเวลา

มเพิ่งรู้ว่านอกจากแม่จะต้องเสียใจที่ต้องเห็นผมเจ็บตัวซ้ำๆแล้วแม่ยังต้องรอฟังคำด่าจากพ่อแทนผมเป็นแม่ที่คอยปกป้องใบหน้านี้ร่างกายนี้และยังปกป้องจิตใจของผมด้วยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองเห็นแก่ตัวรู้ว่าแม่ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ผมทำขนาดไหนผมขอโทษครับแม่ผมสัญญาว่า

0: เป็นไงบ้างครับแม่กับการที่เราต้องเป็นตัวกลางคอยเชื่อมระหว่างลูกกับพ
1: ่อก็ต้องเป็นเรื่องยากมากของแม่ไม่ต้องทำ
0: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมครับ
1: เกิดขึ้นบ่อยไหมก็ไม่บ่อยมากแต่ก็ประมาณละครเลยอย่างนั้นเลย
0: คือแม่ก็จะโดนพ่อดุ
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วได้วันที่เห็นคุณแม่ร้องไห้วันนั้นรู้สึกยังไงอะคะ
3: ก็รู้สึกความรู้สึกมันยุ่งเหยิงไปหมดนะครับแบบเราก็รู้สึกโกรธพ่อที่ดุแม่แต่คิดไปคิดมามันก็เรื่องเราอะมันก็คือเป็นเพราะเราอะไรเงี้ยครับบางทีสถานการณ์ณตอนนั้นเราจำเป็นต้องทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ก็โดนรับแรงกระแทกแทนผมทุกอย่างอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่รู้จะจัดการกับปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับบางทีผมก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมไม่พูดกับผมเลยล่ะทำไมต้องไปว่าแม่ด้วยอะไรเงี้ย
0: เวลาพ่อดุนี่พ่อเขาดุเราหรือดุแม
3: ่ดุแม่ครับ
0: ไม่ดุเรา
3: ไม่ค่อยเลยครับ
0: เพราะอะไร
3: คือผมคงเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าผมก็คงเถียงเขาอยู่ดีหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่แน่ใจแต่ว่าคือแทบไม่มีเลยครับที่ผมแบบเขามาแบบนั่งตั้งโต๊ะคุยแล้วมาว่าผมอะไรเงี้ยผมจำภาพนั้นไม่ได้เลยในหัวผมแต่ว่าภาพที่ผมจำได้คือเรื่องราวเกิดขึ้นแล้วเราอีกสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแม่นั่งซึมๆอยู่สักมุมหนึ่งแล้วก็แอบร้องไห้อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เห็นภาพคุณแม่ร้องไห้บ่อยไหมคะ
3: ในช่วงหนึ่งก็บ่อยครับช่วงสักประมาณผมม.ปลายปีหนึ่งอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วแม่ได้บอกกับน้องใบไหมครับว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่บอกเลย
1: ไม่บอก
0: เพราะอะไรถึงไม่บอกครับ
1: กลัวลูกเสียใจ

0: ต่ใบรู้ไหมว่าแม่ร้องไห้เพราะอะไร
1: ผมเดาได้ว่าผมไม่รู้คำตอบแต่ว่าผมก็ได้คิดว่าเรื่องนั้นหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปถามเขาก็จะบอกไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องถามเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยบอกอะไรเงี้ยครับแล้วผมก็จะแบบไปนอนอยู่คนเดียวว่าอะไรอีกเนี่ยมันผมทำอะไรไว้อีกแล้วแม่โดนพ่อว่ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเกิดก็หลายครั้งนะครับจนบางทีผมก็แบบพูดลอยๆให้พ่อได้ยินบอกมีอะไรก็มาว่าผมนี่อะไรเงี้ยผมจะไม่ค่อยคุยกับเขาตรงๆเท่าไหร่
0: แต่สุดท้ายแล้วทุกวันนี้คือเรารู้แล้วว่าที่แม่ร้องไห้คือแม่โดนพ่อดุมาเรื่องเราร
1: ู้แล้วใช่ความจริงก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับแต่ว่าเราแค่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยได้คุยอะไรกับพ่อเท่าไหร่ครับแบบหมายถึงว่าเรื่องแบบเรื่องปัญหาครอบครัวหรือปัญหาอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เพราะแรงทั้งคู่ผมรู้สึกว่าคุยไปนี้เหมือนเขาก็จะบอกว่าเขาเป็นของเขาอย่างนี้อะไรเงี้ยครับ
2: ถามพี่แอนบ้างนะคะในฐานะของคุณแม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคะที่พี่แอนต้องเป็นตัวกลาง
3: เป็นความรู้สึกของคุณยายกับลูกแล้วก็กับตัวแอนเองเพราะว่าคุณยายก็จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบเจ้าระเบียบแล้วก็จะต้องเป๊ะในทุกอย่างแล้วเราก็แอนก็เป็นคนเลี้ยงลูกแบบค่อนข้างที่จะให้อิสระทางความคิดทางแบบให้เขาเป็นตัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยแอนก็จะเข้าใจความรู้สึกของความที่ว่าโอเคเราเป็นลูกด้วยและอีกบทบาทหนึ่งเราก็ต้องเป็นแม่ด้วยดังนั้นเราจะรู้ทั้งสองทางเลยทั้งซ้ายและขวาว่าแบบเราเห็นด้วยทั้งทางนี้แล้วเราก็เห็นด้วยทั้งนี้แต่เลยเข้าใจคุณแม่เลยว่าหัวอกของความเป็นแม่ที่บางทีเนี่ยเราต้องเป็นคนที่ประคบเป็นคนกลางที่จะต้องประนีประนอมทั้งสองฝ่ายให้มีความเข้าใจกันเพราะว่าด้วยช่วงวัยที่มันแตกต่าง

กันนะคะเด็กก็จะรำคาญเนาะว่าโอ้ยยายทำไมแบบบ่นขี้บ่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาทำไมจะต้องตีทำไมจะต้องทำห้องให้เรียบร้อยทำไมจะแต่แบบตัวเราเองเราจะต้องทำหน้าที่สอนเขาต้องบอกเขาดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดแต่ละครอบครัวเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบริหารการจัดการไม่เหมือนกันแต่บ้านแอนก็

0: นื้อเชื้อไขอะบางทีความการถ่ายทอดอาจจะค่อยๆบอกค่อยๆสอนเขาอะค่ะแล้วก็ทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างแอนจะเน้นในส่วนตรงนี้มากกว่าและสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเป็นแม่คืออดทนและต้องเข้าใจทุกคนต้องทุกอย่างทำงานข้างนอกมาเหนื่อยยังไงก็แล้วแต่พอกลับไปบ้านบางทีมันก็ต้องมีแบบเปิดห้องไปแล้วก็คุยกันแชร์ให้เขาฟังว่าเออวันนี้เราทำอะไรมานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาค่อยๆโตขึ้นเขาก็จะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวค่ะ
1: แล้วฝั่งของแอมบ้างล่ะครับในครอบครัวของแอมแอมสนิทกับคุณพ่อหรือคุณแม่มากกว่าเวลาเรามีปัญหาเราคุยกับพ่อหรือแม
2: ่เวลามีปัญหาจริงๆในครอบครัวผมเองเนี่ยผมจะคุยกับแม่มากกว่าซึ่งแต่ผมสนิทกับพ่อมากกว่าง
1: ไหมทำไม
2: งงไหม
1: งง
2: ผมสนิทคือผมเป็นลูกรักพ่อเลยพ่อในทีมผมเลยผมทำอะไรพ่อเข้าข้างหมดแต่เวลามีอะไรผมจะคุยกับแม่
1: เพราะว่า
2: ทำไมก็ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเพราะว่าลูกชายเนี่ยผมรู้สึกว่าปลอดภัยกับคุณแม่มากกว่าคือเรื่องอย่างเช่นแบบเฮ้ยแม่แบบเนี่ยวันนี้ไปทำอันนี้มาไปแบบอันนี้มาอย่างเงี้ยผมเล่าให้แม่ฟังละเอียดเลยแต่กับพ่อผมไม่เล่าให้ฟังผมจะไม่เล่าให้พ่อฟังแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องแห่งความภาคภูมิใจเนี่ยพ่อจะรู้ก่อนว่าเฮ้ยทำได้แล้วนะป๊าเรียบร้อยแล้วนี่แต่อะไรที่เฟลมาเนี่ยบอกแม่ก่อนเลย
0: ที่เป็นปัญหาอะไรเงี้ยเหรออ
2: ะไรที่มันมีปัญหาแม่ทำไงดีอ่ะไม่กล้าบอกพ่อจังเลยอ่ะพ่อดุเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวพ่อที่สุดในโลกผมไม่กลัวใครเลยในโลกนี้ยกเว้นพ่อผม
3: ถามน้องไบร์ทนะคะเป็นเหมือนกับน้องแอมไหมคะคือมีความรู้สึกกลัวพ
4: ่อก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้กลัวเขาดุอะไรขนาดนั้นผมไอ้เขาดุเราก็รู้แล้วว่ามันน่ากลัวประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ผมกลัวคือผมกลัวเขาดุแม่ผมก็เลยแบบจะไม่พยศเท่าไหร่เวลาเขาเริ่มแบบเริ่มแรงขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นงานจริงๆครับผมแบบผมเถียงเขาเขาก็จะดุแม่ผมอะไรเงี้ยผมก็กลัว
3: แล้วจากมัธยมมาถึงรั้วมหาวิทยาลัย
4: ครับ
3: ดีกรีความเลือดร้อนของไบร์ทลดลงไหมคะ
4: ไม่แผ่วเลยครับ
1: ไม่แผ่วไม่แผ่วเลยฮะติดเทอร์โบเลยครับผมเป็นมหาลัย
4: ไม่แผ่วจริงๆมันโอ้มีหลายเรื่องสุดท้ายจริงๆของผมก็คือตอนปีหนึ่งแล้วจะจบปีหนึ่งนั่นคือเรื่องของเราเองสุดท้ายแล้วก็ไม่มีอีกแล้วแต่เรื่องที่แรงสุดในชีวิตจริงๆที่แบบเข้าใกล้คำว่าตายที่สุดก็คือตอนกำลังจะขึ้นปีหนึ่งครับตอนม.6ผมไปงานรับปริญญารุ่นพี่ที่บางแสนอะไรครับเป็นแบบผมมารู้จักแค่2-3คนแล้วก็เป็นรุ่นพี่เขาแบบรับปริญญากันตามเด็กมหาลัยครับเราก็ไปด้วยแต่เป็นผู้หญิงนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียวเลยแต่ว่าเป็นพี่ที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเขาก็มีเรื่องกันแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยนะเป็นแบบพี่รุ่นพี่ผมนี่แหละจะมีเรื่องกับพนักงานเสิร์ฟอะไรประมาณเนี้ยครับเถียงกันไปเถียงกันมาจนผู้จัดการร้านเขาก็มาห้ามมาแต่ว่ามาในสภาพเมาแอเลยแบบมาห้ามแบบหาเรื่องแบบจะทำร้ายผู้หญิงนะครับจะทำร้ายรุ่นพี่ผมในโต๊ะอะไรเงี้ยผมเป็นผู้ชายคนเดียวผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากแบบ
3: ผมต้องช่วย
4: ต้องออกตัวรับให้เขาแบบแบบอย่ามีเรื่องกันเป็นอะไรค่อยๆ คุยอะไรเงี้ยเขาก็เดือดดานกันใส่ผมอ่ะผมก็กลับออกมาเดินออกมาหน้าร้านเดินออกมาได้สัก5-9จากประตูร้านเขาก็วิ่งเข้ามาต่อยผมจากข้างหลังเลยแล้วก็อยู่หน้าร้านกระเด็นมาติดป้ายผมต่อยเขากลับเสร็จปุ๊บพอวินาทีที่ผมต่อยเขากลับไปพนักงานทางร้านก็มาลุมกระทืบผมหมดเลยตอนนั้นคือเป็นแผลเยอะมากเย็บที่หน้าประมาณ14หรือ17ผมจำไม่ได้เข็มแบบเต็มเลยตรงนี
5: ้แม่รู้เรื่องไหมครับไอ้คืนนั้นที่เกิดเหตุ
6: รู้หลังจากนั้นตอนนั้นไม่ทราบเลยใช่ค่ะรู้ตอนเขากลับบ้านค่ะอีกวันนึงค่ะ
1: คุณก็รักษาตัวโรงพยาบาล
4: ใช่ครับก็ไปเย็บที่โรงพยาบาล
1: จากชลบุรีกลับมาบ้านอีก
4: ใช่ครับ
1: โอ้โห
3: แล้วไม่โทรบอกคุณแม่เลยเหรอคะ
4: คือผมมาจะกลับอยู่แล้วผมกลัวว่าถ้าผมบอกไปเขาตกใจแน่ๆทั้งพ่อทั้งแม่แล้วเดี๋ยวเขาก็จะพากันมาที่นี
3: ่
4: แล้วเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอะไรใหญ่โตซึ่งผมดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรผมก็คิดว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วค่อยเล่าทีเดียวอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
4: ก็ตามนั้น
5: พอแม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราแม่รู้สึกยังไงครับ
6: ตกใจมากคือเรื่องตกใจมากตอนแรกแม่รู้จากเพื่อนจากเพื่อนเขาก็ลงเฟซเลือดทะลักนู่นนี่นั่นแล้วก็ตกใจมากช็อกเลยอ่ะรอลูกกลับมา

0: ก็แบบมันนานมากเขาบอกใกล้จะถึงบ้านแล้วทำไมนานมากอย่างนี
1: ้ค่ะแต่พอกลับเข้าบ้านทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าลูกเลย
0: ไม่ได้ว่าเลย
2: ค่
0: ะไม่ว่าอะไรเลย
3: ใบจำได้ไหมครับว่าแม่พูดกับเราคำแรกว่าอะไร
2: ไม่ได้เป็นประโยคที่รู้สึกคุกคามผมเลยครับผมเข้ามาแล้วก็
3: ก็คือได้รับความเป็นห่วง
2: ได้รับความเป็นห่วงใช่แบบเป็นดูหน่อยเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีมากกว่าคร
1: ับแม่ไม่ดุแม่ไม่ว่าแล้ววันนั้นเตือนลูกยังไงบ้างคะ
0: ไม่ได้เตือนวันนั้นหลังจากนั้นใช่ค่ะ
1: เว้นระยะเวลา
0: เว้นระยะห่างนานมากตรงแผลหายรักษากันถึงจะมาคุยเรื่องบางแสน
1: แต่นิสัยความอารมณ์ร้อนของน้องไดก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อน้องไดก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
2: ใช่ครับ
1: ตอนนั้นเป็นยังไงคะ
2: คือต้องเล่าก่อนว่าพื้นฐานนิสัยเราไม่ได้แบบว่าโอ้เซ็นสัญญาปุ๊บเปลี่ยนเลยมันไม่ใช่ ผมก็ยังเป็นของผมเหมือนเดิม
1: ค่ะ
2: แต่แค่เรามีบทบาทและมีความรับผิดชอบต่องานมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องรักษาภาพลักษณ์ตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเราเป็นนักแสดงอยู่ช่องนี้แล้วเราจะไปเดินไปต่อยใครก็ได้มันก็ไม่ใช
1: ่
2: ทีนี้พอเราแบบมีงานแล้วความยับยั้งชั่งใจของเรามันก็มากขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเรายังเป็นคนเหมือนเดิมยังแบบยังชกต่อยังอะไรเหมือนเดิมเงี้ยงานเราจบแล้วผมก็คิดได้ว่างานเนี้ยคือมันเป็นแบบมันเหมือนสวรรค์ประทานอ่ะผมรู้ว่างานเนี้ยจะทำให้ผมแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได
1: ้
2: มันจะทำให้ครอบครัวผมสบายขึ้นได้จะทำให้ความลำบากครอบครัวมันลดลงได
1: ้
2: ผมจึงจำเป็นต้องแลกกับตัวตนผมบางส่วนออกไปผมเลยคิดว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มเหมือนผมตัดเนื้อร้ายที่ผมรักษาไว้มานานไม่หายผมตัดทิ้งไปเพื่อให้ครอบครัวผมมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเง
1: ี้
2: ยเหมือนมันเป็นการฝึกตัวเองเหมือนกันพอเรายับยั้งหนึ่งครั้งเราก็โอเคเราเคยยับยั้งได้แล้วครั้งต่อไปมีอีกเราก็แบบเหมือนกับยับยั้งได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านเวลาไปสักพักเราก็เหมือนมันหายไปเองครับเหมือนเราทัศนคติเราเปลี่ยนไปพอเราอยู่ห่างจากสิ่งเหล่านั้นนานๆอะไรเงี้ย
3: แม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของไบร์ทไหมฮะ
0: เห็น
3: อารมณ์เขาลดลงไหมตั้งแต่เขาเริ่มเป็นนักแสดง
0: ลดลงค่ะแต่เย็นขึ้นความรับชอบมากขึ้นรู้สึกดีมากดีมากดีใจกับเขา
3: แล้วแม่ได้พูดอะไรกับน้องไหมครับตอนนั้น
0: ก็ไม่ได้พูดเยอะนะแต่บอกอยากให้เขาวางตัวดีๆไงในเมื่อเขาเข้ามาตรงนี้ก็ต้องทำตัวดี
1: ในวันที่ลูกชายคนนี้มีงานทำมีรายได้เข้ามาน้องไดบอกว่าสิ่งที่ตามมามันก็คือเขารู้ว่าเขาต้องรับผิดชอบแล้วงานที่เขาทำอยู่จะทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่เชื่อไหมคะก็ยังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้คุณแม่คนนี้ต้องร้องไห้เหตุการณ์เป็นอะไรติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: ดารานักแสดงกับการดูแลรักษาหน้าตาให้ดูดีเป็นของคู่กันใครๆก็คงรู้ดีแต่สำหรับผมแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับเพราะทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองผมเห็นความรักเห็นความทนุถนอมจากแม่ผมเป็นผมคนนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างแบบทุกวันนี้ได้เพราะมีแม่ให้และรักษาตัวผมไว้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องดูแลแม่บ้าง
1: อ้าวไบมีอะไรหรือเปล่าลูก
0: แม่มาพอดีเลยเนี่ยมานั่งรอตั้งนานแล้วนี่แม่นั่งนี่ก่อน
1: อะไรทำไม
0: นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี
1: ้มีอะไรเหรออ
0: ืม
1: ห
0: ึนี่แม่ทาดานี่ครีมตัวเนี้ยเนี่ยดีมากเลยนะพี่ๆนักแสดงเขาใช้กันเยอะมาก
1: นี่อย่าบอกนะว่าจะเอาครีมมาขายแม่น่ะนี่บ้านนะลูกไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ที่เขาเอาดาราไปขายของ
0: แม่ก็พูดไปเรื่อยอ่ะไปซื้อมาทาให้แม่ต่างหาก

0: แม่ว่าไบหล่อป่ะ
1: เอ้าถามแล้วก็ยังไม่ตอบแต่กลับมาถามว่าตัวเองหล่อไหมเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าเนี่ย
0: แม่ตอบก่อนดีว่าไบหล่อป่ะ
1: หล่อสิไบลูกแม่น่ะหล่ออยู่แล้วลูกและเป็นดาราเนี่ยนะก็ต้องรักษาหน้าตาตัวเองให้หล่อๆแบบนี้ทำถูกแล้วนะ
0: แม่รู้ป่ะว่าไบอ่ะไม่ได้รักษาหน้าตาหล่อๆเนี่ยไว้เพื่อตัวเองนะแต่ไบอ่ะรักษาเพราะว่าแม่ถนอมมันมาแต่ดูสิแม่เนี่ยแม่ดูแลแต่ไบแม่ไม่ดูแลตัวเองบ้างเลยอ่ะ

0: สิหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยริ้วรอยก็เต็มไปหมดมัวแต่เอามันดูแลไบ้อยู่อย่างเงี้ยมาเครียดเรื่องไบ้อยู่อย่างเงี้ยมันเลยเป็นแบบนี้ไงต่อจากเนี้ยแม่ไม่ต้องเครียดเรื่องไบ้แล้วนะรู้ไหมไบ้จะดูแลแม่เองเอาร้องไห้อีกแล้วเสียใจก็ร้องไห้ดีใจก็ร้องไห้อะไรเนี่ยคุณนายบ่อน้ำตาตื้นจริงๆเลยเอาเปื้อนปนครีมหมดแล้วเนี่ยเสียดายครีมไหม
1: เสียดายสิ
0: แม่ต้องร้อง
1: ไห้แม่ดีใจมากเลยนะที่เห็นไบเติบโตแล้วก็มีความคิดมีจิตสำนึกที่ดีแบบนี้แม่ไม่คิดว่าไบจะคิดได้เลยอะ
0: แม่ดูถูกผมอยู่นะเนี่ยนี่ลูกใครดูนี่เหมือนกันอย่างกะแกลูกแม่นะ

0: ยังไงยังไงอะไรกันแม่ลูกเฮ้ยนี่จะถ่ายรีวิวครีมเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่เห็นแม่เป็นอุปกรณ์การขายแล้วเหรอ
1: โอ
0: ้
1: โหไม่ใช่นี่พ่อมาก็ดีแล้วนี่อ่ะเอาไปเลย
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เอาไปถ่ายให้แม่เนี่ยแม่รับเรื่องแย่ๆแทนไบมาตั้งเยอะแล้วถึงเวลาที่เราต้องคืนความสุขให้แม่บ้างพ่อต้องรับผิดชอบช่วยไบทำให้แม่กลับมาสวยเหมือนเดิมให้ได้สัญญาได้ไหม
0: ได้สิ
1: รับปากแล้วนะสัญญาต้องทำตามสัญญานะรู้ไหม
0: ก็รับปากไปแล้วไม่ต้องห่วงอ่ะให้ทาให้ใช่ไหมทาที
1: ่ทาที่หน้านี่แหละ
0: โอเคนึกว่าทาจักรแล้ว
2: ไม่ได้เนี่ย
0: นี่เดี๋ยวพ่อช่วยพ่อก็พอถนัดได้
2: จะไหวไหมเนี่ยทาเองดีกว่ามั้ง
0: นิ้วนางใช่ไหม
2: ใช
0: ่เอาตรง
2: เอาใต้ตาดีกว่า
0: เอาตีกาไหมตีกา
1: ชีวิตคนเราอาจเคยผ่านช่วงเวลาแย่ๆที่เกิดจากความคึกขนองแต่ถ้าเรามีความรักจากใครสักคนที่คอยประคับประคองเราก็จะถึงจุดอิ่มตัวและกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ถึงเวลานั้นอย่าลืมตอบแทนคนที่คอยอยู่เคียงข้างและพาให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายมาได้ด้วยดีด้วยนะครับและคนคนนั้นก็คือครอบครัวพ่อทะเลาะอะไรกันเนี่ยฮะ
0: ฮะ
1: ทะเลาะกันปะเนี่ย
0: ไม่ได้ทะเลาะเนี่ยมันจะหมดแล้วเนี่ย
1: โอ้โหพ่อพัก
0: เ
1: งินเลยนะ
0: แล้วซื้อมาอีกสัก4กระปุกป่ะ
1: โอ้โหมันแพงมากเลยเนี่ย
2: ขอบคุณมาก
3: ทำไมตอนทาครีมไปถึงเหมือนจี๊ดขึ้นมาทันทีเลย
4: ผมจำความรู้สึกนั้นได้อ๋อครับคือตอนแรกอ่ะเราก็แค่ผมก็แค่กะว่าจะซื้อครีมไปให้แม่เฉยๆทีนี้ผมซื้อไปหลายอย่าง
0: คร
4: ับ ทั้งเซรั่มสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยหลายอย่างผมกลัวเขาสับสนว่าแบบอะไรใช้ก่อนใช้หลังผมก็เลยไปสาธิตให้ดูผมก็เลยเข้าไปในห้องนอนแม่แล้วก็แบบนี่อันนี้อย่างนี้นะประมาณนี้นะตบๆนะอะไรเงี้ยครับแล้วระหว่างทาอยู่ดีผมได้เห็นแม่ผมร้องไห้ผมก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องไห้ผมก็ถามว่าร้องทำไมถามอยู่หลายครั้งว่าร้องทำไมเขาก็บอกว่าไม่ได้ร้องไม่ได้ร้องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่านี่เป็นการแบบดีกับแม่ในไม่กี่ครั้งของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ทำตัวไม่ถูกแล้วผมก็ไปแล้วนะแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมก็ออกไปเลย
3: งั้นถามแม่ได้ไหมครับว่าวันนั้นที่แม่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากลูกที่ลูกมาถึงแบบตั้งใจซื้อครีมมาทาให้กับเราเดินเข้าไปหาเราถึงในห้องแม่ร้องไห้นี่คือจริงๆแล้วความรู้สึกแม่วันนั้นคืออะไร
5: คือดีใจคือตกใจที่คือซื้อครีมก็ซื้อมาหลายครั้งก่อนหน้าแต่ถึงขั้นทาเพราะมันหลายตัวก็ต้องตัวนี้ทาอย่างนี้ตัวนี้ก่อนหลังเนี่ยแม่ก็เขามาสอนให้ทาแม่ก็ตกใจอ่ะ ก็ดีใจมากด้วย
6: ซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่เองเนี่ยถ้ากับตัวเองจะไม่เคยใช้อะไรดีๆไม่เคยใช้อะไรแพงๆ
5: ไม่เคย
6: เวลาที่ไปซื้อของลูกเลือกแพงเลือกดี
5: ใช่ค่ะ
6: แต่อะไรที่เป็นของใช้ส่วนตัวของแม่เลือกที่ถูกที่สุด
5: ถูกต้อง
6: วันนั้นตอนที่น้องไดทาครีมให้แม่มันนึกถึงย้อนไปตอนที่แม่ทำแผลที่หน้าให้เราไหมคะ
4: ตอนนั้นผมในหัวผมมันไม่รู้ความรู้สึกอะไรก็ไม่รู้แบบผมตกใจมากตอนที่แม่ร้องไห้แบบอะไรวะแบบรู้แหละว่าเขาแบบคงซึ้งหรืออะไรเงี้ยแต่พอผมเห็นเขาแบบร้องไห้ออกมาแบบน้ำตาไหลแล้วก็พยายามเช็ดแล้วก็บอกไม่ได้ร้องผมถามเป็น10ครั้งว่าร้องทำไมร้องทำไมเขาก็ไม่ได้ร้องอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดขึ้นมาได้ว่าอ๋อกับที่ผ่านมาไม่เคยมีเลยกับโมเมนต์ดีๆกับแม่อะไรมีแต่โยนปัญหาไปใส่แม่ไม่เคยโยนความรักใส่แม่เลย
6: อ
4: ันนี้ขับรถมาผมก็คุยกับเขาผมถามว่าความฝันแม่คืออะไรอะไรเงี้ย
3: แล้วแม่ตอบไหมครับว่าความฝันแม่คืออะไร
4: ก็ประมาณว่าแม่บอกว่าแม่อยากมีสวนสวนผลไม้ที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยผมอยากให้เขาเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ผมเกิดเนี่ย20กว่าปีย้อนไปอ่ะเขาคงไม่ได้ทำอะไรตามความฝันตามฝันเขาเลยเพราะว่าต้องดูแลผมพอวันนี้ผมเริ่มแบบว่าเริ่มยืนได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยก็อยากทำความฝันแม่ให้เป็นจริงบ้าง

0: าไบรท์ทำได้แน่นอน
1: ทำได้เดี๋ยวคอยดูนะแม่อีกไม่กี่ปีแม่จะได้สวนนั้นตามที่แม่ต้องการเชื่อผม
0: มาถึงวันนี้นะคะอย่างที่ทั้งคู่บอกว่าสนิทกันมากแต่ยังมีอะไรในใจไหมคะที่น้องไบรท์อยากจะบอกกับคุณแม่อยากจะขอบคุณอยากจะขอโทษสิ่งที่ผ่านๆมาหรือไม่ยังไงเชิญค่ะ
2: ก็ขอบคุณที่ว่าใจเย็นแล้วก็ดูแลไว้มาตลอดหลังจากนี้ก็ขอให้เชื่อใจว่าใบลูกชายคนเดียวเนี่ยจะนำพาครอบครัวเราให้มีชีวิตที่ดีที่สุดที่จะดีได้ขอแค่อย่างเดียวขอแค่เชื่อใจ

0: ที่อยากจะบอกกับน้องไบร์ทบ้างไหมครับ
1: ก็แม่ก็สนับสนุนทุกอย่างที่เขาทำก็รักคำสั้นๆรักทุกวัน
2: แล้วเมื่อกี้นี้ที่ได้ฟังน้องไดฟ์พูดกับคุณแม่แม่รู้สึกยังไงอะคะกับคำพูดของน้อง
1: ดีใจแม่มีความสุขกับเขาตลอดอยู่แล้วมีความสุขกับเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรขึ้นมาตอนนี้ก็สุขมากขึ้นสุขมากขึ้นทุกวันน้อยลง
2: วันนี้ประทับใจนะคะเชื่อว่าคุณแม่หลายๆบ้านก็จะเป็นเหมือนคุณแม่ของน้องไดเนี่ยแหละค่ะที่อดทนแล้วก็อะไรที่ดีสำหรับลูกก็คือให้ลูกทุกอย่างโดยที่ลืมความสุขของตัวเอง
0: ครับนั่นแหละนี่คือคนของแม่ความเป็นแม่เนาะแม่ที่เสียสละมากจริงๆตอนเด็กๆเราก็จะรักแม่เรา
3: ครับ
0: ผมก็เหมือนคุณที่จะสนิทกับพ่อแต่สุดท้ายคุยกับแม่ทุกเรื่อง
3: คือผมได้มานั่งฟังเรื่องราวของไบร์ทในวันนี้นะมันดีสำหรับผมเองเลยผมจะเอากลับไปเลี้ยงลูกผมด้วย
0: เนาะ
3: เออผมปลื้มใจแทนจริงเลยผมขอสมัครเป็นแฟนคลับคุณนะผมชอบนี่ผมรักคุณเลยนะผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็ต้องรักคุณทุกคนคือแม่ใจเย็นด้วย
0: ครับ
3: แม่ใจเย็นมากๆกับเรื่องราวที่นั่งฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้รับการตอบแทนกับลูกผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วทำให้กับแม่นะเมื่อกี้ดูไปผมก็น้ำตาจะไหลเพราะผมรู้สึกว่าเออเราได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะได้ทำละและพี่ก็เชื่อว่าโอ้โหเนี่ยน้ำตาแตกมามันเป็นน้ำตาแห่งความสุขว่าเราสำเร็จแล้วแล้วคุณสุดยอดมาก
0: ไบร์ทคือหนึ่งคนที่ผมเชื่อว่าเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเหี้ยวลูกซ่าวันนึงเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับความรักเขาอาจจะกลับมาก็ได
4: ้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่อยู่ในวัยนี้นะครับก็ถ้าอิงจากชีวิตผมขอแนะนำให้แบบว่าอย่าไปดุอย่าไปด่าอย่าไปกดอย่าใช้อำนาจนะครับเพราะว่าการที่เรามีคนที่บ้านคนในครอบครัวหรือว่าพ่อแม่รับฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีมากถือว่าเป็นข้อดีที่แบบข้อดีที่สุดในชีวิตผมแล้วที่ผมมีคนให้พูดให้ฟังที่บ้านเพราะว่าคำปรึกษาจากพ่อจากแม่เนี่ยมันเป็นคำปรึกษาที่ไม่มีวันทำร้ายเรามันเป็นคำปรึกษาที่ดีแบบบริสุทธิ์ที่สุดแล้วไม่หวังประโยชน์อะไรทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าการที่พ่อแม่ลูกคุยกันอย่างจริงใจเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดครับ
0: ครับ
2: ถามพี่แอมกับน้องแอมนะคะ
3: ครับผม
2: ถึงเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่ได้ฟังคุณแม่กับลูกคู่นี้เป็นยังไงคะ
5: สำหรับแอมมีความสุขมากเลยค่ะแอมมีความรู้สึกว่าคือต้องขอบอกว่าคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับลูกมากๆเลยแล้วก็แอมเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทุ่มเททุกคนแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าแต่ละคนครอบครัวก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยว่าหัวใจของแม่เป็นหัวใจที่อบอุ่นแล้วก็พร้อมที่จะให้ลูกในทุกๆอย่างอะค่ะการฟังเป็นสิ่งที่ดีคือลูกขอให้ไม่ว่าจะเจออะไรแต่ว่าสุดท้ายกลับมาเขาก็จะเปิดประตูเข้ามาแล้วเขาก็จะพูดในสิ่งที่เขาแบบอยากจะพูดกับเราเราก็จะฟังเขาแล้วสุดท้ายเราก็จะบอกเขาว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นอย่างนี้แต่ก็เราก็ต้องฝึกให้ลูกเราคิดแล้วก็กล้าตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวของเขาเองให้ดีที่สุดคือความสุขของแม่ทุกคนแอนเชื่อว่าอยากเห็นลูกโบยบินแล้วก็เข้มแข็งอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขกล้าตัดสินใจอดทนอดกั้นในสิ่งที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นจะเป็นวันที่เราชื่นใจที่สุดนะคะแอนเชื่อว่าแล้ววันนี้ได้เห็นวันนี้ก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องด้วยแล้วก็น้องเป็นคนที่มีความประพฤติที่ดีค่ะเวลาอยู่ถ่ายมีกาลเทศะแล้วก็เป็นคนตรงต่อเวลาบทสคริปต์ทุกอย่างก็แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นได้ว่าน้องมีความรับผิดชอบนะคะก็ดีใจกับวันนี้แล้วก็ได้มายินเรื่องราวแบบนี้อันก็มีความสุขมากก็ดีใจกับทั้งคู่ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
0: แอมล่ะครับ
3: ครับผมก็ อันนี้พุ่งตรงเลยนะฮะผมเห็นน้องเนี่ยใน IG รุ่นพี่คนหนึ่งก็คือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวเลยก็เหมือนเพิ่งรู้จักน้องกับคุณแม่วันนี้เลยที่นั่งด้วยเนี่ยผมรักคุณเลยอ่ะผมรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แล้วผมมั่นใจเลยว่าคุณเนี่ยได้ดีแน่นอนนะครับแล้วก็เชื่อว่าเด็กหลายคนไม่ได้รับโอกาสอย่างคุณอย่างที่พี่มิกบอกเลยว่าเด็กเคี้ยวมันมีทั้งประเทศมีหลายคนมีเยอะไปหมดแต่ว่าคนไหนล่ะที่จะกลับลำได้เร็วกว่าผมก็เป็นคนนึงที่วัยรุ่นก็ทราบเหมือนกันกลับลำได้แต่ก็มีอีกหลายคนที่อาจจะยังกลับลำไม่ได้ก็ให้ดูน้องเป็นตัวอย่างถ้ายังแบบพอจะหาเข็มทิศได้หรือยังจะพอดูรู้จักไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตามคุณเนี่ยดีเลยอะแล้วคุณเป็นคนกตัญญูคุณเป็นคนรักแม่แล้วสิ่งที่คุณพูดมาคุณไม่ได้เล่นละครน่ะสายตากับความรู้สึกเนี่ยมันหลอกไม่ได้สิ่งที่คุณเล่ามามันจริงไปหมดผมฟังแล้วผมเชื่อคุณเลยแล้วก็ผมมั่นใจเลยว่าคุณแม่เนี่ยโชคดีจริงๆผมเป็นคุณพ่อที่อยากมีลูกแบบนี้บางทีเราสวดมนต์ไหว้พระเราก็คงบอกว่าอยากให้ลูกเราเป็นคนดีอยากให้หลักลูกเราซัพพอร์ตเราอยากเราจะซัพพอร์ตลูกไม่มีคนในโลกนี้ที่จะเลือกได้นอกจากตัวเราเนี่ยทำให้เขาดูและเขาจะเป็นดั่งดวงใจเราแม่อดทนมากสุดยอดมากขอปรบมือให้คุณแม่สุดยอดจริง
0: นี่แหละครับ
2: ใจกับคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องไดเราทุกคนรอติดตามชมความสำเร็จยิ่งขึ้นไปของน้องแล้วมั่นใจว่าน้องจะดูแลครอบครัวได้ดีมากๆด้วย
0: ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีมากนะฮะก็อยากให้พ่อแม่สมัยใหม่เราเข้าใจว่าทุกคนทำงานหนักบางทีพ่อทำงานสมัยนี้คุณแม่ก็ทำงานด้วยลูกต้องไปเรียนโดยที่ไม่มีใครถามเขาเลยว่าวันหนึ่งทำอะไรมาบ้างเหนื่อยไหมโอเคหรือเปล่ามีอะไรให้พ่อแม่ช่วยไหมเราคิดในมุมของเราความเป็นพ่อความเป็นแม่ว่าก็ฉันไปทำงานมาทั้งวันแล้วฉันเจอปัญหามาเยอะแยะฉันเหนื่อยอย่าลืมนะครับเขาก็ไม่มีใครเหมือนกันกลับมาเสียเวลาเพิ่มอีกหน่อยให้กับลูกเพราะนั่นคือลูกของเราถามเขาบ้างว่าเขาต้องการอะไรวันนี้เป็นยังไงโอเคไหมให้เขารู้สึกว่าเหมือนที่ไบรท์รู้สึกคือนี่คือเซฟโซนเขาอะต่อให้ข้างนอกจะประชนภัยอะไรมาขนาดไหน
3: ครับ
0: แม่คือเซฟโซนของเขาบ้านคือเซฟโซนของเขาอย่าให้เขารู้สึกว่าบ้านคือไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเรามีตัวอย่างแล้วว่าน้องกลับมาประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัวนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้องไบรท์กับคุณแม่นะคะที่วันนี้มาถ่ายทอดเรื่องราวที่อาจจะเป็นปมในอดีตระดับพระเอกแบบนี้เนี่ยหลายคนไม่อยากจะเล่าเรื่องในอดีตตัวว่าจะเสียภาพลักษณ์แต่ว่าน้องไบรท์ยินดีที่จะเปิดเผยวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณพี่แอนขอบคุณน้องแอมด้วยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความอบอุ่นในครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะกลับมาพบกับความรู้สึกแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
5: แหวงเนี่ยบอกรักหลายรอบมากเลยนะ
0: ไม่แสดงว่า
3: ไม่ต้องห่วงการที่ผมรู้สึก
0: การที่ผมบอกรักผู้ชายอีกคนนึงเพิ่งเจอครั้งแรกไม่มีความรู้สึกมันต้องfirst impression ต้องดีแล้วมันโดนกับทุกเรื่องราวที่เขาเล่าและความเรียวอย่างที่แอมบอกว่าถ้าเกิดคนมานั่งโม้อย่างเงี้ยเราไม่รู้สึกหรอกเราไม่สนแต่เนี่ยคือแบบเฮ้ย
3: แม่งจริง
0: ถ้าไปเจอที่ไหนคือจะเดินเข้าไปทักน้อง
3: จริง
0: จับมือไปช่วยบอกมาเฮ้ยอะไรอย่างงี้เลย
3: ชอบพี่ไม่ได้เป็นเกย์นะลูกพี่มีลูกแล้วพี่ก็ไม่ชอบแทงผู้ชาย
0: พี่กลัวมากอยากมี
2: แม่นี่แบบ
0: มีการมีลูกแบบนี้คือถ้าเก
5: ิ
0: ด
5: แม่ต้องคอยเช็ดหัวกระไดแล้วนะคะเดี๋ยวหัวกระไดไม่แห้งนะคะแม่
0: ใช่ไหมจะสบายใจมากซาแต่หายไว
2: เนี่ยแต่รู้เนอะ
0: จะสบายใจเลยพอเป็นพ่อเป็นแม่คืออยู่ดูแลตัวเองได้แต่อยู่รู้จุดยืนอยู่แล้วไง
3: คนโตมีคนมาจีบหน้าตายี้เลยแบบนี้เลย
0: ถ้ากระตันอยู่อย่างนี้โอเค
3: คุยกับ
0: ถ้าอย่างนี้โอเคสัญญาว่าจะไม่เอาปืนมาเช็ดแบบไม่มีเหตุผล
6: ละครเวทีผมรู้สึกว่าทำออกมาค่อนข้างดีนะครับทั้งซีน1และซีน2ส่วนตัวผมจะประทับใจซีน2มากเพราะว่ามันสถานการณ์ค่อนข้างเหมือนจริงมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันเหมือนพอเราได้ดูละครเวทีมันเหมือนเราได้มันพาเราย้อนกลับไปถึงนะเหตุการณ์จริงๆของเราที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วมันทำให้ความรู้สึก ดีเทลเ

0: ล็กๆที่เราลืมไปแล้วมันกลับมารู้สึกกับเราอีกครั้งหนึ่งก็ชอบมากครับ
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำคำให้การเตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยโดยไม่ต้องกรอกรายละเอียดในช่องคำให้การค่ะโดยอัพโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับ

เอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบร่างคำให้การและเอกสารประกอบคำให้การอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำให้การหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การเรียบร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัพโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะ

0: กำลังจะเคารพตรงข้ามสวดมนต์ไหว้พระรักษาระเบียบไม่คุยเล่น
1: เวลา 8:00 น.

สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนอันนี้ครูใหญ่ก็มีเรื่องมาประกาศให้นักเรียนทราบอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือช่วงนี้ก็ใกล้งานวันลอยกระทงแล้วนะครับทางโรงเรียนของเราก็ได้จัดกิจกรรมหนุ่มสาวลอยกระทงนะครับถ้านักเรียนคนไหนที่มีความสนใจนะครับก็ให้มาสมัครได้ที่ห้องชั้นป.6ในกลางวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่ชนะเลิศครูก็จะมีทุนการศึกษาให้นักเรียนนะครับและเรื่องที่2ที่ครูจะประกาศในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ตรวจสุขภาพนักเรียนนะครับสำหรับชั้นป.4

0: ่อยๆวิ่งก็ได้ลูกเดี๋ยวจะล้มนะดีใจอะไรมาเนี่ยฮะหน้าตั้งมาเชียว
1: พี่เลยเขาจัดงานแล้วกระทงครับแม่กล้องจะไปเต้นครับ
0: ตัวแค่นี้นะเต้นเป็นแบบเขาด้วยเหรอลูกไหนไหนไหนลองเต้นให้แม่ดูหน่อยสิ

0: ผมจะมาเต้นครับ
1: เต็มที่เลยครับลูกเชิญเลยครับ

0: เด็กชายก้องทำไมหนูเต้นแบบนี้ล่ะหนูเต้นเหมือนผู้หญิงเหมือนตุ๊ดเหมือนกระเทย
1: ครับครูให้หนูเต้นไม่ได้นะครับเพราะหนูว่าเต้นเหมือนผู้หญิงหนูต้องเต้นให้แข็งแรงเหมือนเด็กชายนิกรู้ไหมครับ

ได้นะครับครูบัวยังไงผมก็ไม่อนุญาตให้เด็กใช้กล้องขึ้นเต้นนะครับครูบัวก็รู้ไม่ใช่หรอครับว่ากติกาการประกวดต้องเป็นการแสดงของเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่เด็กใช้กล้องดูท่าทางตุ้งติ้งเหมือนเด็กผู้หญิงนะครับมันผิดกติกาครูบัวไม่อายหรอครับที่ต้องให้คนอื่นมาดูการแสดงของเด็กที่เป็นกระเทยเห็นแก่โรงเรียนบ้างเถอะครับครูบัว

นุ่มสาวลอยกระทงนะคะเอ๊ะยังมีอีกหนึ่งการแสดงนี่ค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนเกิดมาไม่ว่าชายหรือหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันแต่ตอนนี้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนกำลังมองข้ามไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เป็นและไม่อยากเห็นแต่ทุกคนคงลืมนึกไปว่าเขามีชีวิตเขามีหัวใจเหมือนกับพวกเราแล้วทำไมล่ะคะทำไมเราถึงไม่เปิดโอกาสให้กับสิ่งนั้นบ้างต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการแสดงของเด็กชายณัฐธีก้องไพรินทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ได้เลยค่ะ

0: สียเป็นไงบ้าง
1: งานไม่หลับ
2: ลูกออกไปดี
1: พี่ไปทำงานตั้งหลายวันนานคิดถึงลูกมาก
2: งานสวยกับลูกก็คิดถึงพี่
1: งานกลับบ้านไม่คิดถึง
2: กลับบ้านคิด

0: เช้าไปที่อำเภอมาตั้งใจจะไปทำบัตรประชาชนใหม่แต่มันก็ทำไม่ได้
1: ทำไมไม่ได้อะพ
0: ี่ไม่รู้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหลักฐานก็ไม่มีสักอย่างรายชื่อก็ไม่มีมันโดนไฟไหม้หมดก็เลยทำไม่ได้ทีนี้นี่พอทำบัตรไม่ได้ก็คงลำบากแล้วกลับไปเชียงใหม่เที่ยวนี้ก็คงหางานยากขึ้น
1: บ้านเพื่อนบ้านเราไม่เดือดร้อนกันหมดอ่ะนี่เขาไม่หาว่าเป็นพวกไม่มีสัญชาติไปหมดแล้วเนา
0: ะก็คงประมาณนั้นแหละเมื่อไม่มีบัตรก็คงหาว่าเป็นพวกไร้สัญชาตินั่นแหละทีนี้ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียซื้อข้าวปลาอาหารกินลูกก็จะเข้าโรงเรียนด้วยคงลำบากกันนะเที่ยวนี้
2: มาหาบุญมันจะคุยกันเรื่องกฎหมายสักหน่อยลูกคนที่หนึ่งก็จะออกจากงานลูกคนที่สองก็ออกจากโรงเรียนเดือดร้อนกันไปหมดไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
3: ผมก็เหมือนกันลงไม่เกษตรกรไปกู้หนี้ยืมสินจากธ.ก.ส.ก็ไม่ยอมปล่อยก็จะมาหาบุญนี่แหละ
0: ผมทราบว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเขาให้ความช่วยเหลือคนที่ไม่มีบัตรประชาชนใช่ไหมครับ
4: ครับ

0: กับผมคนหนึ่งที่เป็นคนที่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำปรึกษาหารือเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือผมได้ด้วยครับ
1: ครับแล้วมาจากที่ไหนครับ
0: อ๋อผมอยู่ที่แม่อายครับเกิดที่แม่อายแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนมานานแล้วครับ
2: กรณีที่แม่อายแบบครับที่ว่ามีปัญหาเรื่องของการค้าไทย
0: ครับหลายคนครับ
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับก็คือว่าในส่วนของการปกครองนะครับก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและกำนันอำเภอเขาจะจัดการเรื่องนี้นะคร
1: ับแต่ว่าในส่วนของภาคประชาชนเราเนี่ยผมแนะนำว่าเราทำเรื่องของการตรวจสอบนะครับโดยที่มีองค์กรอิสระก็คือกรรมการสิทธ
0: ิ์
1: นะครับแต่ว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยผมแนะนำให้ไปที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานตรงที่เขาจะไปตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นอีกที
0: ครับ
1: นะครับ

0: ชายยังไม่กลับนะครับรอใครมารับหรือเปล่า
1: ครับผมยอมไป
2: ก็ไม่ใช่พี่ชายคนเดียวนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้หลายๆคนมาโรงพยาบาลแต่ก่อนไม่ต้องเสียเงินมาเดี๋ยวนี้แต่ละคนก็ได้เสียเงินกันหมดผมก็เข้าใจปัญหานะแต่ว่าจะไม่เรียกเก็บเงินเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลได้งบมาเนี่ยเขาจัดสรรให้ตามหัวประชากรที่มีอยู่ที่มีรายชื่ออยู่ในเพียงว่าพี่ชายถ้าได้มาจริงแย่เลย
3: ผมก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกหรือเปล่า
2: ถ้าเกิดว่ากินยาสม่ำเสมอพักผ่อนครับก็จะดีขึ้น
3: ชีวิตการทำงานของผมยังพักผ่อนไม่ได้ผมจะต้องทำงานหนักเลยไม่มีงานก็ไม่มีเงินใช
2: ้ถ้าคราวหน้าได้มาโรงพยาบาลพี่ลองให้ผู้ใหญ่บ้านหรือว่าข้าราชการออกหนังสือรับรองให้ว่าเป็นคนในพื้นที่ที่นี่ทางโรงพยาบาลถ้ามีหนังสือรับรองก็อาจจะ ช่วยเหลืออาจจะลดแบบค่าใช้จ่ายมั่งนี่ยังดีนะครับที่ไม่ได้ไปทำงานอยู่ที่อื่นไปอยู่เชียงใหม่หรือว่าอะไรเนี่ยนอกจากจะหางานยากแล้วไม่มีบัตรเพราะถ้าไม่ค่อยอยากรับทำงานแล้วก็เวลาเจ็บป่วยมาไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้เสียเงินเยอะแน่
4: เป็นอะไรไปป่ะพี่เนี่ยไม่สบายป่ะ
5: อดทนได้แค่นี้คิดจิ๊บไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็แวะไปถอนเงินที่ธนาคารด้วยตอนนี้เงินก็หมดแล้วไปเจอข้าราชการตำรวจเขาก็หาว่าไม่ใช่คนไทย
4: เขาหาว่าไม่ใช่คนไทยยังไงล่ะน่ะ
5: เขาไม่เชื่อว่าเป็นคนไทยเขาเลยร้องให้ร้องเพลงชาติไทยให้เขาฟังประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐประไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยที่ล้วนไม่หลักสมัครคีไทยนี่หลักสงบพูดเล่นเฉย
4: ๆแหมพี่พูดเล่นยังก็อยากเป็นทหารนะ
5: อ้าวพี่นะอยากเป็นทหารมานานแล้วจะได้รับใช้ชาติอะ
4: โอ้จ้าท่านนายพล
5: ครับผมสามร้อยบาทเองที่เหลืออยู่เราต้องรอคดีตัดสินของศาลปกครองไม่มีเงินครอบครัวก็ไปไม่รอดที่จะต้องออกไปหาเงินก่อนแม่อายกำลังจะเปลี่ยนไปหลายครอบครัวก็เหมือนกันเราต้องออกไปทำงานในที่ไกลไม่มีที่ดินทำกินทำไร่ไถนาก็ไม่ได้

0: เออไม่อายสะอื้น
1: ไม่ต้องอะไรมากที่ไม่ได้ไปรับใช้ชาติไม่ต้องโบกธงเฮ้ยโบกมือ
2: จ้าพี่ทำงานเสร็จแล้วรีบกลับบ้านนะพี่

0: ข้าจากเนี่ยเหมือนเดินมาอยู่
1: เราได้อยู่ในร้านนะหัวเราเออ

คดีปกครองวรคำกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อ

ได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีรีส์วิถีคน
1: ได้ยินลัวก็สักอย่างเลยในคนอังรวยอังแน่ใส่อัง
0: บรรยากาศและเสียงที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นเป็นเรื่องราวของประเพณีความเชื่อความศรัทธาของหมู่บ้านในจังหวัดสุรินทร์หมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านตาโมมเรานัดกับผู้ใหญ่สุภสรคนนี้ซึ่งพาเราเดินดูหมู่บ้านพร้อมกับบอกเราว่าที่นี่นั้นเป็นชาวสวย
2: บัตตาโมมนี่มันจะมีสวยเกือบ 100% ทีนี้เวลาสื่อสารเราก็ฟังทั้งลาวทั้งเขมรเลยมันจะปนกันอยู
3: ่ฉันรักน้องนี่พูดว่าอะไรภาษาสวย
2: ให้มักมอง
3: ให้มักมองมองแปลว่าอะไรคะ
2: มองก็คือคุณ
4: คุณคุณ
2: กับคุณ
4: แล้วคุณ
2: เยอะจะดอย
3: เยอะจะดอย
5: เอ้ยมากูตั้งไงเพราะว่าเออฝนตกทุกวัน
6: แล้วถ้ามันแรงค่ะแม
5: ่ถ้ามันแรงก็เอ้ยกระแดง
6: ฮะ
5: กระแดง
6: กระแดงจ้ะ
2: เฮ้ยวันนี้วัน
3: ไอ้นี่กำลังทำอะไรเอ่ย
2: ทำจ้าบ้านผมก็ที่นมชงเหมือนกัน
3: ไอ้นี่ก็ทำเอาไว้ไปทำบุญเหรอคะพี
0: ่ชาวบ้านกำลังคึกคักในการทำอาหารเพื่อพรุ่งนี้จะเอาไปถวายที่วัดนะครับเนื่องในวันศาสตร์
7: อันนี้เอาไว้เส้นหมูยาใส่ใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ของคนเรากินเอาไปให้หมด
0: ใจบอกกับเราว่าชาวบ้านที่นี่นั้นทำนาเป็นหลักนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับการทำนา
8: โอ้มาดีจ้า
0: เราตามดาคนนี้เข้าไปที่นาของพ่อกับแม่ดาเพิ่งกลับมาที่หมู่บ้านเพื่อร่วมงานบุญวันศาสตร์ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี
3: ้แม่ขายนี่คือบริเวณนาแม่เหรอคะ
9: แ
3: ม่มาประจำไหมที่เนี่ย
9: มาประจำมาทุกวัน
3: มาทุกวัน
9: มาดูควาย
3: เลี้ยงควายได้กี่ตัวคะแม
9: ่ห้า
8: ก็เป็นที่นาของครอบครัวหมดเลยของน้าของอาฝั่งนี้ก็จะเป็นของดาก
6: ี่ไร่อะคะ
9: ทางนี้6ไร
10: ่พ่ออยู่เนี่ยพ่อก็จะผักแหขาย
0: พ่อของดานั้นเป็นคนเงียบๆนะครับอยู่ที่กระท่อมเล็กๆแต่ว่ามีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์
11: อยู่นาตลอดเลยใช่ไหมครับ
12: อยู่นาตลอดเลย
11: ทำอะไรบ้าง
12: เกี่ยวยายควาย
11: กลางวันเลยใส่เบ็ดใส่อะไรฮะกินตามทุ่งนาประทายช่วง
0: ที่นาของชาวบ้านในยามหน้าฝนนั้นเขียวขจีสวยงามมากนะครับ
3: ช่วงปักเม็ดไหม
12: ปักเม็ดเลยจะเทลนี้เลย
0: โดยเฉพาะข้าวถ้าหากเราเข้าไปอยู่ใกล้ๆก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของข้าวกันแล้วพ่อบอกว่าช่วงนี้ข้าวกำลังจะเริ่มตั้งท้อง
3: เวลาเราดูข้าวว่าท้องดูไหนเราตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยควายมันจะออกก็ออกอันนี้ก่อนทีนี้มันก็แตกออกมันเริ่มแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินแล้วข้าวนะ2เดือนจะขอบลูก
6: แต่ถ้าคน
3: ผมก็9เดือน
0: พ่อบอกว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรจะสนุกไปกว่าการวางเบ็ด
12: ไปฟุตไส้เดือน
0: เริ่มต้นตั้งแต่การขุดหาไส้เดือนนะครับ
3: ดูยังไงว่ามันจะมีไส้เดือน
12: มีมินรอยมันมี
3: โอ้มีคุยไส้เดือนเอาไส้เดือนไปปักตรงนี
12: ้ปักตรงนี้ปักก็ประมาณ10วันนาทีไปดู
0: เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่สุดของหมู่บ้านแห่งนี้ในช่วงเดือนกันยายนที่เราไปถ่ายทำก็คือเรื่องของการทำบุญวันศาสตร์ที่เป็นเทศกาลทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
3: มันจะไปตลาดยังไม่ครบไง
0: ซึ่งทุกคนจะมีการเตรียมตัวในการจัดหาของกันอย่างคึกคักทีเดียว
3: อันนี้รองเท้าแตกก็ต้องเอาไปห่อเหรอคะ
9: ใช
11: ่
9: ค่ะ
11: ไปไหนมา
10: ไปทำบุญ
0: ส่วนคนที่จะอธิบายถึงความสำคัญของการทำบุญนี้ก็ต้องเป็นท่านนี้ล่ะครับ
4: คือลูกหลานที่ไปทำงานต่างจังหวัดค่ะแล้วเขาก็คิดเห็นว่าพ่อแม่บรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วก็คิดเห็นบุญคุณกตัญญูกตเวทิตาเขาก็มาทำบุญคุณตอบสนองคุณบิดามารดานี่ค่ะ
0: วันศาสตร์ของชาวบ้านตามมหรือว่าศาสตร์กุยจะทำในวันขึ้น14และ15ค่ำเดือน10นะครับอย่างที่บอกว่าคึกคักมากในการเตรียมอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษ
13: ได้อะไรบ้างคะเนี่ย
14: ได้ข้าวเหนียวกับใบมะพร้าวอ่อนจะไปห่อข้าวต้มค่ะ
15: นี่ครับหน้าบ้านเลยครับ
16: สวัสดีครับจะรวยแล้วเหรอรวยแล้วห่อข้าวต้มกับใบมะพร้าวเขามีงามีกล้วยสุก
0: ข้าวต้มมัดนี้ต้องห่อด้วยใบมะพร้าวรายละเอียดตรงนี้ทำให้เราเห็นนะครับว่าหมู่บ้านแห่งนี้มักจะปลูกต้นมะพร้าวไว้ใกล้ๆบ้านเพื่อใช้ในการทำอาหาร
15: บัตตมมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้นมะพร้าว
8: สังเกตไหมคะในหมู่บ้านเนี้ยก็จะมีต้นมะพร้าวเกือบทุกบ้านเลยส่วนมากก็จะปลูกเป็นหน้าบ้านกันลูกก็จะทำกับข้าวหามะพร้าวกินเองช่วงงานวันศากอ่ะเขาจะเอายอดอ่อนๆ นะคะเอามาห่อข้าวต้ม
0: วันนั้นเราเห็นขึ้นกันคึกคักทีเดียวครับ
8: ยอดมะพร้าวก็จะเป็นตัวนี้ก็ฉีกทีละใบแล้วก็ตากแดดก็ประมาณสักชั่วโมงนึงเพื่อที่ให้มันอ่อนตัวไม่ให้มันแตก
17: ไหนข้าวแบบไหนครับ
18: ถ้าในตลาดก็มีขายอยู่นะแต่บ้านเรานี่ขอกันได
19: ้ยังไม่สุกมั้งดิ
0: ข้าวต้มที่สุกแล้วจะมีรูปร่างอย่างนี้นะครับ
20: ทำทุกบ้านค่ะ
21: ตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วนะเป็นพ่อเป็นแก่เขาทำก็ต้องสืบสานไปเรื่อยๆ
22: ปีละครั้ง
23: ปีละครั้ง
22: ทุกปี
0: นอกจากข้าวต้มแล้วทุกๆบ้านยังเตรียมอาหารและขนมอีกหลายอย่าง
24: ข้าวสาสวยเขาเรียกขนม
25: ข้างในไส้มีอะไรบ้างคะ
26: มะพร้าวคั่วใส่น้ำตาล
27: ปู่ย่าตายายหมดเลยเขาต้องเอาทุกอย่างไม่ว่าแต่หนูไก่เนื้อปลาไม่ทำไม่ได้ไม่สบายใจเราต้องทำ
0: ป้านิยมคนนี้เป็นคนที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความทุ่มเทในการทำอาหารเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับของคนที่นี
28: ่คนที่ทำกี่อย่างคะขนม
29: หลายอย่าง
30: มันสวยมันเริ่มอันนี้แล้ว
31: เช้ามาเราต้องไปวัดก่อนไปใส่บาตรก่อนเสร็จจากใส่บาตรก็เราก็มาจัดของใส่กระน้องไปเจดีย์เจดีย์เสร็จก็มารวมญาติที่บ้านญาติหมดเลยทั้งเป็นคนก็ไปตรงนั้นลูกหลานหมดเลย
0: ที่นี่ให้ความสำคัญเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินทางเข้าไปในเช้าของอีกวันก็จะพบลูกหลานที่เพิ่งเดินทางมาถึงมาช่วยเตรียมอาหารกันด้วยล่ะครับ
32: สวัสดีค่ะหนูมาจากที่ไหนคะ
33: สมุทรปราการ
34: มาตั้งแต่เมื่อวานมาถึงเมื่อคืนค่ะ
33: ประมาณ4ทุ่มกว่า
34: แม่ดีใจค่ะดีใจมากช่วยงานทุกอย่างค่ะถ้าเขากลับมา
35: ปี5ออกจากโรงงานเดิมขึ้นรถแล้วก็ยิงตรงมาเลย
33: มาถึงล้างหน้าล้างตาก็บรรทุกข้าวเลย
35: มันเหมือนกันแบ่งเบามากกว่าเขาจะได้ทำอย่างอื่นได้ด้วยไง
0: อาหารส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการย่างนะครับคนที่นี่บอกกับเราว่าเป็นเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีน้ำมันนะครับบรรพบุรุษก็จะไม่คุ้นเคย
32: ทุกอย่างที่เห็นนี่คือจะไม่ทอดเลย
36: ทอดเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนค่ะปู่ย่าตายายเขาไม่ชอบทอด
32: อย่างไรบ้างที่เป็นหายาก
36: หนูแหละค่ะหายาก
0: และมากกว่านั้นก็ยังมีอาหารบางชนิดเช่นมันเทียนที่เห็นอยู่นี้เป็นอาหารที่ต้องมีเลยล่ะครับ
15: มันเทียนนี่หายากแล้วครับณปัจจุบันเราก็สามารถไปขุดได้นะครับที่ป่าแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเป็นวันคนเฒ่าคนแก่นี่เขาจะหุงข้าวแล้วเขาจะต้มกับข้าวเลย
32: ยิ่งเวลาเราทำบุญนี่เหมือนรำลึกถึงจุดนั้น
15: ใช่ครับเฮ้ย
37: ว
15: ัน
37: น
15: ี้
37: บ
15: ้
37: าน
15: ว่าวันนี้ว่าเวลาลูกหลานมานะครับเขาก็จะต้องไปไหว้ผู้อาวุโสก็คือคุณป้าคุณย่าคุณยาย
38: ครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับ
39: ได้มาเยี่ยมป้าบ่อยไหมคะ
38: ส่วนมากถ้ากลับบ้านมาก็แวะมาเยี่ยม
0: ดาพาเราไปที่บ้านญาติ
1: เออมาแป๊บเดียวอมวัดดีจ้ะแอซอมจะอ่อน
2: จ้า
0: ที่นั่นเริ่มเห็นการจัดสำรับอาหารกันแล้วล่ะครับ
1: อมจัด
3: ที่ของหวานของข้าวอะค่ะ
1: ยายสวัสดีจ้านี่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะไปวัดเหมือนกัน
4: แต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่บรรพบุรุษ
1: หนังวัวค่ะต้ม
4: ที่เหมือนกันมากที่สุดตัวเนี้ยทุกบ้านต้องมีข้าวต้มมัด
0: อาหารที่ถูกเตรียมตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปเส้นไหว้บรรพบุรุษกันแล้วนะครับ
2: นี่กระด้งกระด้งนี่ไปเส้นไหว้นู่นที่วัด
0: วัดที่ทุกคนไปก็คือวัดเต่าทองเป็นวัดที่ชาวบ้านตาโมมให้ความเคารพบูชาและอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของคนที่นี่วัดแห่งนี้มีเจดีย์เล็กๆอยู่รายรอบนี่คือที่เก็บกระดูกของบรรพบุรุษญาติพี่น้องของแต่ละครอบครัวนะครับยามเช้าก่อนที่ชาวบ้านจะมานั้นที่นี่ยังเงียบสงบ
2: นี่เราก็ไปเส้นเมืองกัน
5: เนาะเยอะเยอะ
0: แต่เมื่อลูกหลานต้องเดินทางมาทำบุญความคึกคักก็เริ่มมีมากขึ้น
1: ตรงนู้นก็จะเป็นญาติพี่น้องเริ่มมารวมตัวกันแล้วค่ะเวลามาไหว้เขาก็จะมาไหว้กันที่นี่นะคะคือตอนเนี้ยก็จะเป็นที่เก็บอัฐิของบรรพบุรุษ
5: วันนี้แม่มาไหว้ใครครับ
2: ทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งยายทั้งตาทั้งลูกชายทั้งน้องชายปู่ย่าตายายทั้งพ่อแม่อยู่ทางโน้นทั้งเดินไปเดินมาแหละเวลาเส้นไหว
0: ้การเส้นไหว้บริเวณเจดีย์บรรจุอัฐินั้นทำกันทั้งวันนะครับ
6: ไปเซ็นอยู่นู้นรอน้องๆก่อนจะไปเซ็น
0: ลุงเลนคนนี้บอกกับเรานะครับว่ามีพี่น้อง8คนนัดกันจะไปเส้นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย
2: ก็มาทุกคนรวมกัน
3: พี่น้อง
2: คนละถาดคนละถาดแล้วมาเอากันมาเส้นไหว้
5: ใช่
2: บรรพบุรุษ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วจะไปเจอกันที่วัดรวมถึงครอบครัวของป้านิยมที่เป็นน้องสาวของลุงเลนด้วยนะครับ
1: มาถึงเวลาแล้วมาเด็กๆมา
0: อาหารคาวหวานมากมายที่เราเห็นทุกบ้านเตรียมทำกันถูกนำมาวางไว้บนเสื่อหน้าเจดีย์บรรจุอัฐินะครับ
7: ต่างมารวมกันจึงเทพมากันหมดค่ะผู้ยาตาทวดได้กินพวกเรามีความสุขค่ะ
9: รุ่นพ่อก็ต้องทำให้ตายายรุ่นลูกก็ต้องทำให้พ่อแม่
10: เวลาเราไหว้ยกมือไหว้ในช่วงวันจันทร์เราสัมผัสว่าเขามาไหมคะ
9: มันอยู่ที่ความเชื่อ
10: ค่ะ
9: รู้สึกว่ามานะ
11: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: ลูกๆหลานๆหลากหลายวัยพร้อมหน้าพร้อมตากันมาร่วมพิธีเส้นไหว
12: ้ความเป็นรอนิยากรมาตลาดได้ทั้งสองอย่าง
13: มันเป็นเหมือนกับว่าการกลับมาระลึกคิดถึงเขาเอาเขามาไหว้กลับมาให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยภูมิใจครับภูมิใจ
0: การเส้นไหว้ที่สุดท้ายของวันจะทำกันที่บ้านที่พ่อแม่เคยอยู่นะครับ
16: ปีหนึ่งเรามีครั้งเดียวทำยังไงที่ให้ลูกหลานเข้ามา
14: ผนว
16: กให้เป็นหนึ่งเดียวถ้าเรามารวมกลุ่มอย่างนี้ปุ๊บมันจะทำให้มีความรู้สึกว่าเรามีตระกูลของเราที่เราจะต้องช่วยกันดูแลประคับประคองสิ่งที่ขอขมานั่นก็คืออยากได้พรมากกว่าได้รับพรเสร็จเราก็เชิญลูกหลานมากินร่วมกันท่านก็จะได้รับรู้ตรงนั้นว่าลูกหลานยังอยู่ดีมีสุขมีความรักความใคร่สามัคคีกลมเกลียวยังเป็นหนึ่ง
1: ขาดไม่ได้เลยของคู่กับคนเฒ่าคนแก่
0: ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดถึงก็คือหาของกินที่บรรพบุรุษชอบ
8: ตอนที่แม่อยู่แม่ก็เคยพูดว่าพอถึงวันศาสตร์นะวันประเพณีของเราปีละครั้งที่จะทำให้พ่อแม่ให้บรรพบุรุษกินก็ต้องทำบุญให้เขาคือเขาปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กพอเราวัยนี้ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงแบบวันเนี้ยประเพณีนี้ก็ต้องทำ
0: การทำบุญวันศาสตร์สำหรับที่นี่นั้นมี2วันนะครับและทั้ง2วันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออาหารเช่นเดิม
14: อะไรที่เราหาได้หามาให้หมดเลยให้พ่อแม่ได้กิน
17: เรื่องลำบากขนาดไหน
18: เรื่องลำบากขนาดไหนเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราก็ทำเพื่อแม่ได้
15: กระบุงถังทำมาจาก
0: และมากกว่านั้นยังมีการใช้กระบุงที่ทำมาจากไม้ไผ่แบบนี้ร่วมงานด้วยล่ะครับ
19: อันนี้เรียกว่ากระเพาะค่ะกระเพาะพื้นกระเพาะแก่รางวัล
0: กระบุงหรือว่ากระเชอที่เราเห็นอยู่นี้เป็นภาชนะสำหรับใส่ของไปที่วัดนะครับเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้เห็นที่อื่นกันมากนัก
20: เป็นความภูมิใจของบ้านตำโมงค่ะเอาไว้ทำประโยชน์หลายๆอย่างค่ะใส่เวลาวันศาสตร์ก็ใส่ของ
15: บัดนี้ก็มีค่ะนี่มีทุกบ้านมีทุกหลังคา
0: ถึงแม้ว่าหลายบ้านจะเปลี่ยนไปใช้พลาสติกกันบ้างแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ยังมีการใช้กันอยู่เป็นเรื่องที่เรารู้สึกดีนะครับ
21: นี่ยังไม่ครบ
22: ยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบ
21: คือจะใส่หมดเลยอะค่ะใส่แบบให้เต็มๆแบบพูนๆเลยอะค่ะ
23: ยังขาดอะไรบ้างคะ
21: อันนี้ยังขาดข้าวสารแล้วก็ข้าวสารเหนียว
0: มากกว่าข้าวของที่เตรียมทำบุญสิ่งที่เราเห็นว่าคนที่นี่มีความพิถีพิถันกันมากก็คือการที่เขาจะต้องห่อของที่จะใส่ไปในกระบุงด้วยใบตองครับ
15: อันนี้เขากำลังห่ออยู่ครับมีแต่ใบตองทั้งหมดครับ
21: แล้วก็ต้องใช้
24: ได้ดิบค่ะได้ดิบ
25: ถ้าเราไม่ใส่ได้นี่บรรพบุรุษก็จะไม่ได้รับ
23: นะคะทำไมทุกอย่างจะต้องใช้ใบตองห่อคะ
36: สมัยแต่ก่อนปู่ย่าตายายไม่มีถุงร้อนถุงอะไรก็มีแต่ใบกล้วยค
23: ่
36: ะ
23: อ๋อก็ต้องใช้ใบกล้วยอย่างนี้
36: ต้องใช้ใบกล้วยค่ะ
23: โอ้
21: ไม่ว่าแต่อะไรห่อหมดเลยเสื้อผ้า
23: อ๋อนี่เสื้อ
15: เป็นกางเกงของพ
21: ่อพวกรองเท้าพวกข้าวสารนี่ตามเครื่องน้ำชุดผู้สระผม
0: เช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน10มาถึงนี่คือวันศาสตร์นะครับชั่วโมงสุดท้ายที่หลายๆคนยังต้องเร่งมือกันจัดกระบุง
26: ของสดนี่ต้องห่อตอนเช้านะคุณแม่เน
21: า
26: ะ
21: ใส่เช้าแล้วก็ไปวัดเลยมันเดี๋ยวมันเสีย

0: กระบุงที่จัดใส่ของนั้นจะยังไม่เสร็จถ้าหากว่าของสำคัญเช่นขิงข่าหรือว่าตะไคร้ยังไม่ได้บรรจุลงไป
1: ต้องเตรียมขิงกับข่าสมัยก่อนก็คือถ้าเป็นสมุนไพรที่หาง่ายสุดก็คือขิงกับข่า
2: เวลาเราจะใช้นะครับเราก็ขุดเอาก็จะประมาณ
1: อีกอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตกแต่งกระบุงของเราให้ดูสวยงามด้วยให้มีแบบสีสันอะไรเงี้ย
3: เสร็จแล้วค่ะกระเชอปีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ
4: มีเสื้อผ้ามีขนมมีชื่อมีอะไรหมดเลยนี่
5: เตรียมไปวัดเหรอคะ
6: ทำให้พ่อเขามารับเอา
7: อันนี้หนักกี่กิโลครับเนี่ย

0: วันนี้ต้องแต่งตัวสวยที่สุดเลยใช
1: ่ไหมใช่ใช่วันนี้ทั้งหมู่บ้านก็มีแต่ผ้าไหมแหละเวลามีงานวันศัตรูแต่งผ้าไหมกันทุกคนเหมือนกันนับกันนะคะ
2: การไปวัดนั้นทุกคนต้องใส่ชุดสวยและชุดที่เด่นที่สุดก็คงไม่มีอะไรเกินชุดที่ตัดจากผ้าไหมที่ทอกันเองนะครับ
0: พร้อมแล้วเนาะต้องใส่รถเข็นเนาะ
3: ใส่รถเข็นอะไรมันหนัก
2: ประมาณ8โมงเช้าเมื่อกระบุงพร้อมทุกคนก็เริ่มออกจากบ้านแม้ว่ากระบุงจะหนักแต่ว่าทุกคนก็ขนกันไปด้วยความสุขที่ได้ทำนะครับ
4: ช่วงนี้ยังทยอยกันมาเรื่อยๆครับวันนี้รวมกระเชอหมดแล้วเราจะให้อาจารย์ทำพิธีบวงสรวงเทพองค์เทวาและก็สถานที่มีอะไรบ้างที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้

0: บงเลย
1: สายศิลป์ถูกโยงเข้ากับกระบุงทุกใบด้วยความเชื่อที่ว่าจะเป็นสื่อไปถึงบรรพบุรุษ
2: ใบสลากของแต่ละครอบครัวนั้นที่ทำกระบุงมา
1: ศาลาวัดเต่าทองไม่เล็กเลยนะครับแต่ว่ากลับคับแคบลงไปถนัดตาเพราะเต็มไปด้วยกระบุงและคนที่มาทำบุญกว่า2ชั่วโมงสลากกระพัด265ใบได้ถูกอ่านครับกระบุงจากลูกหลานถูกยกให้กับผู้ล่วงลับได้เห็นจนครบ
3: ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับโดยกระบุงใหญ่ๆมารับได้เถิดโดยผู้ทำงานบ่เลยเอาซักตักเฝ้า
1: สายสินที่ทำพิธีเสร็จแล้วจะถูกเก็บไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลของครอบครัวนะครับ
4: เสร็จตรงนี้แล้วไปไหนต่อ
1: พิธีกรรมสุดท้ายในวันศาสตร์ของคนที่นี่คือการนำกระบุงไปแห่รอบอุโบสถนะครับกระบุงหนักๆถูกยกขึ้นหัวบ้างขึ้นบ่าบ้างบางคนก็ใส่รถเข็นเดินไปรอบๆโบสถ์ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแต่ว่าทุกคนก็มีรอยยิ้มนะครับ
5: เมื่อเราอุทิศส่วนบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้อุทิศให้เขาฝนตกมาเพื่อที่จะชำระเรื่องไม่ดีแล้วก็คงบอกถึงว่าความเป็นอยู่รวมสมบูรณ์ปี
6: กู้แม่ซื้ออยู่บนบนบนโลก
7: คนทุกปี
8: คนนี้แหละ
7: เพื่อเป็นพระบุญ
9: เป็นปีนี้ปี
7: น
9: ี
7: ้คนไหนยิ่งเหนื่อยคนนั้นยิ่งได้บุญ
10: ร้อนลูกนี้มีความแตกต่าง
2: อย่าไม่ให้เขาบ้านอื่นค่ะให้ลูกพ่อ
1: กระบุงที่เราเห็นนั้นเมื่อเสร็จพิธีก็จะส่งต่อให้กับคนที่ต้องการสิ่งของต่างๆที่มีอยู่ในนั้นก็จะได้มีประโยชน์ต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นน้ำใจแห่งการแลกเปลี่ยนของคนที่นี่การทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทำบุญทำกุศลให้กับบรรพบุรุษของคนที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากนะครับและหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงอยู่ไปอีกยาวนานขอขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศาลปกครองได้เปิดระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการยื่นฟ้องคดีปกครองโดยผู้ที่ประสงค์จะฟ้องคดีผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์นั้นสำหรับการใช้งานครั้งแรกจำเป็นจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะการลงทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยสามารถเข้าได้2ช่องทางคือเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th จากนั้นคลิกที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองโดยตรงทาง e-litigation.admincourt.go.th ก็ได้ค่ะเมื่อเข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ให้คลิกที่ปุ่มคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนหน้าจอจะแสดงข้อกำหนดการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อผู้ใช้งานอ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดดังกล่าวแล้วให้คลิกที่ช่องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือค่ะขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานจะต้องกรอกรายละเอียดซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยจะต้องกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมายดอกจันให้ครบถ้วนโดยเฉพาะข้อมูลในช่องไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลควรระบุอีเมลให้ถูกต้องและเป็นอีเมลที่ใช้งานเป็นประจำเนื่องจากศาลจะติดต่อผู้ใช้งานผ่านทางอีเมลนี้ค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะให้กำหนดชื่อผู้ใช้หรือ username และรหัสผ่านหรือ password ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้จะใช้ทุกครั้งในการเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ใช้งานควรจดจำและเก็บรักษาไว้เป็นความลับเพราะหากมีการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใดเข้าใช้งานในระบบศาลจะถือว่าเจ้าของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนั้นเป็นผู้เข้าใช้งานค่ะเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไปซึ่งอยู่ทางด้านขวามือระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งหากพบว่าข้อมูลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้ใช้งานสามารถกลับไปแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าแต่หากผู้ใช้งานเห็นว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนค่ะหลังจากคลิกปุ่มลงทะเบียนแล้วระบบจะให้กรอกรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวหรือ OTP ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเมื่อกรอก OTP เสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลของผู้ใช้งานซึ่งจะถือว่าผู้ใช้งานได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นฟ้องคดีปกครองได้ทันทีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพามหลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: ออกมาไหว้

0: ้ามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ตีจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: หูทำนั้นเลตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพาม
1: าดูแบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: แน่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่โอ้นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำสารพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดา
1: เออมีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: เฮ้ยบ้า
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำอะไรแล้วทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลงไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกเหรอฮะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะ
2: คือ
1: ตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: ก็
2: คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่นะเต็มได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคนู่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: เออคล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: เออมียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: แต่ว่าคือเราเป็นอาร์คิเทคเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมทีเรียลที่เกิดขึ้น บนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะอิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอ่ะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะ
1: เออ
2: ก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็เออไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คือไหมถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสเรื่องรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรล่าตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับ เนี่ยเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ครับ
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้าว
0: แล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: ครับไอ้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องรองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ดีกว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เนาะอันเนี้ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆอะการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่า
1: เราอยู่ในโลกนะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำแบบนั้นล่ะพี
0: ่
1: เอาทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้าง
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ไ

0: แต่ว่ามีสื่อมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้น
1: ค
2: ือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
1: เสียวๆ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่2แบบ
0: อ๋อแค่2แบบไง
1: 2แบบ
0: 2แบบแต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมี2แบบ
1: 2แบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณนึงนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเค้าก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมา
1: ซื
2: ้ออันเนี้ยอะ
1: ไรเงี้ยจริง
0: ๆเอ๊ะอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริง
2: ว่
1: าม
2: ี
1: กี่ซิงเกิลตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันเนี่ยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่าที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือ4เสาอย่างน้อย
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูม
2: ิ
1: โอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้ยายเกี่ยวอะไร
1: ช้าอะไรอะไรวะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: ออกมาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเง
1: ี้
2: ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพลังงานสวยงามด้วย
0: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ยอดเลย
2: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
1: ับ สเลต
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
1: ครับมันเนื้อวัสดุจริง
2: ๆนี่เลยก็คือสแตนเลส
1: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
1: ครับ
2: กระจก
1: เห็น
2: แล้วสแตนเลสอีกวินี่ก็เป็นกระจก
1: อีก
2: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
1: นี่กระจก
2: ใช
1: ่คนทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าเอ้ยคุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
1: เออคือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็แบบแม่มันดูไม่ค่อยรักชูใช่ไหมอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลคร
1: ับครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาวาง
0: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
1: อะไร
0: แต่มันสงสัย
1: อะไรนี่
0: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
1: โอ
2: ้คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโปรเซสทั้งหมด
1: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
0: เอาละนี่คือออริจิน
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
1: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
1: เปิดสีหน้า
0: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่คร
0: ับนะเพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมี4พักหรือ4หน้า
1: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
0: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
1: ในละวันเนี่ย
0: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
1: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
1: เออไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: หนามากอ่ะ
1: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
1: เซนกว่า
0: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลย

0: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
1: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
0: สแตนเลสเหมือนก
1: ันสแตนเลสเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
0: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
0: ครับ
1: กระจกล้วนๆเลยวะเออใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คือถือดรออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
0: อันนี้ก็จะครับผม
2: ใหญ่มาก
1: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
1: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
0: ใช่
1: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมาย
1: เฮ้ย
2: คือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
1: เออใช่
0: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงครับ
1: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
1: ครับผม
2: แต่ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
0: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
1: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
1: ้
2: าวไป
1: ที่ไปที่นู่นเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไงอ่ะ
0: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าทีแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
1: ครับ
0: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นนึงอะไรก็ได
1: ้โอ
0: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
1: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
1: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
1: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทิร์นสูงจากพื้นขึ้นม
0: า
1: แล้วก็วางอะไรสะดวก
0: วาง
1: ของบูชาสะดวก
2: เท่านั้น
0: เท่านั้นเอง
2: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
1: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
0: า
1: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผลตอบรับเป็นไงฮะ
0: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตุ่นครับ
1: เออ
0: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
1: ันเข้าใจเข้าใจ
0: จะได้ไม่อะไรอย่างงี
1: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
0: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าให้คุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
1: หินมันดูไม่ค่อยรวย
0: อะไรประมาณน
1: ั้
0: นมันต้องมีบ้าง
1: ทองก็หน่อยดิ
0: อันนี้ก็
1: ตายาย
0: ตายาย
1: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
0: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเหมือนกัน
1: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
0: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
1: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
0: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
1: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นว่าผมขอถามหน่อย
1: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
1: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่คร
1: ับ ตรงๆยอด
0: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
1: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
1: เออนั่นดิน
0: ี่แถว
2: นะ
1: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะโอ้ดูรอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี
0: ่ด้วย
2: มัน
1: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
1: แล้วเออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
0: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
1: ครับๆ
0: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
1: เ
0: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
0: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
1: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
0: อันนี้ศาลพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
1: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
0: โอ้โหอันนี
1: ้แขวนไว้เต็มเลย
0: พระพรหมครับ
1: พระพรหมเหมือนกัน
0: ครับ
1: ก็
0: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
1: คือใหญ่มาก
0: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
1: ครับ
0: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
1: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
1: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
0: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
1: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
1: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
0: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
1: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
0: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อ่ะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
1: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
0: ้
1: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
0: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
1: จะรุ่นอื่น
0: ซื้อ
1: นี่ไง
0: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ยมันมี
1: ตรงไปดูไหมไปดูสิ
2: เนี่ย
1: อยากดูไม่ได้อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้นอ่ะ
1: เออใช่
2: ๆนะ
1: ดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
1: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
0: ใช่ครับ
1: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
0: คือติดตั้งแค่จะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
1: ครับ
0: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
1: โอ้โหเ
0: พราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
1: เข้าใจ
0: เท่าไหร่
1: เข้าใจ
0: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
1: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
0: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
1: เออหน้างาน
0: เตรียมแท่นครับ
1: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกในเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
1: เตรียมแท่น
0: ใช
1: ่ไม่นี่นั่นเพราะว่า
0: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให
1: ้ครับ
0: ก็ว่า
1: เอาเหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
0: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเง
1: ี้
0: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
1: ฮะอย่างใช่มีเลขมงคลนะกว
0: ้
1: างยาวเท่าไหร
0: ่
1: ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
0: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
1: โอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
0: า
1: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
1: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
1: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
0: คร
1: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชมอย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
3: Amrin TV
4: ผมเองนะครับก็ทำกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาประมาณ8ปีกว่าๆครับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ถ้าไม่มีคนธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมชาติคนอยู่ไม่ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติพอมาเข้ามหิดลเนี่ยอยู่ปี1เราก็ตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาเลยกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายงานรณรงค์การศึกษาธรรมชาติงานอาสาต่างๆ บนเขาใหญ่เนี่ยทำงานรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าหรือเรียกว่ารณรงค์4มครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะปีหลังๆก็บวกมาอีกหนึ่งคือไม่นำสัตว์เลี้ยงข้างนอกเข้ามา

0: ของเจอขยะพลาสติกประมาณเป็น10กิโลแล้วก็เลยรณรงค์4ม.บวก1โดยการพาอาสาสมัครในกลุ่มนะมาจัดเวทีรณรงค์ทำค่ายทำสื่อบนนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์และหลายอันที่เป็นสื่อที่พวกเราทำขึ้นมาเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วยกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในงานเขาใหญ่ดีจังค้าปีนี้นะครับก็เลือกเส้นทางชื่อว่าดงติ้วแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ที่เป็นเปิดให้เราได้เดินป่าครับเมื่อกี้ชั้นเรือนก็ของต้นนี้มีชะนีอยู
1: ่สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นของจริงค่ะมี2ตัวค่ะสีดำๆสีน้ำตาลแล้วก็ขาวๆค่ะ
0: ผมเรียกว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติครับถ้าเราเป็นนักกิจกรรมก็คือศึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆรูปแบบค่ายการรณรงค์การทำสื่อทุกอย่างเลยคือกิจกรรมนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือที่หลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ์ก็เลยตั้งกิจกรรมมาอันนึงเรียกว่ากิจกรรมเขาใหญ่ดีจังคราฟที่แปลว่างานทำมืออย่างกลุ่มผมเองเนี่ยเห็นเด็กๆเขาชอบพับกระดาษอะไรครับก็ไปออกแบบการพับกระดาษรูปนกเงือกมาเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาลองพับนกเงือก
2: นี่เอาต้นไม้แปะเก้า
1: แปะปากนกเงือก
2: ทีนี้ถ้าใครถามน้องต้นไม้ตอบได้แล้วใช่ไหมว่านกเงือกมีประโยชน์ยังไงนกเงือกสำคัญยังไง
1: เอาไว้ปลูกต้นไม
2: ้ถูกไว้ปลูกปลา
0: ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าต้องทำอาชีพอะไรครับรู้สึกว่าชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติชอบเรื่องสัตว์ป่าพอมาเข้ามหิดลเนี่ยตอนปริญญาตรีก็เรียนหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก็มันก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเรียนปริญญาโทก็มาศึกษาต่อที่คณะสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องชุมชนเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องมลพิษมันเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมันทำให้เรามีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาหรืองานอนุรักษ์แล้วก็มีภาพกว้างที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันก็ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คงเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมแต่ว่าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3: ตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่ามันจะเลี้ยงดูเราได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขาอยู่ในหน้าที่การงานแบบนี้แหละเขาก็เหมือนให้กำลังใจเรานะคะให้เปลี่ยนมุมมองพวกเราว่างานอนุรักษ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้เราแค่มีพออยู่พอกินงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่าเราพูดเสมอค่ะ
0: ผมกับเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเราเอาวันเวลาว่างๆมารวมตัวกันทำสิ่งดีๆเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีเป็นข้อความที่ผมและเพื่อนๆยึดถือปฏิบัติตรงกันเสมอแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่

0: เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก้เ
0: ข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะ ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และ

0: ลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรืออิลิติเกชันพอร์ทัลของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้1การฟ้องคดีปกครองออนไลน์
4: เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloudเป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่าย สะดวกและรวดเร็ว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เราก็จะยังอยู่ในเรื่องของหลักภาษาไทยชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปลูก
3: คำ
2: เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำบุพบทยากไหมยากไหมลูกไม่ยากเท่าไหร่นะครับสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยเฉพาะการสื่อสารโดยใช้คำบุพบทให้ถูกต้องตามความหมายนั่นเองสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะให้นักเรียนได้พิจารณาประโยคเหมือนเดิมเรามาดูประโยคพร้อมกันเลยครับอ่านพร้อมกันลูกทั้งต้นทางและปลายทางเขาและเพื่อนอ่านหนังสือใช่เขาคนเดิมหรือเปล่าที่นอนใต้ต้นไม้นะครับคำว่าเขาเนี่ยเป็นคำสรรพนามใช่ไหมครับสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่ลูกถ้าเป็นคำบุรุษสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่นะศิรวิทย์จำได้แม่นมันมากเป็นคำสรรพนามบุรุษที่3คนที่เรากล่าวถึงไงครับต่อมาเพื่อนเป็นคำนามใช่ไหมเพื่อนก็คือเป็นใครเป็นคนเพื่อนเราเป็นคนไหมลูกเป็นเพื่อนเป็นคนคำที่เรียกคนก็จะเป็นคำนามต่อมาคำว่าอ่านไหนทุกคนลองทำท่าอ่านดูสิครับทำได้ไหมทำเลยปลายทางทำด้วยทำได้แสดงว่าตอนนี้เราแสดงกิริยาอาการได้คำว่าอ่านจึงเป็นคำกริยาตามนี้เลยคำกริยาต่อมาครับคำที่ครูโอจะถามนักเรียนยังไม่ถึงคำว่าหนังสือเป็นคำนามไหมหนังสือเป็นอะไรคนสัตว์สิ่งของหนังสือเป็นสิ่งของเราเรียกสิ่งนั้นว่าหนังสือเพราะฉะนั้นหนังสือจึงเป็นคำนามต่อมาคำที่ครูโอถามคือคำว่าและที่ขีดเส้นใต้นั่นแหละคำว่าและเป็นคำอะไรลูกบางคนบอกเป็นคำบุพบทเพราะว่าเพิ่งเรียนมาบางคนบอกว่าเป็นคำเชื่อมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันมีให้เลือกคำแรกคำอุทานใช่หรือเปล่าคำที่2คำเชื่อมสรุปแล้วนักเรียนคิดว่าคำว่าแล้วเนี่ยเป็นคำชนิดใดลูก
3: คำเช
2: ื่
3: อม
2: คำเชื่อมเพราะอะไรขอคนตอบขอเลขที่13อยู่ไหนเอ่ยฉัตรมงคลได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี
4: ้เป็นคำเชื่อมครับ
2: เพราะอะไรครับ
4: เป็นการเชื่อมคำเข้าด้วยกัน

เป็นการเชื่อมคำเข้าด้วยกันถูกต้องไหมถูกต้องประมือให้ชาตมงคลเรามาดูในส่วนของการอธิบายขยายความพร้อมกันเลยนะครับคำว่าและเนี่ยทำหน้าที่ในการเชื่อมคำกับคำเข้าด้วยกันให้มีใจความที่สมบูรณ์ก็คือฟังแล้วรู้เรื่องอ่านแล้วรู้เรื่องและยังทำให้เห็นว่าประโยคนี้ทำไมครับชัดเจนขึ้นถ้าบอกว่าเขาเพื่อนอ่านหนังสือเข้าใจไหมเข้าใจนะครับครูโอก็เข้าใจเขาเพื่อนอ่านหนังสือเข้าใจไหมเข้าใจแต่มันชัดเจนขึ้นไหมลูกมันไม่ชัดเจนขึ้นเราจึงเติมคำว่าและทุกคนดูเราใส่คำว่าและเข้าไปปุ๊บเราใส่คำว่าและเข้าไปให้มันชัดเจนก็กลายเป็นเขาและเพื่อนอ่านหนังสือแบบนี้ชัดเจนขึ้นไหมชัดเจนขึ้นนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นในชั่วโมงนี้เราก็จะได้ทบทวนความรู้และเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับอันดับแรกเลยบอกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมได้ต่อมานักเรียนก็ต้องจำแนกชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมให้ได้และสุดท้ายบอกประโยชน์ของการเรียนเรื่องคำเชื่อมเอาให้ครบด้านเลยนะครับคำถามชวนคิดเช่นเคยนะครับนักเรียนคิดว่าคำเชื่อมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรและทำหน้าที่อะไรบ้างทุกกลุ่มหันหน้าเข้าหากันเลยปรึกษากันเดี๋ยวนี้ปลายทางก็ปรึกษากันเลยนะครับพูดคุยกันในกลุ่มเลยครับลูกอภิปรายร่วมกัน

0: หมดเวลาครับหันหน้ากลับมาขอซุ่มถามขอซุ่มถามกลุ่มที่5และกลุ่มที่2คนที่จะได้ตอบเป็นเลขคู่ยกมือขึ้นกี่คนกลุ่มที่5โอละน้อยออกกลุ่มที่2เต่ายิ้งฉุกใครแพ้ใครแพ้มาประชันกันใครแพ้ครับข้าวหอมกับกีรติการเป่ายิงฉุบกันเดี๋ยวนี้ใครแพ้ข้าวหอมได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลยนะครับข้าวหอมสรุปให้เพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางฟังหน่อยลูก
1: คือคำที่ใช้เชื่อมวลีหรือประโยคเข้าด้วยกันค่ะ
0: คำเชื่อมนะเป็นคำที่ใช้เชื่อมวลีเชื่อมประโยคเข้าด้วยกันใช่ไหมครับลูกเชื่อมอะไรได้อีกเชื่อมขับด้วยกันได้ไหมได้โอเคครับปรบมือให้ข้าวหอมต่อไปในส่วนของหน้าที่ถามกลุ่มที่3และกลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่1ด้วยเลขขี้ยกมือเลขขี้ครับมีคนเดียวกลุ่มที่3มีธัญวัฒน์ที่เป็นเลขขี้กลุ่มอื่นโอละน้อยออกกันเลยครับรวดเร็วครับลูกทำท่าอย่างดีนะครับรัฐธรรมกับใครออกมาด้านหน้าลูกออกมาด้านหน้ามาออกมาธัญวัฒน์แล้วกลุ่มที่หนึ่งโซเฟียมาเลยครับลูกอย่าเพิ่งครับให้มาเป่ายิงชุบกันข้างหน้าเก็บไมค์ไว้ก่อนลูกนะเราจะมาลุ้นให้ปลายทางลุ้นด้วยปลายทางก็เป่ายิงชุบไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับคู่ไหนจะเป่ายิงชุบกันก่อนคนที่จะได้ตอบเป็นกติกาแปลกจะต้องชนะใครเป่ายิงชุบชนะคนนั้นต้องเป็นผู้ตอบโอเคไหมไม่ค่อยโอเค

0: โอเคคู่แรกก่อนใครชนะเยอะสุดได้ตอบนะครับคู่แรกเป็นธัญวัฒน์กับโซเฟียก่อนลูกหนึ่งสองใครชนะต่อไปเป็นธัญวัฒน์พบกับรัตธรรมให้ไปทางเห็นด้วยตอนนี้รัตธรรมต้องพบกับโซเฟียเพราะต้องพบกันหมดครับพบกันทุกแมตช์หนึ่งนานจังเลยใครชนะเขาเป็นผู้ชนะเยสุใช่ไหมทุกคนเข้าที่รัตธรรมขอไมค์ให้รัตธรรมหน่อยอ่านเมื่อสักครู่แล้วขึ้นมาทำหน้าที่อะไรบ้างคำเชื่อมเมื่อสักครู่ทุกคนได้อ่านหมดแล้วนะต้องตอบให้ได
1: ้เป็นทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมระหว่างคำครับ
0: เชื่อมอะไรได้อีก
1: เชื่อมประโยคครับ
0: เชื่อมประโยคเชื่อมอะไรได้อีกครับ
1: วลีครับ
0: ถูกไหมเก่งมากปรบมือให้รัตธรรมเข้าที่ครับแบบนี้เรียกว่าเกือบไม่รอดแต่รอดมาได้เก่งมากครับเพราะฉะนั้นคำเชื่อมเนี่ยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคแล้วก็ยังทำหน้าที่ในการเชื่อมความอีกด้วยให้มันชัดเจนแบบนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันแบบความหมายเต็มๆนะครับคำเชื่อมเนี่ยคือคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือประโยคก็ได้เข้าด้วยกันให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นตัวอย่างคำเชื่อมก็จะมีคำว่ากับคำว่าและคำว่าหรือคำว่าแต่คำว่าที่ซึ่งอันนะรวมไปถึงคำว่าจนกระทั่งคำว่าขณะที่คำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงสุดท้ายอย่างไรก็ตามคำเหล่านี้ตัวสีฟ้านะครับนักเรียนจะเป็นตัวอย่างของคำเชื่อมพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังเรามาดูชนิดแรกพร้อมกันคำเชื่อมสมภาคอ่านว่าสมภาคนะครับคำเชื่อมสมภาคก็คือคำที่ใช้เชื่อมคำกับคำวลีกับวลีหรือประโยคกับประโยคก็ได้นะครับก็จะได้แก่คำว่ากับและหรือแล้วก็คำว่าแต่ดูตัวอย่างประโยคพร้อมกันน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้คำเชื่อมคือคำว่ากับพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกคำเชื่อมคือคำว่าและเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนักเรียนรู้จักข้าวเจ้าไหมข้าวเจ้าคือข้าวสวยนั่นแหละลูกที่มันไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวรู้จักไหมข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวลาบน้ำตกใช่ไหมครับนะและสุดท้ายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสเรามาดูความหมายพร้อมกันเมื่อเชื่อมกันแล้วทำหน้าที่แล้วคำเหล่านี้ยังทำให้ประโยคนั้นมีความหมายแตกต่างกันอีกด้วยประโยคแรกน้ำกับน้ำมันเข้ากันไม่ได้นะก็เชื่อมให้เข้าใจว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยมันไม่สามารถเข้ากันได้นะมันจะแยกชั้นกันประโยคที่สองพ่อและแม่เป็นผู้ให้กำเนิดลูกใจความมันก็มีลักษณะเป็นอย่างไรไปด้วยกันได้คล้อยตามกันเหมือนกันต่อมาประโยคที่สามเธอชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเป็นการบอกให้ทำไมให้เลือกใช่ไหมเป็นการถามว่าเธอจะเลือกชอบข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวมันเป็นการถามนะครับและประโยคสุดท้ายน้องชอบฟุตบอลแต่พี่ชอบเทนนิสความหมายเป็นอย่างไรกันแตกต่างกันขัดแย้งกันเลยใช่ไหมครับมันขัดแย้งคนละทิศคนละทางกันเลยใครชอบฟุตบอลบ้างยกมือครูโอไม่ชอบเล่นไม่เป็นกลัวชอบเล่นเปตองฟิวนะครับทั้งเรียนต่อมาเทนนิสใครชอบบ้างยกมือขึ้นโอ้โหแตงกิ้วชอบทุกอย่างเลยนะครับไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือไม่มีชอบหมดทุกอย่างเลยนะครับชอบเป่ากบไหมลูกเป่ากบก็ยังได้อยู่นะครับเก่งมากเดี๋ยววันหลังจะจัดการแข่งขันนะครับต่อมาครับคำเชื่อมชนิดที่2

0: ก็คือคำเชื่อมอนุประโยคนี่คือชื่อใหญ่ของมันนะเป็นหัวข้อใหญ่เลยก็คือคำเชื่อมอนุประโยคนะครับคำเชื่อมเนี้ยจะยากนิดนึงนักเรียนต้องตั้งใจเรียนนะครับตั้งใจฟังครูโออธิบายคำเชื่อมอนุประโยคเนี่ยแบ่งได้ดังนี้ 2.1 คำเชื่อมนามานุประโยคได้แก่คำว่าว่าที่แล้วก็ที่ว่าเช่นเขาพูดว่าเขาจะมาหาฉันสุดท้ายเขามาไหมเขาไม่มาเราก็โดนทิ้งสิครับต่อมาที่เธอทำอย่างนั้นดีแล้วที่ในที่นี้ก็คือสิ่งที่เธอทำอ่ะเธอทำแบบนั้นสิ่งที่เธอทำแบบนั้นมันดีแล้วนะครับก็คำเชื่อมก็คือคำว่าที่เป็นคำเชื่อมนามานุประโยคประโยคต่อมาเขาดีใจที่ว่าพ่อจะยกมรดกให้ไม่ใช่แค่เขาพวกเราก็ดีใจถ้าพ่อจะยกมรดกให้เพราะฉะนั้นคำที่ครูโอวงกลมอยู่นี้มันคือคำเชื่อมนามานุประโยคนะต่อมา 2.2 คำเชื่อมคุณานุประโยคได้แก่คำว่าที่ซึ่งอันประโยคแรกเด็กที่ได้รับรางวัลเป็นน้องของฉันนะเด็กที่ได้รับรางวัลคนนั้นน่ะเป็นน้องของฉันเองต่อมาประโยคที่2เหตุการณ์ซึ่งไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นเช่นอะไรบ้างรถชนอุบัติเหตุเดินไปเหยียบขี้สุนัขไม่น่าเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจังเลยนะครับประโยคที่3เขาทํางานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนี่คําว่าที่คำว่าซึ่งแล้วก็คำว่าอันเห็นไหมลูกมันจะเป็นคำเชื่อมคุณานุประโยคที่ซึ่งอันจำไว้เลย3คำนี้ต่อมานะครับ 2.3 คำเชื่อมวิเศษนานุประโยคก็ได้แก่คำว่าเพราะถ้าแล้วก็คำว่าจนตั้งใจฟังให้ดีนะประโยคแรกเขาไม่มาทำงานเพราะลูกไม่สบายคำว่าเพราะเป็นคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคต่อมาเราจะไปทะเลถ้าฝนไม่ตกจริงไหมถ้าเราไปทะเลช่วงฝนตกช่วงมรสุมดีไหมลูกไม่ดีได้รับอันตรายคำเชื่อมก็คือคำว่าถ้าประโยคสุดท้ายเขาอยู่ที่โรงเรียนจนเสร็จงานพวกเราอยู่ไหมไม่พวกเรากลับตั้งแต่โรงเรียนเลิกโรงเรียนเลิกเสร็จพวกเราก็กลับเลยมีใครอยู่ทำงานทำการบ้านจนเสร็จแล้วกลับบ้านไหมครับไม่มีเพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่ต้องไปทำต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นที่ครูโอวงกลมไว้นี้ก็คือคำเชื่อมวิเศษนานุประโยคแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันคืออะไรมันคือก้อนนี้มันคือคำเชื่อมอนุประโยคจำให้ได้นะต่อมาชนิดที่3แล้วชนิดที่3นะครับคำเชื่อมเสริมคำเชื่อมเสริมฟังจากชื่อมันมาทำไมกันมันมาเสริมมาเสริมให้ชัดเจนนะครับเป็นคำเชื่อมที่เพิ่มขึ้นเพื่อทำให้หน่วยภาษา2หน่วยเนี่ยสัมพันธ์กันได้ชัดเจนมากขึ้นได้แก่คำว่าจึงคำว่าเลยคำว่าถึงแล้วก็คำว่าก็อ่ะดูตัวอย่างประโยคทำไมบ่ายนี้แล้วถึงยังไม่มากินข้าวเพราะอะไรเขาอาจจะยังไม่หิวแต่จริงๆแล้วคำว่าถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าเราไปถึงบ้านเราไปถึงวัดเราไปถึงโรงเรียนไหมมันหมายความว่าเราเดินทางไปถึงไหมลูกไม่ใช่แต่มันเป็นคำเชื่อมที่เสริมเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ประโยคนั้นมันชัดเจนถ้าเราตัดคำว่าถึงออกเราพูดว่าทำไมบ่ายนี้แล้วยังไม่มากินข้าวรู้เรื่องไหมเข้าใจไหมก็เข้าใจก็รู้เรื่องแต่มันเสริมขึ้นมาไงลูกคำนี้คำว่าถึงมันเสริมขึ้นมา เพื่อให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแค่นั้นเองจริงๆไม่มีพวกมันอยู่ได้ไหมได้อ่ะเรามาดูประโยคที่2เมื่อไม่สบายก็ควรพักผ่อนให้มากๆถ้าเราตัดคำว่าก็ทิ้งเราจะพูดว่าเมื่อไม่สบายควรพักผ่อนให้มากๆเข้าใจไหมก็เข้าใจก็รู้เรื่องแต่มันทำไมมันเป็นการเสริมมันเป็นคำเชื่อมเสริมนะครับอ่ะวงกลมไว้ประโยคต่อมาเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้ถ้าเราตัดคำว่าจึงออกชึบชึบตัดทิ้งแล้วเพราะเขาพอเพียงเขาไม่เป็นหนี้เราสลับตำแหน่งได้ไหมสลับได้ว่าอย่างไรใครตอบได้บ้างครับถ้าสลับตำแหน่งเราตัดคำว่าจึงออกแล้วกัญญพัฒน์ตอบได
1: ้เขาไม่เป็นหนี้เพราะเขาพอเพียงค่ะ
0: ถูกต้องประมือให้กัญญพัฒน์ครับสมมุติว่าเราตัดคำว่าจึงออกใช่ไหมตัดชึบเราสลับตำแหน่งเขาไม่เป็นหนี้เพราะเขาพอเพียงก็ได้มีความหมายรู้เรื่องเช่นเดียวกันแต่เมื่อเราใส่คำว่าจึงเข้าไปชึบใส่เข้าไปใส่คำว่าจึงเราก็สลับตำแหน่งของกลุ่มคำได้เป็นเพราะเขาพอเพียงเขาจึงไม่เป็นหนี้แบบนี้ก็รู้เรื่องแต่ถ้าไม่มี3คำนี้ประโยคของเราก็รู้เรื่องแล้วไม่เป็นไรเพราะฉะนั้น3คำนี้มันจึงจัดอยู่ในคำเชื่อมเสริมต่อมาพอความโลภครอบงำเขาเลยลงทุนจนหมดตัวถ้าตัดคำว่าเลยออกตัดคำนี้ออกรู้เรื่องไหมรู้พอความโลภครอบงำเขาลงทุนจนหมดตัวแบบนี้ก็เข้าใจแต่ถ้าเติมคำว่าเลยเข้าไปก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นคำเชื่อมที่4คำเชื่อมสัมพันธสารชื่อยาวมากแต่ชื่อเล่นก็คือคำเชื่อมข้อความนะครับเป็นคำเชื่อมประโยคตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปให้รวมกันเป็นสัมพันธสารเดียวกันได้แก่คำว่ากล่าวคือแล้วก็อย่างไรก็ตามหาสีอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่บรรทัดบนนะคำเชื่อมนี้อยู่บรรทัดบนความรักช่วยสร้างสันติภาพแก่โลกกล่าวคือเมื่อมนุษย์มอบและแบ่งปันความรักให้แก่กันก็จะไม่บังเกิดความริษยาความเกลียดชังซึ่งเป็นต้นตอของความขัดแย้งเพราะฉะนั้นพวกเรามาทำอะไรกันมารักกันดีกว่านะครับมารักกันเข้าไว้ต่อมาครับตัวอย่างที่2คำเชื่อมอยู่บรรทัดไหนลูกคำเชื่อมสัมพันธสารอยู่บรรทัดที่2ก็คือคำว่าอย่างไรก็ตามลองมาอ่านพร้อมกันมีคำทำนายมากมายเกี่ยวกับอวสานโลกคำทำนายเหล่านั้นล้วนแต่น่าขนลุกขนพองรู้จักไหมแสดงว่าน่ากลัวไหมครับน่ากลัวทีนี้คำเชื่อมสัมพันธสารมาละอย่างไรก็ตามนี่คือการเชื่อมอย่างไรก็ตามไม่ว่าคำทำนายเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่ภาวะโลกร้อนที่เราประสบอยู่ทุกวันนี้ก็ชวนให้น่ากลัวอยู่เหมือนกันไม่ต้องไปกลัวโลกแตกหรอกกลัวอะไรก่อนกลัวโลกร้อนเหมือนใครสอนเนี่ยนะครับโอเคต่อมาหลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมแล้วเรามาวิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมพร้อมกันดีไหมดีนะครับข้อแรกมาเลยนะครับข้อที่1 2 3มาพร้อมกันนักเรียนอ่านแล้วก็วิเคราะห์ลูกพี่และน้องอ่านหนังสือคำเชื่อมคือคำว่าตอบดังๆคำว่าจริงไหมถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใดสามารถภาคถูกต้องเก่งมากนะครับต่อมาข้อที่2น้องชอบกินขนมแต่ไม่กินผักคำเชื่อมคือคำว่า คำเชื่อมคำว่าแต่เป็นคำเชื่อมชนิดใดคำเชื่อมสมภาคเธอจะดูการ์ตูนหรือฟังเพลงตอบดังๆครับไม่ได้ยินเลยคำว่าหรือหรือนะไม่ใช่หรือคำเชื่อมคือคำว่าหรือเป็นคำเชื่อมสมภาคแบบนี้ต่อไปครูโอไม่ช่วยแล้วตัวแทนครับเลขที่

0: แก้วตาแก้วตาอยู่ไหนแก้วตาอยู่นั่นนะครับแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาคำเชื่อมคือคำว่าอะไรวงกลม
1: จะ
0: หรอครับลองบอกเพื่อนเพื่อนบอกว่าเชื่อไหมเชื่อเพื่อนไหมลูก
1: เชื
0: ่อวงกลมครับแม่พูดว่าจะมาหาแก้วตาคำเชื่อมคือคำว่าว่าชนิดของคำเชื่อมคืออะไรจำได้ไหมทำไมต้องหลับตาคำเชื่อมอนุประโยคเข้าที่เก่งมากปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปข้อที่5พ่อทำงานอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จสักทีกลุ่มที่2ตัวแทนมาเลยครับไม่เอากลุ่มที่2เอาพี่เลขที่26อยู่ไหนเอ่ยมาเลยครับแก้วตาแก้วตาต้องมาหาแม่ละคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับลูกให้ปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยแก้วตารอดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำเชื่อมคือคำว่าซึ่งถูกไหมถูกต้องนะครับถูกต้องเลยแล้วก็เป็นคำเชื่อมชนิดใดคำเชื่อมอนุประโยคเก่งมากนะครับต่อไปเลขที่4มาปานธรลูกเขาลาป่วยเพราะเขาไม่สบายคำว่าอะไรครับชัดเจนคำว่าเพราะเดี๋ยวรอลุ้นลูกรอลุ้นนะครับคำเชื่อมคือคำว่าเพราะเก่งมากเป็นคำเชื่อมชนิดใดอนุประโยคเก่งมากปรบมือให้เพื่อนให้ปานธรต่อไปครับเลขที่18อยู่นะครับ18มาเลยครับข้อที่7เขาไม่เข้าใจจึงไม่ทำงานพวกเราเป็นไหมเป็นเหมือนเขาไหมไม่เป็นถ้าพวกเราไม่เข้าใจพวกเราก็จะทำงานแบบไม่เข้าใจคำเชื่อมคือคำว่าอะไรครับชยานินมั่นใจเลยคำเชื่อมคือคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกคำว่าจึงช่วยเพื่อนหน่อยเป็นคำเชื่อมเสริมถามว่าไม่มีคำว่าจึงได้ไหมได้เขาไม่เข้าใจไม่ทำงานแบบนี้ก็เข้าใจอ่านแล้วรู้เรื่องแต่ถ้ามีคำว่าจึงซึ่งเป็นคำเชื่อมเสริมมาเสริมมันก็จะทำให้ทำไมขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมเสริมเก่งมากปรบมือให้เพื่อนต่อมาข้อที่8น้องหิวข้าวเลยไปกินข้าวก่อนเลขที่22อยู่ไหนเอ่ยมาเลยครับต่อไปเลขที่16นะเตรียมตัวข้าวหอมนันทิชาบอกว่าคำว่าเลยค่ะคุณครูเป็นคำเชื่อมถูกไหมถูกต้องเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกคำเชื่อมสมภาคเหรอคำเชื่อมเสริมสมภาคผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่9เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินเหมือนข้อที่7นะถ้าไม่เข้าใจไม่ทำงานก็จะเป็นข้อที่9เมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินเหมือนพวกเราถ้าไม่ทำงานส่งก็ไม่ต้องรับคะแนนนะครับใครดีนะเลขที่16อยู่นะครับมาสิครับลูกหนูรออะไรครับวงกลมครับนันทวดีบอกว่าเมื่อไม่ทำงานก็ไม่ต้องรับเงินคำว่าก็คือคำเชื่อมคำเชื่อมอย่างไร
1: คำเชื่อมเสริม
0: คำเชื่อมเสริมถูกไหมถูกต้องประมือให้นันทวดีเก่งมากและสุดท้ายเยอะมากตัวหนังสือเยอะใครช่วยครูได้บ้างครับเลขที่1อยู่ไหนเอ่ยมาเลขที่1มาเลยลูกจิรพัฒน์ช่วยครูโอหาคำเชื่อมหน่อยครับมั่นใจนะครับถูกไหมเพื่อนๆถูกไหมครับลูก

0: ครับถูกต้องนะครับคำเชื่อมคือคำว่ากล่าวคือเป็นคำเชื่อมชนิดใดกลับมาก่อนจิรพัฒน์ช่วยบอกหน่อยว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใดลูกชื่อมันยาวมากเลย
1: สัมพัสสาร
0: สัมพัสสารมีด้วยเหรอ
1: สัมพัสสารครับ
0: อะไรจะขายข้าวสาร
1: สัมพัสสาร
0: สัมพันธะสารไม่ใช่สัมพันธภาพนะแล้วเมื่อกี้ขายข้าวสารก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เอาพูดอีกครั้ง
1: คำเชื่อมสัมพันธสารคร
0: ับ เก่งมากปรบมือให้จิรพัฒน์ครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่นักเรียนเนี่ยทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยลองทำแบบฝึกหัดดูซิว่าจะทำได้ไหมสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะครับให้นักเรียนทำใบงานที่10ทบทวนคำเชื่อมโดยค้นหาคำเชื่อมที่อยู่ในประโยคนะครับจากนั้นก็วิเคราะห์ชนิดของคำเชื่อมให้ถูกต้องด้วยสำหรับปลายทางก็รบกวนคุณครูปลายทางแจกชุดกิจกรรมให้กับนักเรียนเมื่อนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วนะครับทำเสร็จแล้วก็ให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับใบงานของนักเรียนมีกี่ข้อลูกมีทั้งหมด5ข้อนะครับข้อที่1และข้อที่2ครูโอขีดเส้นใต้คำเชื่อมมาให้แล้วไม่ยากให้นักเรียนบอกว่าเป็นคำเชื่อมชนิดใดนะครับส่วนข้อที่3 4 5ไม่บอกว่าคำใดเป็นคำเชื่อมให้นักเรียนค้นหาเองถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: สังเกตโดยภาพรวมแล้วนะครับนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะทำงานเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เสร็จภายในเวลาด้วยนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกิจกรรมแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนตอนนี้ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดของตนเองให้เรียบร้อยนะครับเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันปลายทางก็ตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันด้วยนะครับข้อที่1ลูกสายใจและคุณแม่ตั้งใจไว้ว่าจะเดินทางไปสวนสัตว์ในช่วงปิดภาคเรียนคำเชื่อมคือคำว่าและเจอไหมนะครับคำเชื่อมคือคำว่าและชนิดของคำเชื่อมคือคำเชื่อมสมภาคถ้านักเรียนถูกนักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องไปเลยใช้ปากกาแดงในการติ๊กเครื่องหมายถูกต่อมาข้อที่2พ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเรากล่าวคือพ่อถือว่ามีบุญคุณต่อเราที่เลี้ยงดูพวกเรามาคำเชื่อมที่ครูโอกำหนดให้ก็คือคำว่ากล่าวคือครูขีดเส้นใต้มาให้เรียบร้อยแล้วชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมสัมพันธสารต่อมาข้อที่3ให้นักเรียนหาเองนักเรียนหาได้เหมือนครูโอไหมครับคือคำว่าจึงเหตุใดเขาจึงเสียชีวิตอย่างกะทันหันนะครับเช่นนี้ช่างน่าสงสารเขาจริงๆน่าสงสารไหมลูกน่าสงสารนะครับคำเชื่อมคือคำว่าจึงชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมเสริมได้เหมือนกันไหมเหมือนกันนะต่อมานะครับข้อที่4คนสวนกำลังช่วยกันตัดต้นไม้ที่อยู่บริเวณหลังบ้านของฉันคำเชื่อมคือคำว่าที่ประเภทของคำเชื่อมหรือชนิดของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมอนุประโยคดูสิคนสวนกำลังตัดต้นไม้แล้วต้นไม้มันอยู่ตรงไหนอ๋ออยู่ที่บริเวณหลังบ้านของฉันเนี่ยคือการเชื่อมนะครับต่อมาข้อที่5เพราะฝนตกแต่เช้านะฝนตกแต่เช้ารถติดหนักทำให้การจราจรติดขัดตลอดสายตลอดเส้นทางเลยการจราจรก็ติดขัดนักเรียนสังเกตไหมบางคนอาจจะบอกแค่คำว่าจึงแต่มองไปให้ลึกมันคือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงมันคือคำว่าเพราะจุดจุดจุดจึงนะครับเป็นคำเชื่อมอนุประโยคนั่นเองใครทำผิดหรือไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนักเรียนเขียนเพิ่มเติมไปด้วยนะครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนพร้อมกันด้วยคำถามเช่นเคยก็คือคำถามสรุปบทเรียนการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคำเชื่อมเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรลูกการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมมีประโยชน์อย่างไรขอสุ่มถามเลขคู่ที่เป็นผู้ชายยกมือเหลือกี่คนเนี่ยวันนี้เลขที่8ครับเลขที่10ปิยวัฒน์ได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับปิยวัฒน์ฟังให้ดีแล้วก็คิดตามการเรียนรู้เรื่องคำเชื่อมเราเอาคำเชื่อมไปเชื่อมคำไปเชื่อมประโยคไปเชื่อมวลีไปเชื่อมข้อความมันมีประโยคอย่างไร
1: ทำให้เราเข้าใจในประโยคมากขึ้นนะเพราะว่าคำเชื่อมช่วยขยายให้ประโยคเข้าใจได้มากขึ้นครับ
0: ตอบดีปรบมือให้ปิยวัฒน์ครับดังนั้นการเรียนเรื่องคำเชื่อมก็จะสามารถใช้คำเชื่อมในการเชื่อมคำเชื่อมวลีเชื่อมประโยคแล้วก็ข้อความเนี่ยได้ถูกต้องแล้วก็ทำให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับทำไมยังไม่มากินข้าวงงไหมทำไมยังไม่มากินข้าวทำไมบ่ายแล้วยังไม่มากินข้าวเข้าใจไหมเข้าใจทำไมบ่ายแล้วถึงยังไม่มากินข้าวคำว่าถึงเป็นคำเชื่อมอะไรคำเชื่อมเสริมใช่ไหมธัญวัฒน์ถูกต้องประมือให้ธัญวัฒน์ครับ เมื่อกี้ตอบถูกใช่ไหมถูกต้องนะอ่ะเพราะฉะนั้นบทเรียนครั้งต่อไปเราเริ่มหน่วยใหม่แล้วชื่อหน่วยอะไรยังไม่บอกแต่นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอ่านเรื่องน่ารู้คู่ภาษาถิ่นภาษาถิ่นมีอะไรบ้างถิ่นเหนือถิ่นกลางถิ่นอีสานแล้วก็ถิ่นใต้ใช่ไหมครับใครเป็นคนภาคใต้ยกมือขึ้นโอ้โหใครเป็นคนอีสานมีไหมขอเสียงคนอีสานหน่อยครูโอนี่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาถิ่นด้วยนะครับอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมก็จะมีใบงานใบความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการอ่านวรรณกรรมท้องถิ่นแล้วก็อ่านเรื่องน่ารู้คู่ภาษาถิ่นแล้วก็มีบทอ่านด้วยเรื่องภูบ่อบิดอยากรู้ก็ไปอ่านมาก่อนล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นในการเรียนในวันนี้หลักภาษามันเป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะคำเชื่อมนะครับตามบรรทัดฐานภาษาไทยนะครับก็จะยากนิดหนึ่งนะครับอยากให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ทบทวนความรู้อยู่เสมอนะครับกลับบ้านก็ต้องไปทบทวนความรู้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

0: หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว